0: เซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กอรมนภาค4ส่วนหน้าเผยกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่4515ถูกยิงขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต1นายคุณทมนรัตน์กันทวินหุรายงานครับ
5: กอรมนภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นของวันที่27กันยายนกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธกองร้อยทหารพรานที่4515หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและพิสูจน์ทราบในพื้นที่บ้านกูจริงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเตอายุ32ปีตำแหน่งพลปืนเล็กสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4515ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือและดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการแก่ครอบครัวของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมพร้อมประสานการดำเนินการตามขั้นตอนทางราชการและจะรายงานความคืบหน้าต่อไปทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเต้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักโดยขอให้ดวงวิญญาณของวีรชนทหารกล้าไปสู่สุคติและขอสดุดีในความเสียสละเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ตำรวจสน.มักกะสันตรวจสอบกรณีคลิปชายที่ขี่เจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขณะมีน้ำท่วมขังและประชาชนยังใช้เส้นทางซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อมาเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนออกติดตามตัวชายคนดังกล่าวกระทั่งสามารถติดตามตัวได้ทราบชื่อคือนายสอนอายุ28ปีและนายพราวเป็นผู้บันทึกภาพทำเนื้อหาสอบสวนเบื้องต้นรับสารภาพว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปและอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการโดยออกมาขี่เจ็ตสกีเพียงต้องการอยากสร้างรอยยิ้มเบื้องต้นผู้ขับขี่ถูกแจ้งข้อหาฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญและกีดขวางการจราจรส่วนทีมผู้ถ่ายคลิปถูกแจ้งข้อหาฐานสนับสนุนการกระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่ได้ยึดเจ็ตสกีเป็นของกลางและจะได้ขอให้ศาลริบเจ็ตสกีต่อไปและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณเบญจพรปานปิ่นครับ
6: ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล 2026-2027 เกมในลีกเอกลุ่ม2นัดที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาเซอร์เบียแพ้เนเธอร์แลนด์1-2และเยอรมนีแพ้กรีซ0-1ทำให้กรีซคว้าชัย2นัดรวดมี6แต้มขึ้นนำจากฝูงขณะที่เยอรมนีของกุซือเจอร์เก้นครอป2นัดยังไร้ชัยมีเพียง1แต้มรั้งอันดับ3ของกลุ่มส่วนเกมในลีกเอกลุ่ม4นัดที่2เช่นกันเดนมาร์กชนะเวลส์2-0และโปรตุเกสแชมป์เก่าบุกแซงชนะนอร์เวย์2-1ทำให้โปรตุเกสคว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนนำที่1ของกลุ่มด้านฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเมื่อคืนนี้เวลาเที่ยงคืน15 นาทีหลังแพ้จีน0-3ตกรอบ8ทีมสุดท้ายโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเผยว่านักเตะชุดนี้หลายคนจะเป็นรายการสุดท้ายในฐานะเยาวชนก็อยากฝากนักเตะว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ยังรออยู่และอยากให้ทุกคนทำผลงานกับสโมสรให้ดีที่สุดส่วนโปรแกรมตามเชียร์นักกีฬาไทยวันนี้เวลา10:45 นเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีจับคู่กับอรวรรณพบกับหญิงคู่จากจีนส่วนเวลา 11:50 นแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 นวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่มไทยพบอิหร่านส่วนเวลา 16:30 นมวยสากลรุ่น55 กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศกังปีโบขุนทดพบกับนักชกมองโกเลียและเวลา 20:04 กรีฑาวิ่งผาด4x100 เมตรทั้งชายและหญิงรอบชิงชนะเลิศเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

มเคาะหยุดราชการ 28-29 กันยายนเป็นกรณีพิเศษบรรเทาผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพื้นที่กทม.นนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการหลังเจอวิกฤตน้ำท่วมนายกรัฐมนตรีเปิดวอลรูมเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมรับห่วงกาญจนบุรีพยากรณ์แจ้งเจอฝนหนักทางการพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเที่ยงคืนของวันที่29กันยายน2569กองทัพบกระดมกำลังพลและสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนรับมือน้ำท่วมเร่งด่วนในทุกพื้นที่กทม.และปริมณฑลกองทัพบกสนับสนุนกองทัพอากาศลำเลียงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนส่งสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยอิหร่านเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุสแลกสหรัฐเจรจานิวเคลียร์ภายใน7วันนายกรัฐมนตรีเนปาลชี้เหตุน้ำท่วมใหญ่เป็นคำเตือนถึงชาวโลกเรื่องภาวะโลกร้อนวอนนานาชาติบริจาคเงินช่วยเหลือพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าครับคุณผู้ฟังคุณมาศรัฐบุญภักดรนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญทรงบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับอยู่กันในช่วงเช้าซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประกาศนะครับในวันนี้พื้นที่4พื้นที่4จังหวัดเนี่ยนะครับก็ให้เป็นวันหยุดพิเศษเนื่องจากเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับ
0: ครับเป็นวันหยุด2วันด้วยกันนะฮะ28กับ29กันยายนจันทร์กับอังคารนี้กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเรียกว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหลายๆท่านเองนะครับเช้าวันนี้ที่เดินทางมาทำงานคนไหนที่ไม่ได้อ่านไลน์กลุ่ม ไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มนี้ก็อาจจะขับรถมาถึงที่ทำงานแล้วก็พบว่าเอ๊ะทำไมดูโล่ง
1: ๆครับ
0: นะครับก็แจ้งกันให้ทราบโดยเฉพาะท่านที่อาจจะกำลังขับรถอยู่ในขณะนี
1: ้ครับ
0: ออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มเลยว่าเขาไปทำงานกันหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละหน่วยงานก็ใช้ดุลยพินิจด้วยนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นหน่วยงานของเราเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกก็ต้องมาจัดรายการสด
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังหรือรับชมอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยแจ้งสถานการณ์น้ำเข้ามาได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลงขวัญเรียมนะ
1: ใช่ครับขวัญเรียมหรือว่าขวัญของเรียมเนี่ยนะครับก็ขวัญเรียมเนี่ยเป็นตำนานนะครับทุ่งบางกะปินะ
0: คลองอะไรนะ
1: คลองแสนแสบ
0: ตอนนี้คลองแสนแสบอ่วมเหมือนกันนะ
1: โอ้โหแสบสมชื่อเลยฮะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเขาโฟกัสคุณผู้ฟังไปที่บริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: อย่างบริเวณคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีลมเนี่ยนะครับซึ่งกรุงเทพเขาใช้เป็นคลองหลักที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งก็ส่งผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าตั้งแต่พื้นที่ลาดพร้าวจนถึงบางกะปิเนี่ยได้รับผลกระทบก็คือมีน้ำท่วมแล้วก็ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับก็คือได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าอัปเดตก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่นะครับทางเขตกรุงเทพมหานครได้มีการแจ้งก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาตอนช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ
0: เ
1: ขาบอกว่าฝั่งของตะวันออกนะครับก็โดยเฉพาะแนวคลองแสนแสบประเวศบุรีรมย์เนี่ยกรมก็เร่งระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องหลายจุดเริ่มดีขึ้นว่าอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: คลองแสนแสบมีระดับน้ำลดลงบางพื้นที่แต่ว่ากรุงเทพเนี่ยเขายังคงต้องติดตามในเรื่องของฝนกันอยู
0: ่
1: เพราะว่าก็เป็นปริมาณแล้วก็เป็นปัจจัยหลักๆที่มันอาจจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นถ้าฝนมีการตกต่อเนื่องครับ
0: ครับวันนี้ก็เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยครบ109ปี
1: ครับ
0: นะครับนับตั้งแต่28กันยายน2460ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยให้เป็นธงประจำประเทศสยามหรือประเทศไทยของเรานะครับจุด
1: ที่
0: ทุกวันนี้นะครับบางหน่วยงานเดิมนั้นเนี่ยก็ตั้งใจจะจัดงานวันพระราชทานธงชาติไทยในเช้าวันนี้ด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับก็อาจจะขยับเวลาหรือขยับวันในการจัดงานออกไปนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องของวันหยุดราชการพิเศษนะครับตามที่นายกรัฐมนตรีได้จะได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อติดตามแล้วก็กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนเข้าร่วมการประชุมนะครับเป็นการประชุมทางไกลนะครับทันทีที่ท่านกลับจากต่างประเทศนะครับจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับก็มาประชุมกันเพื่อที่จะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นนี้ก็กำหนดให้วันจันทร์และวันอังคารนี้นะครับเป็นวันหยุดราชการพิเศษดังที่กล่าวมาแล้วนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
1: ครับก็โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ดูแลทรัพย์สินแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เวลาเรื่องของการเดินทางเนี่ยถ้าน้ำท่วมมันก็ลำบากเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ประกาศให้เป็นวันหยุด2วันเนี่ยก็อาจจะช่วยในเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดูแลในเรื่องของภารกิจส่วนตัวได้คล่องมากยิ่งขึ้น
0: เพราะว่าบางหน่วยงานเนี่ยสมมติว่าบ้านเราน้ำท่วมนะครับหรือบ้านไม่ท่วมหรอกแต่ว่าปากซอยออกไม่ได
1: ้
0: มีผลกระทบ
1: ลำบากแล้ว
0: นะครับแล้วก็ไม่ประกาศว่าเป็นวันหยุดเนี่ยที่ทำงานก็จะ โทรตามเลยนะ
1: โทรตามแต่เห็นเอกชนบางหน่วยงานเขาก็ไม่ได้ให้หยุดแต่ว่าอนุมัติให้มีการเข้าสายเป็นกรณีพิเศษหรือว่าสามารถที่จะพูดคุยกันนะถ้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละหน่วยงานของเอกชนเนี่ยนะครับ
0: สถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: สมมติว่าที่ทำงานไม่ท่วมเลยนะครับแล้วก็หัวหน้างานบ้านไม่ท่วมเลยแล้วก็ไม่ได้นึกถึงว่าลูกน้องเนี่ย
1: ก็ยังยืนยันอยากจะให้มาเนี่ยนะ
0: จะให้มา
1: โอ้มันลำบากนะอาจารย
0: ์นั่นสิครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าลูกน้องเองก็กำลังอยู่ในภาวะที่เครียด
1: ครับ
0: นะฮะที่เครียดแล้วก็ใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกไปตอนนั้นนะฮะไม่ง้อไม่แคร์ไม่สนอะไรทั้งสิ้น
1: ก็เห็นตาม Facebook ตามสื่อโซเชียลมีเดียถ่ายรูปบ้านบางทีเห็นปลามาว่ายกันแล้วเนี่ยอาจารย
0: ์อ๋อครับ
1: น้ำจะเข้าบ้านอยู่บลอมมาล่อเนี่ยนะฮะ
0: อ๋อครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นก็เข้าอกเข้าใจกันแล้วก็สื่อสารกันด้วยภาษาที่สร้างสรรค์ดีกว่านะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับจะไปตะโกนด่าใครก็ต้องดูให้ดีนะฮะเนี่ยผิดคนนั่นนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะก็ในเรื่องของการเดินทางนะครับมีการขยายเวลาในการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะใช่ไหมฮะก็ทางยกระดับดอนเมืองโทเวนะครับก็งดนะครับไม่เก็บละออกไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนก
1: ็
0: คือเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำในที่ประชุมให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดสำคัญที่สุดก็คือให้ยึดถือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมทั้งสั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการและการแถลงข่าวเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ที่ประชาชนรับทราบอย่างเข้าใจง่ายๆ
1: ครับเนี่ยนะฮะก็ให้สื่อสารกันแบบให้เข้าใจนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็มีการติงบอกว่าเอ๊ะภาษาเนี่ยมันอาจจะเข้าใจยากไปหรือเปล่าน
0: ั่นสิ
1: เนี่ยนะก็ให้ใช้ภาษาที่มันง่ายขึ้นหน่อยเน
0: ี่
1: ยนะครับเอาภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคุณผู้ฟังครับคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษนะครับก็มีทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนหน้านี้ท่านสั่งการนะท
0: ุ
1: กเหล่าทัพทหารหมื่นนายรถก็จำนวนเป็นพันคันน่ะนะให้ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีนะครับแล้วก็ยังมีกำลังพลทหารที่เข้าไปดูแลในแต่ละพื้นที่ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับก็มีการหารือกับคุณยุชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจนถึงเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการแล้วก็การเร่งระบายน้ำในพื้นที่อย่างเป็นระบบครับ
0: ท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่ากระทรวงกลาโหมและกองทัพพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือยุทโธปกรณ์และทรัพยากรที่จำเป็นโดยให้ความสำคัญกับการประสานข้อมูลและความต้องการจากพื้นที่เพื่อให้สามารถจัดกำลังและทรัพยากรเข้าไปสนับสนุนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วที่สุดครับ
1: ครับเนี่ยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดินทางต่อไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยศิลปาหัตถกรรมกรุงเทพนะครับในพื้นที่ซอยลาดพร้าว101ซอยลาดพร้าว101เนี่ยก็กระทบหนักเหมือนกันอาจารย์อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับเห็นภาพแล้วบางคนลุยน้ำกันครึ่งแข้งอ่ะบางจุดเนี่ยมากกว่าครึ่งแข้งอีกก็มีเนี่ยนะครับก็เพื่อตรวจเยี่ยมดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับก็ได้มีการสนับสนุนการประกอบอาหารเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนพักพิงแล้วก็มีการใช้รถเนี่ยซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่นะครับจากกองพันสารวัตรทหารที่11นะครับพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมให้การสนับสนุนดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
0: ครับก็ได้มีการประสานความร่วมมือในการจัดหาสิ่งของแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นรวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกระทรวงกลาโหมแล้วก็หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปชเนี่ยนะครับเพื่อให้การดูแลประชาชนภายในศูนย์พักพิงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมก่อนที่จะเดินทางออกจากศูนย์พักพิงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมและพูดคุยให้กำลังใจกับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ภายในศูนย์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับสอบถามความเป็นอยู่แล้วก็ถามถึงเรื่องของสิ่งของที่ยัง มีความต้องการเพิ่มเติมด้วย
1: ครับแต่ก็มีภาพน่ารักน่ารักอยู่เนี่ยนะครับก็ระหว่างที่ท่านมีการตรวจเยี่ยมคุณผู้ฟังครับก็ไปพบกับพี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งเขาได้มีการนำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนแล้วก็สิ่งของจำเป็นนี่แหละมามอบให้กับศูนย์พักพิงเพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับผู้ประสบภัยไปสอบถามก็คือบ้านก็คือโดนเหมือนกันแต่ก็บอกว่าแต่เขายังพอมีอยู่อ่ะอยากจะส่งต่อเพราะว่าเขาก็เห็นคนที่ลำบากกว่าเนี่ยนะครับอันนี้มันสะท้อนถึงน้ำใจคนไทย
0: ถูกต้องเลย
1: อาจารย์นะครับในเรื่องของการแบ่งปันเรื่องของการช่วยเหลือในยามภาวะวิกฤตเนี่ยเป็นพลังที่สำคัญมากๆนะครับท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้นะครับ
0: อ
1: ันนี้คือหลายประเทศเขาก็ชื่นชมในเรื่องของน้ำใจคนไทยรวมถึงพี่น้องคนไทยเรากันเองด้วยเห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ก็พลอยอบอุ่นหัวใจครับ
0: ครับเรียกว่าเดือดร้อนเหมือนกันแต่เดือดร้อนน้อยกว่าก็ไปช่วยคนที่เดือดร้อนมากกว่าม
1: ีก็แบ่งปันเนี่ยนะครับ
0: นี่นะฮะเรียกว่าน้ำท่วมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: ท่านแม่ทัพภาคที่1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1นะครับแล้วก็ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นหน่วยรับผิดชอบของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับโดยกองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์พร้อมกับหารือส่วนราชการวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนในทุกมิติกำชับให้หน่วยทหารติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ผลัดเปลี่ยนกำลังพลให้มีความพร้อมในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับกองแม่ทัพภาคที่1นะครับท่านลงพื้นที่บริเวณซอยพัฒนาการ54แขวงสวนหลวงนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่ามีน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะครับแล้วก็เป็นจุดเชื่อมเส้นทางการสัญจรในพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยได้มีการกำหนดให้เป็นจุดรับส่งประชาชนนะครับโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วก็กำชับให้หน่วยรับผิดชอบประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบพร้อมประสานงานเขตอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความสำคัญกับการรับส่งโดยเฉพาะอันนี้น่าห่วงใหญ
0: ่
1: ผู้ป่วยที่จะต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยถ้าได้ความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็มีการติดตามการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็ในพื้นที่มีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ด้วยนะครับให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมีการมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบในเบื้องต้นด้วยครับ
0: ครับปีนี้เนี่ยบางจุดนี้ต้องบอกว่าหนักกว่าปี54
1: ครับ
0: กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ50เขตนี่ท่วมขังกว่า22เขตแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับมีเส้นทางหลักที่ยังสัญจรลำบากกว่า31เส้นทางกองทัพภาคที่1ยังคงเดินหน้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกมิติทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ครอบคลุมทุกจังหวัดของภาคกลางอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับ
1: ครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีภัยพิบัติเดี๋ยวเราไปกันอย่างเร็วนะอาจารย
0: ์
1: นะครับทหารหลากหลายหน่วยเหลือเกินเขาลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยากจะพูดให้หมดเพราะว่าโอ้แต่ละพื้นที่เนี่ยพี่ๆทหารเขาก็เต็มที่นะครับนำกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มขีดความสามารถเลยทีเดียวนะครับอย่างทหารช่างเนี่ยมาจากราชบุรีเลยนะ
0: ครับ
1: ก็มีการลงพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับหลากหลายจุดอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนำทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ให้พี่น้องประชาชนได้บรรเทาผลกระทบที่มันเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดครับ
0: ผู้บังคับบัญชาก็ห่วงใยกำลังพลที่ไปช่วยสำคัญว่าย้ำว่าว่ายน้ำเป็นนะ
1: ครับ
0: ต้องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกเหมือนกันนะฮะ
1: ครับผม
0: ช่วยดูช่วยแลกันด้วยนะครับสำหรับพี่น้องทหารที่ลงไปในพื้นที่กองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือว่าททบนะครับร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่ากรทบเปิดศูนย์กลางรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในครั้งนี้โดยสามารถเดินทางไปส่งมอบสิ่งของได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือว่าททบ5สนามเป้าณอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีนะครับบริจาคเฉพาะสิ่งของนะครับเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370อีกครั้งหนึ่งนะครับ061-026-0370ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับของระบบยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนอยู่เสมอเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
2: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัย ความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
1: ทุกสถานการณ์นะครับเราก็จะผ่านไปด้วยกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายหน่วยเลยทีเดียวนะครับที่ก็ดูแลพี่น้องประชาชนกันอยู่ทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดอย่างที่โคราชเนี่ยบนทหารบกที่21เขาก็เข้าไปดูแลด้วยครับอาจารย์ครับ
0: ครับแล้วก็กองพลทหารราบที่4ก็มีกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่4กองพันทหารช่างที่4กองพลทหารราบที่4ก็ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์นะครับรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับที่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36เขาก็ยังดูแลกันอยู่นะครับทราบมาว่าได้รับผลกระทบมีบริเวณสะพานเนี่ยทางออกหมู่บ้านก็ขาดด้วยนะครับเดี๋ยวซ่อมแซมให้นะฮะ
0: ครับส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวมีผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ท่านก็ตอบบอกว่ายังพูดถึงแนวทางเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวท่านก็ท้าวความไปที่ประชุมครม.นะครับได้มีการเน้นย้ำให้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยประกอบกับโครงการบางบานบางไทและเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งก็จะมี 3-4 โครงการเนี้ยที่จะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าถ้าเราตัดสินใจโครงการเหล่านี้ก่อนหน้านี้นะครับป่านนี้ก็เกือบครึ่งทางแล้วสำหรับงบประมาณที่ใช้ในปีนี้ในการเยียวยานะครับก็จะนำมาจากโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวจะช่วยลดในเรื่องของปริมาณน้ำครับ
0: ครับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษานะครับคุณยศชนันเนี่ยนะครับก็ยังได้ศึกษาแล้วก็เสนอการสร้างแก้มลิงและอ่างเก็บน้ำซึ่งโครงการที่มีคำว่าแก้มลิงต้องน้อมนำมาใช้เป็นพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
1: ครับ
0: ที่มีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็ท่านบอกว่าอย่างนี้นะบอกว่ายอมรับว่าโครงการเนี่ยคงไม่เสร็จในรัฐบาลของตัวเองเนี่ยนะครับเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาถึง7ปีด้วยกันแต่หากไม่เริ่มทำตอนนี้7ปีข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับท่านบอกว่าถ้าเราเริ่มทำแต่ตอนนี้7ปีก็จะลดลงเรื่อยๆหมายถึงระยะเวลาการดำเนินการเนี่ยนะครับก็จึงเริ่มดำเนินการเพราะว่าเป็นความกล้าหาญแต่ไม่ใช่ความกล้าหาญแต่ว่าเป็นหน้าที่นะครับท่านบอกอย่างนี้ท่านก็ยอมรับในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายๆประเด็นเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ลงที่พื้นที่แฟลตคลองจันด้วย
0: โอ้โหเสียงอ้วมเลยนะ
1: อ้วม
0: เห็นรถที่จอดอยู่กลางน้ำจำนวนนับ10คันแล้วโอ้โหสะท้อนใจจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยครับ
1: น้ำก็อ่วมนายกก็อ่วมเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับต่างก็มีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขกันทุกส่วนด้วยกันทั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
0: รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายไพฑูรย์เก่งการช่างโฆษกสทนช.ก็เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์บอกว่าแนวโน้มลดลงตามลำดับอย่างไรก็ตามในช่วงนี้แนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในทางภาคเหนือของประเทศไทย
1: ครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเรื่องของฝนเนี่ยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศนะจากที่เรามีการอัปเดตก็บอกว่าในช่วงนี้นะครับมีการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เกือบ18จังหวัดนะครับแล้วก็ในหลากหลายพื้นที่ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ
0: เดินทางไปไหนมาไหนติดตามศึกษาเส้นทางให้ดีก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบกสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานล่ำลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ด้วยมือที่ถืออาวุธ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

กาแฟลิซ่าเอ็มไม่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับลองดื่มดูครับกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรากระปรี้กระเปร่าผมได้กาแฟลิซ่าเอ็มนะดื่มทุกวันเช้า1ซองบ่ายหรือเย็นสัก1ซองนะครับทำให้สุขภาพเราดีแน่นอนผมเนี่ยมาทีมไปคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างทำขวัญนาคบ้างดูแลธุรกิจลูกชิ้นของตัวเองบ้างนอนดึกตื่นเช้าเมื่อดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วทำให้เรามีความสุข

ายรุ่งหัวทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยเนื่องจากเราทำงานกลางคืนบ้างแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งแล้วเดี๋ยวนี้กาแฟเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยส่วนใหญ่เราจะต้องดื่มเป็นประจำแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้

ที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกาที่กระชายดำแต่แน่นอนครับเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆเพราะว่าที่แน่ๆเลยคือไม่มีน้ำ

ลิซซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพคนจำนวนมากส่วนมากปัจจุบันนี้ดื่มลิซซ่าเอ็มครับแม้กระทั่งท่านผู้บริหารเทคโนโลยีระโว

ที่ยงวันถึงเที่ยงครึ่งเนี่ย12 นาฬิกาถึง12 นาฬิกา 30 นาทีวันนี้มีทั้งเพลงทั้งข่าวมาเล่าให้ฟังครับวันนี้จะไม่คุยเรื่องปุ๋ยละพี่น้องเกษตรกรอ่วมเลยอ่วมอรไทยเลยนะครับหลายๆท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมทั่วถึงกันหมดเลยโดยเฉพาะพี่น้องที่8ริ้วฉะเชิงเทราประจวบคีรีขันธ์ประจีนบุรีนครนายกนะฮะฉะเชิงเทรานี่ก็ไม่ใช่น้อยหน้านะเยอะเลยนะครับสระแก้วที่เดือดร้อนกันรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนี่ทางกรุงเทพและปริมณฑลนี่ที่กบิลบุรีคุณผู้ฟังที่กบิลบุรีเรือนจำกบิลบุรีขอเรืออพยพผู้ต้องขังหน่อย350 คนหลังจากน้ำท่วมถึง1.5 เมตรนะครับที่เรือนจำกบิลบุรีนะฮะเมื่อวานนี้เรื่องเด่นเย็นนี้รายงานเกิดสถานการณ์เร่งด่วนเรือนจำกบิลบุรีปราจีนบุรีขอความช่วยเหลือจัดหาเรือเพื่ออพยพผู้ต้องขัง350 คนออกจากเรือนจำไปขึ้นรถกรมราชทัณฑ์ซึ่งจอดห่างออกไปราวๆ2 กิโลแต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายทางบกได้ด้วยต้องไปทางเรืออย่างเดียวเลยนะครับพันนี้ก็คงจะได้เรื่องได้ราวแล้วล่ะเนาะนะครับครม.เคาะ28-29 กันยาหยุดราชการใน4 จังหวัดรับสถานการณ์น้ำท่วมครับวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยครม.เนี่ยบอกชื่อซะหน่อยเนาะคุณวัชรพลขาวขำท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบและก็อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลกำหนดในวันจันทร์ที่28และ29เป็นวันหยุดราชการในกรณีพิเศษในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนจะได้ใช้ช่วงเวลาหยุดนี้ดูแลความปลอดภัยของตนเองและก็ครอบครัวย้ำว่ารัฐบาลพร้อมดูแลและก็เร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนอกจากนี้ยังขยายเวลาใช้ทางด่วนฟรีต่อเนื่องถึงคืนวันอังคารที่29 กันยายนนี้ขอบคุณกระทรวงคมนาคมที่ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงที่มีวันหยุดราชการพิเศษช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้พี่น้องประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญขอบพระคุณมากครับขอบคุณข่าวสดที่บอกเล่า90ให้เราได้รู้ให้เราได้ทราบกันโดยโปรมิกซ์ออยล์และยาย่าบิงครับโปรมิกซ์ออยล์รับประทานก่อนนอน1 เม็ดเพื่อบรรการบำรุงไต2 เม็ดเพื่อการฟื้นฟูไตและที่สำคัญเรื่องอาหารการกินรสชาติที่มันเค็มมันไปทำลายไตก่อนนอนมักจะกินอาหารมื้อนี่แหละคนนอนดึกนะแนะนำว่าถ้าจะนอนคืนนี้แล้วมันท้องมันร้องโกรกกลากโกรกกลากหิวจะกินนู่นนี่นั่นให้นึกถึงน้องไตซะก่อนมันจะไปทำลายไตกลางค่ำกลางคืนจะนอนเนี่ยไตจะได้พักผ่อนบ้างเนาะเดี๋ยวโทรหาลุงช้างเอาโกโก้ไปดื่มอิ่มแล้วหลับดีด้วยโกโก้ซูลุงช้างนี่นะนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคไตนะพยายามพบแพทย์พบหมอบ่อยๆว่าเราขั้นไหนแล้วอย่าให้ถึงขั้นฟอกไตเลยด้วยความเป็นห่วงจากโปรมิกซ์ออยล์2 กระปุก650 บาทครับส่งให้สาวเขาย้อยนะ

0: หารโปรมิกออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรี

0: น้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

านได้เลยเนี่ยไม่ต้องรอให้ป่วยไม่ต้องรอให้เป็นหรอกเนาะไตเนี่ยสำคัญเนี่ยอาหารนั่นแหละนะรักเขาห่วงใยเขาก็หนึ่งเม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุงสองเม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับไม่ใช่ยาเนี่ยไม่ใช่ป่วยแล้วไปกินอ่ะโปรมิกออยมีจำหน่ายเยอะแยะตัวแทนจำหน่ายเนี่ยบอกโปรมิกออยที่ลุงช้างพูดเนี่ยไปได้ตามร้านในจมูกป่าโมกเนี่ยจิงวันจันช่องแครีแสโอสดบ้านมีบัวเพศสัตว์โคกสำโรงอย่างเงี้ยนะครับเจมูป่าโมกนี่สุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทสุปชัยแฟมซีที่ชัยนาทหงอยู่โอสดที่สิงห์บุรีมีครับไม่ต้องห่วงครับไปซื้อได้เลยหรือจะให้ลุงช้างส่งให้ก็0812901691ครับ0812901691ทหารมาแล้วจ้าทหารบกลุยน้ำครับพลรอ2รออกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ครับระดมกำลังช่วยพี่น้องชาวปราจีนบุรีชาวนนทบุรีย้ายผู้ประสบภัยเปิดค่ายพักพิง24ชั่วโมงคุณผู้ฟังครับกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมกับมียุทโธปกรณ์ไปด้วยเนี่ยวางปืนก่อนไอ้หนูลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีช่วยอพยพประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะไปสู่ในพื้นที่ปลอดภัยอ่ะพร้อมจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีครับขณะเดียวกันครับกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ระดมสรรพกำลังนะฮะพร้อมถึงยานพาหนะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลบุฟ้ายตำบลหนองแก้วตำบลโพงามตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีลุยน้ำเข้าไปอพยพพี่น้องประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินไว้ในพื้นที่สูงครับลบกับเขมรก็ลบลบกับน้ำก็ลบเนี่ยเป็นทหารเนี่ยนะยังช่วยเรื่องอำนวยความสะดวกการจราจรบนสาย33ปราจีนบุรีประจันตคามเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินผ่านเดินทางผ่านพื้นที่ประสบภัยได้อย่างปลอดภัยพร้อมเปิดค่ายจักรพงษ์เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงส่วนที่นนทบุรีครับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่เทศบาลเมืองไซน้อยอำเภอไซน้อยเพื่อสนับสนุนการกรอกกระสอบทรายและก็เตรียมแนวป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ระหว่างเดินทางพบรถประจำทางจอดเสียกีดขวางทางจราจรกำลังผลก็เข้าไปช่วยกันผลักดันนะฮะรถของที่ชาวบ้านเขาเสียเนี่ยนำไปจอดในที่ปลอดภัยเพื่อเปิดเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยโดยการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกำลังพลทุกนายปลอดภัยครับภารกิจของกำลังพลในครั้งนี้เป็นการระดมกำลังของกองทัพในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทหารมาแล้ว0812901691ครับตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าสายเหนือเปิดใช้งานได้เป็นปกติแล้วครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: คุยกับลุงคำดอนดูอยู่หลังกองพลทหารปืนใหญ่มีรีบเอามาเลยรีบเอามาเลยเนี่ยลุงคำลุงคำอยู่ดอนดูนะหลังกองพลทหารปืนใหญ่นี่เมื่อวานนี้กองพลทหารปืนใหญ่โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่711กรมทหารปืนใหญ่ที่71ก็เอากำลังพลไปช่วยเหลือพี่น้องที่สิงห์บุรีด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับบอกเล่า90มาเนี่ยสุวรรณภูมิแจ้งแล้วสัมภาระล่าช้าเกิดจากการบินไทยขาดแคลนพนักงานภาคพื้นดินจากปัญหาน้ำท่วมมัวไปช่วยน้ำท่วมแล้วคนก็ไม่อยู่กันแล้วไปกันหมดนะครับแล้วก็เรื่องน้ำท่วมแถวแถวพัฒนาการเนี่ยยังไม่แผ่วเลยคุณผู้ฟังนะครับประชาชนลุยน้ำขึ้นรถไฟฟ้าหาสิ่งของมาดำรงชีพตอนเขาเตือนแล้วไม่มีใครเชื่อไงอย่าไปตะนกอย่าไปตะนกที่ไหนได้สะใจเลยเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังที่รักครับเดี๋ยวเราจะกลับมาจะเจอกันในช่วงต่อไปขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยคิดโอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
4: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบรา

0: ทรเลย0812901691
1: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธศิริโทรศัพท์0819474708
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
4: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทีจ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
5: เอ้าแล้วอะไรจริงอะ
6: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
8: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S
9: วิ

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: 28-29 กันยายนนี้ครม.ขอเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่4จังหวัดบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมและติดตามการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: คณะรัฐมนตรีอนุมัติวันหยุดราชการกรณีพิเศษวันที่28-29 กันยายนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจากเหตุอุทกภัยขณะที่สำนักงานการศึกษาประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุฝนตกต่อเนื่องเกิดภาวะน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนจึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในวันนี้และให้จัดการเรียนการสอนชดเชยภายหลังขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำเต็มกำลังฝนเริ่มเบาลงสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่รับผลกระทบฝั่งตะวันออกเวลา 10:00 นติดตามการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนาลีสโมสรทำเนียบรัฐบาลส่วนศาลรัฐธรรมนูญไม่เลื่อนนัดฟังคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ด QR โค้ดบัตรเลือกตั้งที่น่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยนัดฟังคำวินิจฉัยวันนี้เวลา 14:00 นขณะที่เช้านี้นายรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ที่บริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
3: เนื่องด้วยสถานการณ์อุทกภัยจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องและน้ำเจ้าพระยาเพิ่มปริมาณสูงขึ้นทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายตำบลซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีจึงประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางใหญ่และอำเภอไซน้อยขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทุกตำบลรวม6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงเนื่องด้วยเหตุอุทกภัยสถานการณ์ฝนตกหนักประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
5: มีน้ำใจให้
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
7: 924-4377โทร081

0: ช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691081-290-1691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

โอแท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังฟังคลื่นสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.711ลพบุรีครับ
0: สวัสดีชาววสป.และทุกท่านที่ฟัง
1: จส.1กรุงเทพ AM 657ครับ
0: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑลน้ำท่วม
1: บ้านเราก็ท่วม
0: ท่วม
1: แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับจากจังหวัดกาญจนบุรี
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75 FM
1: ตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: สวัสดีชาวนครศรีธรรมราช 92.50 FM
1: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
0: สวัสดีชาวนครนายก 89.75 FM
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล 91.75 FM
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรี 855และภาคตะวันออก
1: สำหรับท่านที่นอนไม่หลับกลางคืนก็ย้อนกลับมาฟังกันได้ที่วสป.711 3ทุ่มถึงเที่ยงคืน
0: และเที่ยงคืนถึงตีสาม
1: จทล1197ครับ
0: แล้วฟังได้ที่ไหนอีกเนี่ย
1: แล้วก็คลื่นวิทยุจส1กรุงเทพ AM 657ตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึงตีห้าเลยนะ
0: อันนี้มีรายการของเราตลอดใช่ไหม
1: ก็ช่วง2ทุ่มครึ่งถึงตีห้าในคุยฟุ้งกับลุงช้าง
0: ฟังกัน
1: สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะสามทุ่มถึงเที่ยงคืนข่าวคนคู่หมูกับช้างรีลันนะ
0: ก็รับฟังกันต่อเลย
1: แล้วก็เที่ยงถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งจะเป็นหน้าที่ของรายการจากวิทยุในเครือกองทัพบกหลังจากนั้นก็ซอดแจ้งเลยครับรายการลุงช้างยาวเหยียดทั้งอิ๋วอิ๋วทั้งคุยฟุ้งลุงช้างทักข่าวคนคู่
0: หมูกับช้างนี่ก็สลับสับเปลี่ยนกันแล้วแต่โอกาสนะ
1: ก็คนแต่ละกลุ่มก็มีเวลาฟังไม่ตรงกันเน
0: า
1: ะ
0: บางคนมีหัวค่ำนี่ฟังได
1: ้ตอนดึกหลับแล้ว
0: ตอนตีสามตีสี่ตีห้านี่บางคนก็ฟังได้
1: บางคนยังไม่ได้นอนเลยบางคนเพิ่งตื่น
0: ไม่รู้จะทำอะไรก็เปิดวิทยุฟังกันเนี่ยนะ
1: กลางวันก็มีพวกเราที่ฟังกันอยู่นี่แหละ
0: ฟังแล้วก็บอกต่อๆให้มาฟังกันเยอะ
1: ๆวิทยุไม่มีโทรมาครับเรามีวิทยุแจกฟรีส่งเงินมา600เดี๋ยวให้ท่านเครื่องนึง
0: ไม่ยาก ไม่ยากนะส่ง
1: ซื้อมา500
0: ซื้อ500ขาย600
1: ก็ค่าส่ง50บาทขอกำไรให้น้องคนที่ไปส่งให้50บาท
0: นั่น
1: แต่ถ้าคุณผู้ฟังสั่งซื้อสินค้าในรายการเราเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: จ่ายแค่500บาทพอ
0: จะซื้อทายทิปโอสดทักสองกระปุก600เนี่ย
1: หรือจะซื้อแบบสูตรดั้งเดิมสัก3กล่อง
0: 3กล่องก็600วิทยุ500ก็1,100
1: ไทยแคลพัดสัก2กระปุกแนวกระดูกผูกกระดูกพุนเนี่ยนะ
0: อันนี้2กระปุก500ก็วิทยุอีก500เป็น1,100
1: น้ำมันงาดำกระปุกเดียวก็ได
0: ้300บาทเนี่ย
1: มะระกินกกระปุกเดียวก็ได
0: ้300บาท
1: ถ้าเผื่อว่าท่านเอาวิทยุด้วยนะ
0: ก็เหลือวิทยุ500
1: ใช่
0: มันงาดำ300ก็เป็น800
1: มันละออก300ก็เป็น800เท่ากัน
0: เหมือนกัน
1: โฟกัสสักกล่องก็ได
0: ้ได้โฟกัสที่กล่องเท่าไหร่เนี่ย
1: กล่องละ390สำหรับคนที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดอ่ะ
0: ปวดทีบ่อยๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: รับประทานโฟกัสเนี่ย
1: หรือบางท่านก็ถ่ายไม่ออกถ่ายแต่ลมเหม็นที 4-5 ตำบลเนี่ยนะ
0: เอาแนะนำให้รับประทานสายเลื่อมจอย
1: หรือจะเป็นจอยมิกฟูดชงน้ำดื่มก็ได
0: ้อันนี้เป็นแบบผงชงน้ำเย็นเนี่ย
1: ครับหรือจะเป็นไอ้ห้าวก็ได้ครับโปรโมชั่นเดียวกันซื้อ2กล่องแถมกล่องนึง700บาทเนี่ยนะ
0: โอ้
1: หรือจะเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวาร
0: ของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ย
1: ครับ350บาทกล่องหนึ่งกระปุกเดียวนะ
0: ครับ
1: ยืนยันว่า60เม็ดนะมีหลายคนได้30เม็ดไปผมตีกลับไปหมดละ
0: 60เม็ดนะของเราเนี่ย
1: ครับผมต้อง60เม็ดไอ้30เม็ดเนี่ยก็ได้ไปหลายคนเหมือนกันนะก็โชคดีที่เขาไม่ขอคืนก็เปลี่ยนให้หมดแล้วล่ะไปส่งกลับไปแล้วนะครับ รวมไปถึงการดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์ครับ
0: ทั้งสองอย่างนี่เกี่ยวกับตาเนี่ยนะ
1: ครับถ้าเป็นยาย่าบิงเป็นแคปซูลกระปุกหนึ่งมี60เม็ด
0: ขายกระปุกละ800
1: ถ้าเป็นดีแคร์เป็นซอฟเยลกระปุกหนึ่งมี30เม็ดขาย400บาทนะ
0: สองกระปุกแ
1: ท้650บาท4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งครับ
0: 4กระปุกก็ 1,300 นะ
1: ครับวิทยุท่านก็ได้สิทธิ์500บาทนั่นแหละ
0: เหลือวิทยุ500บาทเน
1: ี่ยหรือจะเป็นโปรมิกออยดูแลไตทุกระยะนะครับแต่ว่าไม่ได้รักษานะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถ้าต้องการบำรุงไตก่อนนอนก็เม็ดหนึ่งถ้าฟื้นฟูไตก็2เม็ดเนี่ยครับหนึ่งเม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
0: นาน
1: ไม่ใช่ยานะจ๊ะแม่จ๋าบางคนซื้อยาฟอกไตหน่อยอุ้ยตาย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่บำรุงและฟื้นฟูนะ650บาทเหมือนกันเลยกับดีแคร์นะครับ
0: เหมือนกัน
1: ถ้าก่อนนอนมันยังหิวจะกินนู่นนี่นั่นงดไว้ก่อน
0: ทำไงอ่ะ
1: ดื่มโกโก้ลุงช้างสิ
0: โกโก้ชูเนี่ยนะ
1: อิ่มอร่อยนะครับเวลามันอิ่มแล้วมันก็นอนหลับดีอะคนอ่ะ
0: โกโก้ชู
1: จะกินตอนไหนก็ได
0: ้
1: แต่ผมกินก่อนนอนแล้วผมหลับดีไงคนอื่นจะหลับเหมือนผมบ้างไม่รู้นะ
0: นาน
1: แต่มันหิวอ่ะ หิวมันจะกินนู่นนี่นั่นเล่นโกโก้สักแก้วนึงจวบกระใบเนี่ย
0: ชื่นใจแล้วร้อนใจ
1: โอ้ร้อนร้อนจริงร้อนยิ่งอร่อยเหมือนกับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกนั่นแหละ
0: ทั้งสองสูตรเลย
1: ยิ่งดื่มยิ่งร้อนเท่าไหร่ก็ยิ่งแซ่บแซ่บอร่อยอร่อยวันนี้กาแฟลิต้าเอ็มโกถุงละ380 2ถุง700นะจ๊ะ
0: ซื้อ4ถุงเท่าไหร่อ่ะนะ
1: 1,000 บาทแถมทันที
0: ชาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: ให้ไปเลย2ไอ้1ก้อนดิ
0: ก้อนเดียวพอ
1: เออถ้าเป็นกาแฟลิต้า M สูตรดั้งเดิมสูงละ492ถุง900อันนี้ให้ก้อนนึงนะ
0: ให้ก้อนเดียวพอ
1: แต่ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 บาทรับทันที
0: ชาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: กี่ก้อนจ๊ะ
0: 2ก้อนเอาไปบอกให้หอมเลย
1: ครับผมดูแลสุขภาพกันนะครับด้วย
0: ไบโอดี
1: ไบโอดีนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เขามีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่รับประทานเพื่อเติมเต็มให้กับร่างกาย
1: แน่นอน
0: บางทีคนเราร่างกายมันก็ขาดตกบกพร่องไปบางอย่างบางอย่างเนี่ย
1: เดี๋ยวไอ้นุ่นเสียดิไอ้นี่พังร่างกายเรามันก็เสื่อมนะกล้ามเนื้อก็ไม่ค่อยจะมีโปรตีนก็ไม่ค่อยจะได
0: ้มันล้าแล้ว
1: เอนไซม์ไม่ทำงานเนี่ย
0: เติมเต็มเข้าไปแท
1: ้ขอบคุณพี่จุติมาครับอยู่ที่ดอนเจดีเนาะ
0: สุพรรณแท
1: ้ไปซื้อร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีไม่มีโมโห
0: แล้วทำไงอ่ะ
1: ซื้อ8กระปุกเลยเมื่อกี้เนี่ย
0: โอ้ขอบใจนะ
1: ก่อนเข้ารายการแล้วก็ผมก็โมโหตามเลยไงแถมไม่เป็น2กระปุกเป็น10กระปุกเลย
0: ด้วยความโมโหเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ผมอยากให้คุณและคนซื้อนี่โมโหได้เรื่อย
1: ไม่รู้ของใคร
0: ได้ขาดได้เยอะ
1: บอกว่าจะไปมันซื้อของโชเล่ที่ไหนเล่าอย่างนี้เลย
0: ของลุงช้างเขา
1: โชเล่นี่แหละโชเล
0: ่ผมเป็นลูกน้องเขา
1: พอมาอยู่นี่โอ้ยขายดี
0: ขายดิบขายดีนี
1: ่ครับวันนี้ทั้งหมดต้องปวงอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายโทรมาที่0812901681ลิเกโชเล่ชาติรักในคุณผู้ฟังโทรหาผมก็ได
0: ้ได
1: ้โอ้โหนี่อะไรจะเอาเบอร์โชเล่อย่างเดียวเลยอ่ะจะหาลิเกโชเล่ก็โทรหาลุงช้างกันกลัวผมเหยียบหัวแพงไงเออโทรหาผมเนี่ยมันได้ถูก
0: ได้เหมือนกัน
1: โทรหาโชเล่เนี่ยเขายักเมียเขาไว้นะ
0: อันนี้มันเป็นเทคนิคในการหากินของบุคคลที่เป็นผัว
1: อ้าวไม่เชื่อลองโทรไปที่081 924 7777
0: นะ
1: คุณผู้ฟังลองฟังเลข9แกดูแล้วกัน
0: เวลาฟังทวิยุทธ์เนี่ยผมเคยฟังโอ้มันเสียวลำไส้เลยนะคำว่า9เนี่ย
1: มันจะเสียวลำไส้อ่อนแม่ยก
0: อ่อน
1: อ่อน
0: อ่อนแม่ยก
1: มาหลายคนแล้วโทรมาติดอีกแล้ว
0: อ้าว
1: สงกรานต์นี่ 4-5 รายนะเมื่อวานเนี่ย
0: ขออภัยด้วยเรา13เมษายนนี่อยู่วัดบันกล้วยดิ
1: ผมก็ถามว่าเอากลางวันไม่ได้เหรออ้
0: าวว่าไงอ่ะ
1: เขาบอกไม่ได้หรอกกลางวันน่ะ
0: ก็เป็นไง
1: เดี๋ยวพวกขอทานตาบอดนี่นอนได้ถุนโรงลิเก แล้วโชเล่ก็ไม่มี ผ้าระบายข้างล่างด้วย
0: หน้าโรงลิเกสมัยก่อนเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวคนก็จะไม่ดูลิเกจะดูไอ้พวกนั้นนอนได้ถุนลิเกเนี่ย
0: ลิเกกำลังเล่นกลางวัน
1: เ
0: นี่ยพอถึงบทไอ้ตอนกลางคืนละหน้าก็ต้องตีไอ
1: ้เกรงเกรงเกรงโอ้โหเฮ้ยแม่มึงมึงละเว้ย
0: อาบอดขอทานอยู่ใต้ถุนโรงลิเก
1: สัก
0: น
1: ึ
0: กว่ากลางคืนนะ
1: สักพักเดียวแม่โจกลิเกนึกว่าเขาว
0: ะ
1: เลาะตัวเองที่ไหนได้
0: คนไม่ได้ดูลิเกซะแล้ว
1: ดูแต่ถุนโรงลิเกนู่นน่ะ
0: นาน
1: โอ้
0: เสร็จขอทานไป
1: อย่างนี้ด้วยวันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องฉลามไม่ปวดท้อง
0: เอาไปซื้อไปอุดหนุนกันนะที่ตลาดนัด
1: ไหสี่หูตะบนไม้ดัด
0: อำเภอบาลาจันจังหวัดสิงห์บุรี
1: มันจะเป็นไปได้ไหมว่าฝนจะไม่ตกนกจะไม่ร้องเนี่ยนะ
0: แต่ผมว่าไม่ตกกับวันนี้นะ
1: เขาวันนี้ภาคกลางนี่ 70% นะพระคุณทูลหัว
0: มันไม่มีสระบุรีไม่มีสิงห์บุรี
1: ไม่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและ
0: จังหวัดสมุทรสงครามแค่นี้ไง
1: ใครอยู่ว่างๆกันนู่นเลยครับไปช่วยดูเขาย้ายเขาย้ายของขึ้นรถหน่อยตอนนี้ตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและ
0: จังหวัดราชบุรีนี่จะตกหนักอยู่ทั้งหมด5จังหวัดเนี่ยนะ
1: พี่น้องกาญจนบุรีนะตอนนี้เขามันย้ายลมพัดไปทางตะวันตกแล้วนะเพราะนั้นทางตากทางอุทัยทางกาญจนบุรีเนี่ยทางแถบขวาของประเทศไทยเนี่ยแถบขวาใช่ไหมแถบขวาของประเทศไทยเนี่ยครับถ้าแถบซ้ายก็เป็นภาคอีสานใช่ไห
0: ม
1: มันจะมามันติดกันหมดเลยเนี่ยเนี่ยนครสวรรค์อุทัยธานี
0: สุพรรณบุร
1: ีกาญจนบุรีเนี่ย
0: และราชบุรีนี่จะตกหนักหน่อยนะ
1: จริงๆนะฟังดูหน้าบ้านอยู่ไกลกันนะแต่หลังบ้านติดกันหมดนะอย่างตากนะตากมาอุทัยธานีมานครสวรรค์อยู่ติดกันแล้วก็แพร่ไปสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี
0: มันก็อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยมันก็ติดกันหมดนะ
1: ลามไปถึงราชบุรีด้วยภาคตะวันออกฟัง28.55ตอนนี้เป็นไง
0: ปราจีนบุรีนี่เราฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ย
1: ปราจีนบุรีสักแก้วแล้วก็ฉะเชิงเทรานะครับ
0: แล้วมันจะมีตกหนักมากนะในจังหวัด
1: ครับนครนายกเลยครับ
0: ชลบุรี
1: ระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัด
0: ตราดเนี่ย
1: นครนายกเนี่ยผมไม่แน่ใจมันเป็นภาพจริงหรือภาพ AI นะ
0: เป็นไง
1: เป็นภาพเขื่อนขุนด่านประการอะไรนะ
0: ประการชนเนี่ยนะ
1: นั่นแหละนั่นแหละน้ำพุ่งปูดขึ้นมาเนี่ย มันล้นแล้วอ่ะผมไม่แน่ใจเพราะผมก็ดูข่าวจากทีวีก็ไม่เจอไง
0: มันเยอะเขาก็ต้องปล่อยมันออกมาบ้างนะ
1: ครับมันล้นนะมันล้นแต่ว่าที่เขื่อนป่าสักลพบุรีเนี่ยยังรับได้อีกนะครับ
0: ตอนนี้80กว่าแล้วไม่ใช่ละ
1: 80กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์
1: ที่ผ่านมาก็ยัง90กว่าเลย
0: ก็รับได้นะ
1: ครับ
0: กักเอาไว้ยามหน้าแล้งจะได้ให้เกษตรกรได้ใช้กัน
1: ใช่จะได้ซื้อปุ๋ยผมราคาไม่แพงนะทีนึง
0: นั่นเดี๋ยวหมดฝนก็สั่งปุ๋ยก็ได้แล้ว
1: ส่วนใครที่น้ำไม่ท่วมก็ตุนเลยนะตอนเนี้ยถึงสิ้นเดือนตุลาเนี่ยซื้อ1ตันแถม2กระสอบ
0: นาน
1: ซื้อ2ตันแถม4กระสอบ
0: แล้วก็
1: อีก10กระสอบยังให้อยู่ครับ
0: เป็น14กระสอบอ่ะนะ
1: ใช่แล้ว
0: 2ตันเนี่ย
1: ครับ
0: แถมไปตันกว่าเลย
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นไง
0: 160ของพื้นที่เนี่ย
1: เพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะ
0: 2จังหวัดนี่จะเยอะหน่อย
1: พี่น้องที่ฟังอยู่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตำรวจภูธรภาค9เป็นไง160นะครับ
0: 160นะ
1: ระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตครับ
0: นี่ภูเก็ตนี่ไม่ได้ไปต้อนรับเน่ๆหลานผมเลยเนี่ย
1: มาโอ้โห10กว่าชั่วโมงนะนั่งเครื่องบิน
0: นั่งเครื่องบินมาพอลงก็คืนเวทีคอนเสิร์ตเลย
1: ใช่
0: น่าเห็นใจเธอนะ
1: มีพวกเกลียนคีย์บอร์ดบอกได้รางวัลแล้วยิงไม่ยิ้มไม่ยกมือบ๊ายบายไม่หวัดดีละคนจะหัวหัวจะทิ่มอยู่แล้วง่วง
0: อะไรก็เด็กอายุ16ปี
1: เออสงสารกันมั่งอ่ะ
0: นาน
1: เด็กหลานโชเล่เขา
0: หลานเด้
1: เนาะเนเน่ภูเก็ตไทยแลนด
0: ์ใช่ใช่
1: เนี่ยหลานของโชเล่2000บุรีไทยแลนด
0: ์คนบอกบายพาสหมดไม่เข้าเมืองอย่างเงี
1: ้ยไม่ค้าแถวบายพาสขายดีกันยมกันย่างอะไรลาบสมตำในคนไม่เข้าเมืองอะนะ
0: ก็โดน2000บุรี
1: ภาคกรุงเทพและปริมณฑลครับ
0: เป็นยังไง
1: 170จ้า
0: อันนี้เรื่องของพยากรณ์อากาศนะ
1: ครับ
0: ฟังกัน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศฉบับที่18เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก
0: แล้วก็สะสมอีกวัน
1: หนึ่งวันหนึ่งนะวันนี้นะ
0: ยังไม่ไปยังไง
1: เฮ้ยมันมั่วเมียอยู่บนหลังคาบ้านเราเห็นไหมเล่า
0: ฝนไปได้แล้วนายกเขากลับมาแล้วนี่
1: จ้า
0: เรามาดูตรวจน้ำยุงเทพวะนะ
1: เหมาข้าวแกงมันเท่าไหร่นะ3,000กว่าบาท
0: เอาเลี้ยงชาวบงชาวบ้านเขาบ้างเขา
1: ครับ
0: เดือดร้อนเนี่ย
1: ใช่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่18ระบุว่าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและก็ภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
0: ส่วนภาคอื่นๆ
1: จะมีปริมาณฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ครับ
0: คือยังไม่เสด็จฝนนะ
1: ครับเนื่องจากว่าความหย่อมอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว
0: แล้วขณะที่มรสุมภาคตะวันตกเนี่ยนะ
1: ภาคตะวันตกเฉียงใต้ครับ
0: เฉียงใต้เนี่ยนะ
1: กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต
0: ้แล้วก็อ่าวไทยด้วย
1: ขอให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลาง
0: ภาคตะวันออก
1: ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมต่อไปอีก1วัน
0: ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมด้วย
1: โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่ม
0: ควรหลีกเลี่ยงในการเดินทาง
1: ผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
0: นั่นเดี๋ยวรถจะดับติดกันเต็มไปหมดเลยนะ
1: ครับผม
0: ฝนตกเนี่ย
1: ครับปริมาณฝนลดลงก็จริงนะแต่บางที่มันก็ยังมีอยู่นะ
0: วันนี้ยังไม่เสด็จฝนนะ
1: ครับวันนี้รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็น่าจะมีทางฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกด้วยนะ
0: โดยเฉพาะนักเรียนนี่ค่ะน่าจะหยุดในกรุงเทพอ่ะนะ
1: ครับ
0: เด็กไปลำบากพ่อแม่ก็ไปส่งลำบากกัน
1: ธนาคารหลายที่ในห้างในกรุงเทพก็หยุดไปก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จอย่าลืมดูแลสายตาด้วย
0: ยาย่าบริงนะ
1: ครับ2เม็ด
0: เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
1: หรือสะดวกจะเป็นดีแคร์ก็ได
0: ้เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: รับประทานกัน
1: 2กระปุกก
0: ็2กระปุก650บาท
1: 4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะ
0: หรือ4กระปุก 1,300 แถม1กระปุกนะ
1: เหมือนกันเลยครับ
0: ทางด้านของ
1: โรมิกซ์ออย
0: ล์รักไตบำรุงไตเนี่ยนะ
1: หลายท่านนะโทรมาบอกจะอย่าซื้อกระเทียมอัดเม็ดบอกโอ้โหตอนนี้กระเทียมเนี่ยเขาไม่ได้ทำแต่ว่าเขาก็เอาการผสมของโปรมิกออยล์ใส่เข้าไปด้วยนะครับก็อยากให้ลองรับประทานดูก่อนแล้วจะรู้ว่าเออ มันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันไม่จ๋าเลยเหมือนกับกระเทียม
0: กระเทียมนะ
1: นะครับถ้าจะให้ดีก็ดื่มโกโก้ลูกช้างเข้าไปด้วย
0: โกโก
1: ้อร่อยรสประเสริฐสีนะ
0: โกโก้นี่ก็กล่องละ300
1: ซื้อ2กล่องสิ
0: ซื้อกล่อง2กล่อง500
1: ใช่
0: ซื้อวิทยุเครื่องก็เหลือ500จ่าย1,000เดียว
1: ตอนนี้โกโก้เนี่ยมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ร้าน
0: นพร
1: ัตน์หน้าโรงหนังทหารบก
0: เจ๊หมูได้ไปยัง
1: น่าจะถึงวันนี้แล้วครับส่งไปเมื่อวานนี้เจ๊หมูป่าโมกนะ
0: ลองขายดูนะเจ๊หมูนะ
1: จะไปกินเองซะละมั้ง
0: ลองกินดูได้อ่ะ
1: กินแล้วจะอร่อยเลยที่นี้เออเฮ้ยฉันจะกินแล้วนะ
0: พอกินโกโก้จะเรียกหาช้างละ
1: ครับ
0: สั่งมาอีก
1: สั่งมาอีกอร่อยอร่อยเยี่ยมยอดข่าวนี้บอกว่าเด็ก6ขวบก็มาอยู่เว้นโหดเหลือเกิน
0: เป็นยังไงอะ
1: ไปเจอศพ3ศพหญิงถูกยิงหัวคาบ้านเมียโผล่มาช็อกไม่รู้ว่าทำไมผัวมาถูกยิงตายอยู่อย่างหลังเนี้ย
0: อ้าว
1: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากไบโอดี
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: เราไม่คุยเยอะ
0: รับประทานกัน
1: รู้แต่ว่า1คาราเบลมี4กระปุก
0: แถม1กระปุกจ่าย 2,000 บาทเนี่ย
1: ซื้อกระปุกเดียวก็690นะ
0: ใช่
1: 2กระปุก 1,300 นะ
0: แล้วก็รับประทานมื้อละ3เม็ดนะ
1: เอามาผสมกับโกโก้ก็ได
0: ้
1: ที่สุพรรณบุรีครับตำรวจเร่งคลี่คลายคดีโหด3ศพ
0: ที
1: ่ในบ้านพักมีชายหญิงถูกยิงหัวเด็ก6ขวบก็ไม่เว้นเมียโผล่มาช็อกเอ้าทำไมหัวมาถูกยิงอยู่ที่นี่ได
0: ้โอ้หน้าสงสารเนี่ย
1: 1ทุ่ม30นาทีเมื่อคืนนี้ตำรวจจากสภ.สามชุกสุพรรณบุรี
0: ท่านได้รับแจ้งมีคนเสียชีวิตถูกยิง3ราย
1: ในบ้านพักหมู่3ตำบลหนองผักนาคเอาลูกค้าเราเยอะจังเลยแถวเนี้ย
0: ตำบลหนองผักนาคอำเภอ3ชุกสุพรรณเนี่ยนะ
1: ครับตำรวจได้รับแจ้งแล้วก็รายงานผู้บังคับการทราบแล้วก็ไปที่เกิดเหตุครับ
0: เขาได้ไปถึงบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
1: ภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต3ศพ
0: รายแรกรายแรก
1: เด็กชายวัย6ขวบรายที่2เนี่ย
0: อยู่ในห้องน้ำเป็นแม่ของเด็กวัย45ปี
1: มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ศีรษะอีกรายเป็นชายอายุ42ปี
0: อันนี้ก็ถูกยิงที่ศีรษะอยู่ภายในบ้านเหมือนกัน
1: หลานผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าบ้านที่อยู่หลังบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: ได้ยินเสียงปืนดังกัน 3-4 ครั้ง
0: ตอนแรกคิดว่ายังไง
1: ใครเอาค้อนมาตีกับไม้เลยไม่เอะอะใจอะไร
0: จากนั้น
1: เขาออกไปข้างนอกพอกลับมาเห็นวัวไม่มีหญ้าจะกินก็เลยเอาหญ้าไปให้วัว
0: แล้วก็บอกให้ลูกสาวเนี่ยนะ
1: มาเปิดประตูเข้าไปดูที่ว่าอยู่บ้านกันหรือเปล่า
0: พอเข้าไปก็เห็นศพทั้ง3คนจึงได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจเนี่ย
1: ครับ
0: อุณาโทสารเนี่ย
1: ด้านภรรยาของผู้ชายที่เสียชีวิตบอกว่า
0: ไม่ทราบว่าทำไมเนี่ยนะ
1: สามีถึงมาอยู่ที่นี่
0: อ้าว
1: แล้วมาถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหลังนี
0: ้เอ๊ะยังไง
1: ที่ผ่านมาเนี่ยสามีหายออกจากบ้านไปครั้งนึงก็ประมาณ3วัน4วัน
0: จนกระทั่งวันนี้
1: มีคนไปบอกให้รีบมาดูครับ
0: แล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: พบว่าศพเด็กชายวัย6ขวบเนี่ยไม่มีบาดแผลถูกยิงนะ
0: โดยนำทั้ง3ศพเนี่ย
1: ส่งชันสูตรอย่างละเอียดพร้อมกับนำคนใกล้ชิดไปสอบสวนหาชนวนความขัดแย้ง
0: แล้วก็เร่งสืบหาเบาะแสคลี่คลายคดี
1: โดยตั้งประเด็นคันการขัดแย้งเรื่องส่วนตัว
0: อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะ
1: ตัวเขาเราไม่ยุ่งกับเขานะ
0: โอ้น่าสงสารนี
1: ่แต่เอ๊ะเด็กก็ตายผู้หญิงก็ตายแล้วผู้หญิงก็เป็นแม่ของเด็กด้วย
0: โอ้
1: แล้วไอ้ผู้ชายเนี่ยไม่ใช่คนที่นี่สักหน่อยนึง
0: อ๋อเป็นผัวของอีกคนนึงเนี่ยนะมาโดนยิงเนี่ยนะ
1: ไม่ได้เมียแล้วมีลูกตรงนี้6คน
0: ไ
1: ม่6ขวบ
0: ไม่รู้นะ
1: งง
0: อืม
1: ใครตำรวจก็คลี่คลายคดีกันละกันเราก็อย่าไปเดาเลย
0: อันนี้ก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาว่านะ
1: ใช่
0: อืม
1: มีปัญหาเรื่องเบาหวานรีบตรวจสอบด้วยนะไปหาหมอมากินยาโรงพยาบาลกันซะ
0: หมอเขาจะได้ตรวจได้เช็คถ้าเช็คว่าคุณเป็นเบาหวานเนี่ย
1: ก็จะได้กินยาโรงพยาบาลแล้วก็รับประทาน
0: มาละคินโนของเราควบคู่กันไปนะ
1: แน่นอนที่สุดครับเจ๊หมูสั่งไปแล้วร้านดอนเจดีร้านวัฒนาตลาดเมืองทองก็สั่งไปเมื่อวานนี้นะ
0: สั่งกันไปแล้ว
1: ครับหรือถ้าปัญหาซื้อไม่ได้จริงๆก็โทรมา
0: 0812901691
1: กินพร้อมยาโรงพยาบาลเลยนะ
0: ได้เลย
1: กระปุกหนึ่งมี60เม็ดซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะจ๊ะ
0: ซื้อ6 2กระปุก600
1: ครับผม4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งด้วย
0: ซื้อ4กระปุกก็ได้แถม1กระปุกอ่ะนะ
1: เหมือนน้ำมันงาดำเลยนะ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนกัน
1: ใครที่กระดูกกรุบกรับกรุบกรับก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครอบเนี่ยนะ
0: แนะนำให้รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
1: ราคาเดียวกันกับมรักคิโนกันนะ
0: เหมือนกันโปรก็เหมือนกัน
1: แต่ไม่เหมือนกันตรงที่ว่างาดำต้องกินก่อนนอนนะร่างกายเราจะได้รับน้ำมันงาดำไปเขาเรียกว่าไปเคลือบไปหล่อเลี้ยงกระดูกและข้อต่อในร่างกายเราแต่ไม่ได้แก้ปวดนะ
0: นั่น
1: บางคนคิดว่าแก้ปวดแต่แก้ปวดต้องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนุ่น
0: นั่นสองสูตรเนี่ยนะ
1: เออถ้ากระดูกผุกระดูกปุนต้องไทยแคลพัดนุ่น
0: ไทยแคลพัด2กระปุก500
1: เออไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมกล่องละ200
0: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ปวดมากๆปวดหนักๆในสูตรนี้แหละ
0: ดั้งเดิมนี่แหละ
1: เอารูมาตอยกระดูกทับเส้นเนี่ยนะ
0: นิ้วล็อกอย่างเงี้ย
1: ถ้ามันเมื่อยเนื้อไม่ตัวก็กินแบบแคปซูลสิ
0: กระปุกก็300เนี่ยนะสองกระปุกก็600ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อกระปุกหนึ่งก็ได้ทำบุญแล้ว5บาท
0: รวมทำบุญทอดกฐินด้วย5บาท
1: ครับผม
0: เ
1: กมแล้ว
0: ใคร
1: ก็น้ำท่วมถนนเพชรบุรีดันทะลึ่งเอาจะตะเกมาขี่อ่ะ
0: อีบนน้ำบนถนนเพชรบุร
1: ี
0: เลย
1: ไม่น้ำท่วมถนนเพชรบุรีกูขี่เจ็ตสกีซะเลยพอตำรวจจับบอกโอ้ผมไม่รู้ครับผมมาจากเมืองนอกผมไม่รู้วัฒนธรรมครับ อยากสร้างรอยยิ้มให้คนที่พบเห็นนะขี่เจ็ตสกีเล่นบนถนนทั้งนั้นแหละ
0: นานคนเขาก็เดือดร้อนเลยนะ
1: อิตาบ้า
0: ไม่รู้วัฒนธรรมไทยหรือไง
1: แล้วก็คนไทยแท้ๆคนไทยป่ะ
0: ไม่รู้นะ
1: จากกรณีมีภาพและคลิปเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพชายขับเจ็ตสกีเข้ามาขับเล่นบริเวณพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรี
0: ก่อนจะถึงแยกเอกมัยเหนือ
1: ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพนี่แหละครับ
0: กลางสถานการณ์ฝนมันตกหนักและก็น้ำท่วมขังในพื้นที่
1: ของกรุงเทพมหานครในทุกเขตใน50เขตนะ
0: โอ้
1: ถ้าไม่เว้นวรรคไม่ใครแล้วไม่เลือกไปที่รักมักที่ชังหรอก
0: ท่วมกันทั่วถึงนะ
1: เลือกไปให้นอนอยู่หลังคาแล้วก็กรุณากาเบอร์เดิมนะ เขาว่ากันยังไงแหมนอนอยู่หลังคาแล้วก็คุณจะคาเบอร์เดิมนี่แหละจนมีคนใช้เฟซบุ๊กจำนวนมากถ่ายรูปแล้วก็แชร์ภาพ
0: ม
1: ีภาพวิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการใช้เจ็ตสกีในพื้นที่ประสบอุบัติเหตุประสบภัยเนี่ยนะต่อมาครับ
0: เป็นไง
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรตำรวจนครบาลภาคหนึ่งเนี่ยนะตำรวจนครบาลหนึ่งท่านพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรเนี่ยนะ
0: ภูมิกับการสอนอมักกะสัน
1: แต่ตำรวจในรับผิดชอบเนี่ยดูหน่อยสิ
0: ตัวจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
1: ทั้งสามารถติดตามตัวคนขับเจ็ตสกีและก็ผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนข้อเท็จจริง
0: ชื่ออะไรรู้ไหมนะ
1: ชื่อว่านายสอนอายุ28ปีพร้อมของกลาง
0: เจ็ตสกี1ลำเนี่ยนะ
1: แล้วก็นายพราวเป็นคนที่ถ่ายคอนเทนต์ไง
0: โอ้มีคนไปถ่ายด้วย
1: จากการสอบสวนเบื้องต้นทั้งสองรับสารภาพว่าเป็นบุคคลในปรากฏในคลิปจริง
0: และก็กระทำความผิดจริงครับ
1: โดยอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงสุพรรณ
0: ถึงการเนี่ย
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ที่ออกมาขับเจ็ตสกีต้องการสร้างรอยยิ้มเพราะว่าเห็นทุกคนกำลังทุกข์จากน้ำท่วม
0: ปกติเนี่ยเป็นยังไง
1: เป็นนักเรียนนอกไม่รู้วัฒนธรรมไทย
0: โอ้มาเจ้าประคุณเลย
1: คุณแม่ขาผู้ด้อยหนีบมือนี่แหละครับ
0: เป็นคนไทยแท้ๆเนี่ย
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหากระทำการด้วยประการใดๆต่อผู้อื่น
0: อ
1: ันสร้างการกระทำได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ
0: และก็กระทำในลักษณะที่ขีดขวางการจราจร
1: โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรส่วนในพราวแจ้งข้อหากระทำตัวประการใดๆต่อผู้อื่น
0: อันเป็นการกระทำให้ได้รับความอับอาย
1: เดือดร้อนรำคาญและการกระทำผิดในลักษณะที่ขีดขวางการจราจร
0: ไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าพนักงานจราจรด้วยนะ
1: ครับถนนก็มีไว้ให้รถวิ่งอยู่นะ
0: อ
1: ัน
0: นี้หรืออะไรนะเจ็ตสกีมาวิ่งมาโอ้นะ
1: แม่จริงๆจ้ะ
0: ทีน้ำก็เข้าบ้านเขานี
1: ่เออฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆกินอะไรจ้ะ
0: ฟอกัสสิฟอกัสกล่องสีเขียวเท่านั้นเนี่ยนะ
1: กล่องเดียวเป็นไง
0: เยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
1: อันนี้สั่งไว้รอนิดนึงนะยังไม่มาเลยเพราะว่า
0: ตอนนี้ยังไม่มา
1: ทางโรงงานบอกโอ้โหมันทำไม่ทันนะฝนมันตก
0: ฝนมันตกนะมันชื้นนะ
1: มันชื้นเขาทำใหม่สิ่งไงทำเขาเรียกว่าทำต่อออเดอร์ต่อออเดอร์ไม่ทำตุนไว้อะ
0: นั่น
1: เต้ทุกอย่างในรายการเราเขาไม่ได้ตุนไว้นะทำออเดอร์ต่อออเดอร์ออเดอร์ต่อออเดอร์นะครับ
0: พอออกจากโรงงานก็ถึงเรา
1: ครับ
0: ก็จำหน่ายกับท่านที่สั่งซื้อ
1: กล่องละ390บาท2กล่อง700 3กล่องเท่าไหร่จ๊ะ
0: 1,000 บาทเนี่ย
1: ครับกล่องเขียว
0: ๆกล่องเดียวเยี่ยวคร่องนะ
1: ตัวแทนจำหน่ายมีเกือบทุกร้านเลยแหละครับ
0: ไปซื้อกันได้เนี่ย
1: ท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบล
0: อ้าวรับประทานไซเลียมจอยนะ
1: ไซเลียมจอยถ้าต้องการชงน้ำดื่มเอาให้มันแรงๆหน่อยก
0: ็
1: จอยมิกฟู้ดครับ
0: จอยมิกฟู้ดนะ
1: ซื้อ2กล่องแถมกล่องนึงกล่องละ350บาทซื้อ2กล่องก็700
0: 700
1: แถมให้กล่องนึงเหมือนกันเลยใกล้ห้าวนะ
0: เหมือนกันไง
1: เหมือนกันเหมือนกันแล้วก็ราคาเดียวกันกับยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อ2แถม1อันนี้ซื้อ3กระปุก 1,000 บาทกระปุกเดียว350บาทครับ
0: ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: เลี้ยงน้องแมวน้องหมาน้องวัวน้องหมูน้องกาน้องไก
0: ่
1: มันเป็นแผลติดเชื้อรักษาไม่หายโทรมาเอ้า
0: เพชรดีแ
1: คร์ไปเป็นมันเป็นสเปรย์ฉีดพ่นที่แผล
0: บาดแผลเนี่ยนะ
1: ครับไม่ได้กำจัดหับไอ้เหาอะไรนะหมัดอะไรเงี้ยนะไม่เกี่ยวกันนะเห็บไม่ใช
0: ่
1: ต้องเป็นแผลเท่านั้นนะครับถึงจะดูแลกันด้วยเพชรดีแค
0: นาน
1: แม่วันนี้เราจะได้บุญกันใหญ่แล้วเนี่ย
0: เป็นยังไงอะเนี่ย
1: มากันหลายวัดเลยล่าสุดมาทั้งวัดเวลุวันวัดหนองจอกวัดโคกระเทียมอะ
0: วัดศรีสุทธาวาสก็มาแล้วเนี่ย
1: วัดศรีสุทธาวาสวัดท่าโขลงมากันเป็นแถวเลย
0: เอ้าง
1: านกฐินมีที่วัดไหนวันไหนบ้างเล่าให้เขาฟังหน่อยเร็ว
0: เอาก็รวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกันนะทุกวัดที่ประกาศเนี่ย
1: ครับ
0: จะเป็นกองละพันบ้าง500บาทหรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่ทาของท่าน
1: 5บาท10บาทก็ทำได้
0: แล้วก็จะ
1: ไม่ต้องไปบริจาคซื้อโต๊ะกลมๆสีส้มแค่นั้นเ
0: องนั่นไว้พระฉันนะนะ
1: ฉันอะไรฉันบวบ
0: หรือจะออกลงทานอะไรติดต่อทางวัดนะ31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: สาธุ
0: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: สาธุ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่เภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: อ้าวนี่ไปด้วยกันนะลุงช้างก็ไปโจเล่ก็ไปปีดาก็ไป
0: ออกหลงทานด้วยเนี่ยนะ
1: หลงทานนะ
0: ตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามตำบลบางพระอำเภอวัดวิมุตตยารามบางพระกรุงเทพมหานคร
1: พี่ณัชนก
0: ส่วนวันที่7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: อ๋อวัดคุณทองใบแจ่มแจ้ง
0: เป็นเจ้าวาดง่าย 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนาราม
1: ครับ
0: ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
1: นั่น
0: 8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: วันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: น้ำกำลังท่วมเลยท่าตะเกียบอ่ะ
0: เนี่ยนะ
1: เออ
0: วันที่15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: จ้า
0: 15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเคียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุ
1: ร
0: ี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมครวญจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันนี้ก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุข
1: อันนี้นะอันนี้วัดที่มาใหม่ประกาศหมดแล้วใช่มั้ยเนี่ย
0: เรียบร้อยหมดแล้วว
1: ัดโคกระเทียมวัดเวรุวัน
0: ประกาศแล้วว
1: ัดท่าโขลง
0: ประกาศแล้วว
1: ัดศรีสุทาวาส
0: ทุกวัดเนี่ยนะ
1: ยังเหลือวัดสายตาประกอบแว่นนะ
0: จะเวลาช่วงทอดอะไรก็จะเวลาไล่เรียกันนะนะ
1: วันก็ตรงๆกันนะครับ
0: จะออกลงทัด
1: ก็เลือกเอา
0: วัด
1: เลือกเอาสถาวัดไหนหรือว่าใกล้บ้านวัดไหนก็ไป
0: สาวแต้วสาวแต้ว
1: สาวแต้วเขาว่าไงนะ
0: ชมเนี่ย
1: ป๋าโชเล
0: ่
1: กำลังรับชมอยู่นะเพลงและข่าว
0: เพลงและข่าวเนี่ยนะ
1: ส่วนพี่น้องที่ใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับก็จะมีสามารถมันไม่สามารถนำจ่ายได้หลายที่เลยนะก็จะมีไปรษณีย์รามอินทราไปรษณีย์อ่อนนุชไปรษณีย์ลำลูกกาไปรษณีย์บางบานไปรษณีย์บางแสนไปรษณีย์บางละมุงไปรษณีย์อ่าวอุดมไปรษณีย์โป่งน้ำร้อนไปรษณีย์นายายอามไปรษณีย์ทุ่งเบญจาไปรษณีย์เขาคิจกูฏไปรษณีย์สนามชัยเขตไปรษณีย์บ้านกรวดไปรษณีย์ประสาทไปรษณีย์ชุมแสงไปรษณีย์วังตะกูแล้วก็ไปรษณีย์โพธารามนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรเพิ่มเติมบริษัทไปรษณีย์ก็จะแจ้งให้เราทราบอีกทีนึงไฟใต้ยังชนอยู่นะครับ ยังชุกยังโซนยังซุ่มยิงชุดจรยุทธฐานพันที่4515
0: ขณะปฏิบัติตามภารกิจ
1: ตามแผนพิทักษ์รังแงสุดยื้อกระสุนเข้าอกเลยครับ
0: อ้าวยังมี
1: ขนาดใส่เสื้อกันกระสุนเสื้อเกาะแล้วนะ
0: เข้าอกเลยเนี่ยนะ
1: ครับผมอย่ารอให้กันจอมพลังซื้อเสื้อเกาะให้เลยครับเราพยายามคุยกันประสานกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หน่อยเสื้อเกาะเอามาอยู่หรอกเวลามันจะเอาขึ้นมาเนี่ย
0: นาน
1: 18นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธกองร้อยทหารพานที่4518
0: 4518
1: นะ4515ขออภัย
0: 4515
1: กำลังปฏิบัติภารกิจตามยุทธการแผนพิทักษ์ระแงะ456935
0: อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
1: ถูกยิงเลยที่บ้านกุจริงหรือปะหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
0: เป็นเหตุให้พลทหารได้รับบาดเจ็บนะ
1: ไม่เป็นกำลังพลไม่ใช่พลทหารเป็นอาสาสมัครทหาร
0: กำลังพลเนี่ยนะ
1: ครับเสียชีวิต1นาย
0: คืออ
1: าสาสมัครทหารภัยอาสาทหารพานสุรันลาเตะอายุ

0: ออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนกดดัน
1: แล้วก็พิสูจน์ทราบพื้นที่เป้าหมายบริเวณบ้านกุจิงหรือปะหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะ
0: จังหวัดนราธิวาสเนี่ย
1: ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมการจัดการตั้งฐานลาดตระเวนในพื้นที่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัด
0: ทำให้หัวหน้าชุดและก็กำลังพลเล่นไปสำรวจตรวจสอบเหตุการณ์ทันทีเนี่ย
1: ครับเมื่อเข้าไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่พบอาสาสมัครทหารพานสุกรันลาเตถูกยิงได้รับบาดเจ็บโดยมีบาดแผลบริเวณหน้าอกใต้ราวนม
0: แล้วก็ขณะที่กำลังปลดเปรเนี่ยนะ
1: เขาเรียกว่าปลดเป้สัมภาระนะส่วนตัวเพื่อจัดเตรียมตั้งฐานพอเป้ออกอะไรออกเสื้อกอกก็ต้องเอาออกด้วยไงมันได้โอกาสมันก
0: ็ยิงเข้าที่หน้าอก
1: เข้าหน้าอกเลย
0: เ
1: ขาเรียกว่าหมารอบกัดนะ
0: นั่นกระสุนเข้าจุดสำคัญด้วย
1: ครับ
0: ทำให้เสียชีวิตเนี่ยนะ
1: กระสุนปืนจุดสำคัญเลยเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
0: นั่นสิ
1: หลังเกิดเหตุหน่วยที่เกี่ยวข้องก็ควบคุมและตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
0: พร้อมกับระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจ
1: เพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน
0: รวมถึงตรวจรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
1: เพื่อหาข้อเท็จจริงและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ยิงแล้วมันก็ไปนะ
1: ครับสำหรับอาสาสมัครทหารพานสุกรันลาเตะเนี่ยนะ
0: ตำแหน่ง
1: พลปืนเล็กถือว่าเป็นกำลังพลที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้โดยต้นสังกัดก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน
1: ของหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะปูนบำเหน็จอะไรกันไปคือน่าสงสารแม่ทหารพานเนี่ยนะเขาไม่มียศไม่มียศแต่มีตำแหน่งจริงแต่ไม่มียศหรอครับคุณผู้ฟัง
0: ก็น่าเห็นใจนะ
1: เงินเดือนก็ไม่ได้เยอะได้แยะอะไรเลย
0: ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยเนี่ย
1: ครับที่กบิลบุรีครับเรือนจำกบิลบุรีต้องขอเรืออพยพผู้ต้องขังนะ
0: เท่าไหร่แล้วนะ
1: 350คนหลังจากน้ำท่วมสูงเกือบเมตรครึ่งนะครับ
0: น้ำมันท่วมสูงเมตรกว่าเนี่ยนะ
1: ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องไปเดือดร้อนหารถมาบรรทุกเพราะน้ำมันเข้าไม่ได้แล้วมันก็เดินออกมาขึ้นรถก็ไม่ได้
0: คุ้มขังต้องถูกออกแล้ว
1: รถราชทัณฑ์ก็รออยู่ข้างนอกแหละแต่มันเข้ามาไม่ได
0: ้เข้าไม่ได้ไง
1: ขอเรือหน่อยขอเรือหน่อยสักครู่เดี๋ยวกลับมานะจ๊ะ
0: นะ
1: อย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: บลูมิโน่ไลน์07
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับ

0: ทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเท่าแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่และกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุฝายกั้นน้ำแตกในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังต้องหยุดภารกิจกลางดึกจากน้ำที่ไหลเชี่ยวและมืดสนิทเสี่ยงอันตรายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: ฝ่ายแก้น้ำแตกพัดชาวบ้านสูญหาย2รายที่ตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังวางแผนค้นหาต่อเนื่องเช้าวันนี้คุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
5: แพทย์เฟซบุ๊กกู้ภัยตะวันตกรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุฝายกั้นน้ำแตกบริเวณเส้นทางมุ่งหน้าบ้านคิตตี้ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้กระแสน้ำไหลทะลักและพัดชาวบ้านในพื้นที่สูญหายและติดค้างอยู่กลางกระแสน้ำหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้ประสานขอความช่วยเหลือและบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อเร่งเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด4รายโดยชาวบ้านในพื้นที่สามารถช่วยขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัย1รายส่วนอีก1รายสามารถเกาะต้นไม้ประคองตัวรอการช่วยเหลืออยู่กลางน้ำส่วนอีก2รายนั้นถูกกระแสน้ำที่ไหลเที่ยวกรากพัดสูญหายไปต่อมาเมื่อเวลา 22:00 นคณะทำงานจำเป็นจะต้องสั่งยุติการปฏิบัติภารกิจค้นหาชั่วคราวเนื่องจากทัศนวิสัยมืดสนิทประกอบกับในพื้นที่มีกระแสน้ำไหลเที่ยวแรงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อเตรียมปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีกครั้งในช่วง 9:00 นของวันนี้โดยจะปูพรมค้นหาอย่างละเอียดต่อไปโดยจะมีการรายงานความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิล่าสุดเช้านี้เมื่อเวลา 5:30 นบริเวณวงเวียนทองผาภูมิปริมาณน้ำยังคงไหลเชี่ยวอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ขอแจ้งเตือนประชาชนและผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กเนื่องจากกระแสน้ำที่เชี่ยวอาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมยานพาหนะและก่อให้เกิดอันตรายได้ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านจุดที่มีระดับน้ำท่วมสูงหากไม่มีความจำเป็นและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
6: ตำรวจอังกฤษจับกุมชาย5คนฐานต้องสงสัยว่าเตรียมการก่อการร้ายหลังพบวัตถุระเบิดบนรถตู้3คันที่จอดใกล้ฐานทัพอากาศที่ทหารสหรัฐใช้และกำลังสอบสวนว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังแผนการก่อระเบิดต้องสงสัยนี้หรือไม่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านทั้งเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับสหรัฐหากการโจมตีเริ่มขึ้นอีกครั้งและพร้อมจะเจรจาทำข้อตกลงสันติภาพขณะที่สงครามกำลังจะเข้าสู่เดือนที่8กลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังกล่าวหากองกำลังของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนว่าโจมตีตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดทาอิสส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย7คนเกิดเหตุกลุ่มมือปืนต้องสงสัย8คนเปิดฉากยิงใส่บาร์แห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนและได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย15คนประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูชิชของเซอร์เบียลาออกจากตำแหน่งเพื่อลงสมัครชิงชัยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาที่จะมีขึ้นก่อนกำหนดในความพยายามที่จะคว้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพายุโนอิสเตอร์พัดกระหน่ำชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและประชาชนกว่า 100,000 ครัวเรือนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้คุณวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
7: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 10:00 นอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
2: เวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของม

0: แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จอยมิสฟู้ดก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจอยมิสฟู้ดจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจอยมิสฟู้ดยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691 081-290-1691 จอยมิสฟูสช่วยได้จริงๆค่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ้า
0: พี่ง่วงจังเลย
1: เอ๊ะพี่เนี่ยอะไรไม่รู้เพิ่งจะกลับจากทำงานมาหยิกหยอกเนี่ยน้ำท่ายังไม่ได้อาบเลยพูดขึ้นมาได้ว่าง่วงง่วงพี่คนจริงพี่เนี่ย
0: โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น

0: เล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่อาบน้ำแล้วพี่ง่วงจริงๆเนี่ย
1: โอ้พี่เนี่ยน่ารำคาญจริงๆข้าวปลายังไม่ได้กินเลยบอกว่าง่วงง่วงพูดอยู่ได
0: ้โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: และอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่กินข้าวแล้วพี่ง่วงจริงๆนะ
1: โถ่พี่เล็กจะบ้าตายอยู่แล้วง่วงง่วงพูดอยู่ได้อยากจะนอนก็กางมุ้งนอนเอาเองแซ
0: ่โถ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ปูที่นอนกลางมุ้งแล้วล่ะพี่ง่วงจริงๆนะเนี่ย
1: แหมพี่น่ะจริงๆนะพี่เนี่ยดูจี้กวนใจเล็กที่สุดเลยปูที่นอนกลางมุ้งแล้วพี่ง่วงก็เข้าไปนอนก่อนสิจะนอนก็ต้องมาบอกเล็กทำไมอ่ะเล็กจะดูทีวี
0: โตเล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: แล้วอะ

0: กลับมาชั่วโมงที่2แล้วครับลุงโจเล
1: มาฟังกันต่อเนี่ยนะ
0: ชั่วโมงนี้ต้อนรับคลื่นวิทยุจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกซึ่งกำลังถูกน้ำกำลังไหลบ่ามาตอนนี้จากเขื่อนขุนด่าน
1: ชน
0: ปะการชนนะฮะซึ่งเป็นเขื่อนที่เขาทำมาจากนู่นอะโรงไฟฟ้าที่ลำปางอะไรนะ
1: เขา
0: เอาแม่หมออ่ะเขาเอาหินเอาดินจากที่นู่นมาถมกันไงถ้าได้เป็นเขื่อนป่าสักนี่ก็เป็นเขื่อนดินเขื่อนกระเสียวก็เขื่อนดินนะ
1: กระเสียวก
0: ็บอกแม่ถ้าเขื่อนป่าสักไม่มีนะฉันจะครองอันดับหนึ่งอยู่เงี้ยพอเจอเขื่อนป่าสักอันดับหนึ่งเลยข้ามสองจังหวัดเลยพอวันศุกร์เขาก็ไม่ได้ไปทีงแล้วเขื่อนป่าสักเพราะว่าฤทธิ์ของฝนนี่แหละเนาะ
1: ฝนตกเนี่ย
0: ฝนฟ้ากระหน่ำลงมาอย่างนี้โอ้น่าเห็นใจ
1: ทั่วถึงอะนะ
0: ทั่วถึงกันหมดเลยกรุงเทพปริมณฑลนี่แย่เลยนะ
1: น้ำท่วมรถเสียกันเป็นแถวหมดนะ
0: โดยเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ย
1: เป็นไงนะ
0: อนาคตก็จะเป็นขยะเลยแบตเตอรี่มันแพงเหลือเกินแพงกว่ารถอีกอะ
1: แล้วโดนน้ำท่วมเป็นยังไงก็ไม่รู้
0: ครับก็เขาเอารถเก่าที่น้ำท่วมหาดใหญ่คราวที่แล้วมาทำยังไม่หมดเลยยังทำขายไม่เสร็จเลยเนี่ยขายสภาพตามสภาพนะ
1: นาน
0: ก็ไม่มีคนซื้อเนี่ยนะครับคนก็ซื้อน้อยนอกจากคนที่เป็นช่างนะคนเป็นช่างเนี่ยก็ไปทำได้
1: ซื้อได้ทำได้ขายได
0: ้ขายก็ไม่แพงถามว่าคุ้มค่าไหมมันก็ถ้าคนใช้มาหลายปีแล้วมันก็คุ้มอ่ะนะแต่เพิ่งจะซื้อใหม่ๆแล้วก็มันจมน้ำนี่เดี๋ยวนี้เขามีถุงนะเขารู้ว่าอยู่ในเขตน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยเขาจะมีถุงพลาสติกเลยนะแล้วกางถุงแล้วขับรถเข้าไปในถุงลงออกมาจากรถแล้วก็ปิดแล้วก็ลัดถุงให้แน
1: ่
0: น
1: มีแบบนี้ด้วย
0: เอาจริงๆนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเนี่ยเขาก็น้ำท่วมมาเขาก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยนะ
1: นั่นสิ
0: แล้วก
1: ็ถึงเดือดร้อนนี่
0: มีคนเดือดร้อนเรื่องเกี่ยวกับกระสอบทรายกระสอบทรายคุณผู้ฟังครับมีกระสอบแต่หาซื้อทรายไม่ได้เนี่ย
1: เพราะน้ำมันท่วม
0: น้ำมันท่วมจะเอาทรายที่ไหนอ่ะก็มีคนคิดวิธีการมาสองแบบ
1: ทำไง
0: หนึ่งเลยมันจะมีแบบแท่งบารีเออร์สำเร็จรูปอ่ะเป็นพลาสติกเข้าล็อกโป๊ะกันในน้ำกันน้ำหน้าบ้านเข้ามาได
1: ้
0: อันที่สองถุงดำเนี่ยถุงดำถุงขยะเนี่ย
1: ครับ
0: ถุงดำถุงขยะเราจะไปเอาทรายที่ไหนไม่ต้องใช้ทรายน้ำมาก็เล่นน้ำเนี่ยเอาน้ำมาใส่ถุงรัดถุงให้แน่นเลยนะ
1: ครับ
0: ทำมาเป็นกระสอบทรายแทน
1: โ
0: อ้เอาวิกฤตเป็นโอกาส
1: ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละที่นะ
0: ใช่บางคนคิดได้ไงคิดได้ไวปัญญา
1: คิด
0: เขาเตรียมการไว้แล้วเนี่ยน้ำมาปุ๊บเอาไอ้ถุงดำถุงขยะนะครับใส่น้ำไปเลยรัดปากถุงให้แน่นเอามาเลี้ยงเป็นแทนกระสอบทรายเลย
1: โอ้
0: ไอ้มือดีแกล้งเอาเข็มไปจิ้มอีกมันหน้าตีไม่มีไหมอย่างเงี้ย
1: ก็ต้องระวังกันนะ
0: ครับไม่ใช่ระวังแต่เรื่องน้ำอย่างเดียวระวังสุขภาพเราด้วย
1: สุขภาพร่างกายเนี่ยนะ
0: ครับเดี๋ยวพอน้ำลดนะครับก็คอยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้เห็นใจทุกภาคส่วนแม้กระทั่งรัฐบาลแล้วก็บอกว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมน้ำไม่มาอยุธยาเล่นก่อนเขาหมดเลย
1: เป็นไงล่ะ
0: เห็นพวกผมบอก4เดือนแล้ว
1: อีเดือนแล้วไงจุดแรกก็บางบานแก
0: ไม่น้ำลักจังเลยไม่รู้ตรงนั้นน่ะ
1: เสนาผักไห่นะ
0: เมื่อวานนี้เห็นพวกผมวิทย์น้ำที่เจ้าเจ็ดเสนาน่ะ
1: เข้าบานแก
0: ติงนะดิคุณสำเริงการเถียนน่ะ
1: โอ้มันเดือดร้อนไปหมดน่ะ
0: ครับ
1: เดือดกระทั่งคนติดอยู่ในคุกยังต้องถูกน้ำท่วมด้วย
0: ที่กบินบุรีที่เราค้างกันไว้ชั่วโมงที่แล้วเนี่ย
1: ว่าไงแล้วน่ะ
0: ต้องขอรถมาไอ้ขอเรือมาอพยพผู้ต้องขังน่ะ350คนน่ะนะ
1: อยู่ในเรือนจำเนี่ยนะ
0: น้ำท่วมเมตรครึ่งอ่ะก็ถึงคอแล้วแหละ
1: โอ้แล้วเป็นไงผู้ต้องหาเป็นยังไงบ้างล่ะน่ะ
0: นี่เลยครับเมื่อวานนี้ตอนบ่าย3แล้วล่ะรายการเรื่องเด่นเย็นนี้รายงานเกิดสถานการณ์เร่งด่วนที่เรือนจำกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
1: ขอความช่วยเหลือจัดหาเรือเพื่ออพยพผู้ต้องขังทั้งหมด350คนเนี่ย
0: พี่บุผาเอาอะไรเนี่ยพี่บุผา
2: จะบอกว่าได้รับแล้วดีแ
0: คร์อ๋อกำลังออกอากาศเลย
2: ค่ะ
0: ครับผมได้รับดีแคร์แล้วนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตาไม่แจ๋วเลยนะ
1: ด
0: ี
1: แคร์
0: ดีแค่คุณภาพดีต่อตา
1: ราคาดีต่อใจนะ
0: ครับผม
1: แบบ
0: ก็อยู่น
1: ี่เยล
0: อยู่สระบุรีเนี่ย
1: ตั้งดีแค่มา
0: อยู่ในเมือง ในเมืองสระบุรีก็โดนด้วยนะ
1: น้ำท่วม
0: ลงจากใบพัดมาจะเข้ากรุงเทพนะพอลงจากใบพัดผ่านหน้าข้าดีสอนแค่นั้นแหละครับ
1: เป็นไงล่ะ
0: แถบซ้ายไม่ต้องนะไม่ต้องวิ่งเลยรถอ่ะ
1: มีแต่น้ำเนี่ยนะ
0: น้ำน้องน้ำเต็มไปหมดเลยเมื่อวานนี้ทางรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เขามาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ต้องจัดหาเรืออพยพผู้ต้องขังทั้งหมด
1: 350คนออกจากเรือนจำ
0: เอาไปขึ้นรถของกรมราชทัณฑ์ซึ่งจอดห่างออกไปประมาณ2กิโล
1: แล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไปทางบกกันนะ
0: เคลื่อนย้ายทางบกไม่ได้นอกจากเรือเท่านั้นนะครับ
1: ต้องเรือท้องแบนอีกหรือ
0: เปล่าเพราะว่าน้ำมันท่วมสูงถึงเมตร50เซนนะพลาผ
1: ม
0: พี่อัมพันธ์ว่าไงครับ
2: ลุงมาน้ำกำแพงไปมั่งเ
0: ด้อเฮ้ยลพบุรีก็มี
2: โอ้โหท่วมจะท่วมบ้านกันแล้วเนี่ย
0: กลัวน้อยหน้ากำแพงลพบุรีก็มีบ้านมีนุ่น
1: กำ
2: ลังตกแรงน้ำก็ขึ้นแรง
0: จ้าเดี๋ยวผมอ่านข่าวก่อนนะเขารอฟังข่าวอยู่
2: น้ำอะไรอย
0: ่
2: างน
0: ี้
2: แล้วเน
0: ี่
2: ย
0: เดี๋ยวผมอ่านข่าวกันพี่อัมพันธ์นะ
1: หลายวัน
0: จ้าม
1: ันตกสะสมมันก็ต้องอย่างนี้แหละมันจะตกแป๊บเดียวหาย
0: ลูกค้าเราประจำอยู่คลองขุงกำแพงเพชร
1: น้ำท่วมเหมือนกัน
0: กลัวน้อยหน้าไงไม่ต้องกลัวแล้วกลัวจะน้อยหน้ากรุงเทพไปเลยไม่ต้องห่วงนะกรุงเทพ50เขตไม่เหลือ
1: น้ำท่วมเนี่ย
0: ครับผมขณะที่นายอำเภอกบินบุรีระบุว่ามวลน้ำขยายวงกว้างเข้าท่วมครบทั้ง14ตำบล
1: แล้วก็ชุมชนต่างๆเก่าเนี่ยร้อยกว่า
0: เขาเรียกว่าตลาดเก่าชุมชนตลาดเก่าเนี่ย
1: นี่ก็ถูกน้ำท่วมมิดถึงที่ศาลว่ะ
0: ก็สมัยที่ผมรับราชการอยู่ที่ตาพยาอยู่อรัญญประเทศในเวลาผมจะกลับลพบุรีนะ
1: เป็นไง
0: ขึ้นรถเก่าๆมาเนี่ยวิ่งเข้าตลาดกบินบุรีเนี่ยหน้าน้ำนี่แหละสมัยนั้นน้ำนี่ก็ประมาณสักหัวเข่าอะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้ณปีนี้มิดหัวแล้วครับ
1: มิดศีรษะเนี่ยนะ
0: ขณะเดียวกันที่อำเภอพยัญชนะสถานการณ์ก็วิกฤตเช่นกัน
1: น้ำเข้าท่วมพื้นที่ศูนย์ราชการและก็ตลาดสด
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องนำรถออฟรถลุยน้ำลึกเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย
1: แล้วก็ผู้สูงอายุที่ติดค้างตามบ้านเรือนประชาชนและก็กลางทุ่งนาเนี่ย
0: ครับขอบคุณนะท่านที่ส่งข่าวมานะครับพี่นงยุทธนารองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับนี่แกส่งข่าวมาเราก็มาอ่านให้ฟังเนี่ยเนาะ
1: ขอเรือท้องแบนไง
0: เหลืออะไรก็ได้ที่มันรับนักโทษออกไปหน่อย
1: เอาจากน้ำจากในน้ำไปขึ้นรถราชทัณฑ์
0: จากคุกจากคุกผ่านน้ำ
1: 300กว่าคนเนี่ยนะ
0: ครับเดือดร้อนทั่วถึงกันหมดพ่อแม่พี่น้องเอ้ย
1: มันตกหลายวันเนี่ยมันก็ต้องเยอะน้ำ
0: ช่วงนี้ประชาชนแถวเสนาแถวกรุงเทพเนี่ยขึ้นไปนอนอยู่บนหลังคาแล้วงวดหน้าก็กาเบอร์เดิมนะ
1: แล้วแต่ท่านก็แล้วกัน
0: เอ้ยผมว่าผมจะไม่ยุ่งเรื่องนี้แล้วเนี่ย
1: ไม่รู้นะ
0: ไม่ได้
1: แต่น้ำมันท่วมเยอะอย่างเงี้ยยังไงก็เอากันมาอยู่นะ
0: ครับ
1: ม
0: ันเป็นเรื่องของธรรมชาติ
1: ธรรมชาติเนี่ย
0: ครับอย่าลืมนะคุณผู้ฟังครับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวบรูมันตอยเป็นกระดูกทับเส้นวันนี้บรรเทาด้วยสมุนไพร
1: ไททิปโอสดนะ
0: สูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทเหมาะกับคนที่เป็นเก้าร
1: ูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: รับประทานสูตรดั้งเดิมเนี่ย
0: กล่องละ200บาทนะแล้วถ้ามันเมื่อยเนื้อไม่ตัวเบ็ดเส้นปวดเส้นเอ็นติงก
1: ็รับประทานแบบชนิดครับซูนกระปุกก็300
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่าลุงช้าง 100% จะได้สบายใจ
1: นาน
0: แต่ไปซื้อในแพลตฟอร์มอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะเพราะหลายคนโทรมาหามาต่อว่าลุงช้างเยอะกินเหล้าไม่เห็นได้เรื่องไม่สมคำล่ำลือลูกลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างก็ไม่
1: ม
0: ีไม่มีแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้เคยขายในแพลตฟอร์มต่าง
1: ๆ
0: ถ้าจะดูในแพลตฟอร์มดูในหน้าเพจของบ้านสมุนไพรลุงช้างรูปสีน้ำตาลนั้นได้
1: อ
0: ันนั้นลูกพีทผมก็ดูแลเพจให้ผมอันนั้นละได้มีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: ครับว่าลุงช้าง 100% นะ
0: กระดูกผุกระดูกอุ่นกระดูกเสื่อมนะ
1: อ
0: ันนี้รับประทานไทยแคลพัดเด
1: ้อไทยแคลพัดนะ
0: ถ้าให้ดีก็พบแพทย์พบหมอบ่อยๆหน่อย
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: แ
0: ม่สงสารคนที่ต้องฉีดยาเข้าข้อเนี่ยเนาะอุ้ยเจ็บต้องต่อสามต่อพระคุณเอ้ย
1: รับประทานก็ไม่ได้ก็ต้องฉีดยานะ
0: ครับ
1: อ
0: ้าวประสานลุงช้างโดยตรงหรือลุงโชเล่โดยตรงก็ได้ที่081 290 1691
1: 0812 91
0: ครับ
1: อืม
0: หรือจะเป็นเรื่องของมาตรฐานลิเกไทยพระเอกยิ้มเก๋
1: โทเลชาติลักษณ์พงนรินเนี่ยนะ
0: ติดต่อทำการแสดงได้ที่081924437777
1: นะ
0: คุณพี่จากบ้านหมี่นะจะหาลิเกโชเล่วันที่13เมษายนติดซะแล้ว
1: เล่นวัดบ้านกล้วยลำพารามท่าวงลพบุรีนะ
0: เนี่ยบ้านกล้วยบ้านหมี่ก็จะหาเหมือนกันผมก็เลยส่งสอนรามน้ำเพชรไปแทนแล้วนะครับ
1: ให้เขาไปงานเขาเยอะอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวก็มางานไหว้ครูลพบุรีเนี่ย
0: ล่ะวัดศรีสุทาวาสคอยดูกันนะ
1: ปีหน้านะ
0: ครับ
1: มิถุนายนนู่นนะ
0: ใช่ส่วนวันนี้ใครอยู่แถวๆ5แยกไห่สี่หู
1: ไห่สี่หู
0: ตำบลไม้ดัด
1: อำเภอบารจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
1: น้องแฉล่มเขาไม่ปวดท้องก็ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได้
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ0170นะจ๊ะกำลังออกอากาศอยู่นะเดี๋ยวโทรกลับนะครับ
3: ครับ
0: ครับอยู่ที่ไหนอะนะ
3: ลาดพร้าว48คร
0: ับอะไรนะ
3: ลาดพร้าว48
0: อยู่ลาดพร้าว48กทม
1: เดี๋ยวโทรไป
0: เดี๋ยวโทรกลับกำลังออกอากาศอยู่น้ำท่วมไหมลาดพร้าวอะ
1: ลาดพร้าวท่วมเ
3: ลยลาดกระปีนิดครึ่ง
0: อะเดี๋ยวโทรกลับนะเมื่อกี้ลาดพร้าว101กระโดนเหมือนกันน้ำท่วมเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะครับ
3: ออกรายการเร็วจ
0: ัง
3: เอ้
0: านี่กำลังออกอากาศอยู่จอสอนหนึ่งกรุงเทพเนี่ย
3: โอ้ฟังกันทั้งวันทั้งคืนเลย
0: โอ้ไม่ต้องห่วงครับรายการผมอ่ะ
3: เดี๋ยวแปะกล้วยกัน
0: อ่ะเดี๋ยวโทรกลับแปะกล้วยมันอยู่ในโกโก้
3: ไม่แปะกล้วยของอาจารย์เกียงศัก
0: ดิ์อ๋อเกียงศักดิ์ประคองวงเดี๋ยวรอโทรถามอาจารย์เกียงศักดิ์เขานะ
3: ไม่โทรถามพี่
1: เดี๋ยวโทรไป
0: เดี๋ยวผมโทรกลับผมกำลังออกอากาศอยู
1: ่
3: ครับ
0: เจ้าของวจีอะไรนะอาจารย์เกียงศักดิ์ประคองวงณบัดนี้ถึงเวลาของเราแล้วเสียงเจยแจ้วสนอสำเนียงจำเรียงหวานทั้งสาระและรื่นเริงแสนสำราญขอเชิญท่านร่วมบันเทิงเริงราตรีผมฟังแกพูดถึงนะผมเป็นเด็กกันผมโตทันแก
1: แกเกินนี่ก็ได
0: ้คนอะไรไม่ยอมแก่เลยก็ไม่รู้สาววัย23ขี่รถจักรยานเที่ยวกับรถเก๋งร่างกระเด็นเสียชีวิตกลางถนนเนี่ยนะ
1: โอ้น่าสงสารไม่น่าขี่จักรยานยนต์เลยเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรคินกสกัดเย็นและ
1: ทางด้านของ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นของลุงช้างเขานะ
1: ราคาเดียวกันเนี่ยนะ
0: 300บาทซื้อ2กระปุก600บาทไม่เสียค่าส่งถ้าจะซื้อ4กระปุก 1,200 เดี๋ยวแถมให้กระปุก1
1: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็
0: มาละคีนก
1: มาละคีนกนี่แหละ
0: จ้านี่ถนนสายเอเชียนี่เองนะ
1: สายเอเชียพื้นที่ไหนเอานะ
0: พระนครศรีอยุธยาครับ
1: โอ้
0: 5ทุ่มเมื่อคืนเนี้ย
1: อาทุ่มก่อนเที่ยงคืนเนี่ย
0: ครับรับแจ้งว่ารถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถเก๋ง
1: ถนนสายเอเชียขามุ่งหน้าไปกรุงเทพหมด
0: เขาเรียกขาล่องขาล่องเลย
1: ขาล่องเนี่ยนะ
0: บริเวณหลักกิโลเมตรที่18ตำบลคลองสวนภูพระนครศรีอยุธยา
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจไปสำรวจตรวจสอบพร้อมด้วยสมาคมอยุธยาร่วมใจ
0: ครับที่เกิดเหตุกลางถนนเลยครับพบผู้บาดเจ็บสาหัสหมดสติชื่อว่าน
1: างสาว
0: ปวีกรอายุอนาม23ปีสภาพมีบาดแผลบริเวณหน้าผากและก็ศีรษะ
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งปฐมพยาบาลแล้วก็
0: ทำ CPR ก่อนประสานทีมแพทย์กู้ชีพจากโรงพยาบาลราชธานี
1: พาไปทำการช่วยเหลือแต่ผู้บาดเจ็บเนี่ย
0: ทนไม่ไหวครับเสียชีวิตในเวลาต่อมาก่อนนำส่งโรงพยาบาลอีก
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทะเบียนกรุงเทพ
1: ได้รับความเสียหายส่วนรถเก๋งคู่กรณี
0: จอดอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ200เมตร
1: เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้
0: ตรวจสอบพบร่องรอยของความเสียหายบริเวณด้านหน้าฝั่งซ้าย
1: ตั้งแต่กระโปรงด้านหน้าซ้ายไปจนถึงประตูด้านซ้าย
0: แล้วก็กระจกมองข้างด้วยนะครับ
1: ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือคนเจ็บเนี่ย
0: ก็มีโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตมีข้อความผ่านทาง Facebook ทางเมสเซจเข้ามาว่
1: า
0: ถึงห้องหรือยังโดยคาดว่าเป็นข้อความจากเพื่อนหรือคนรู้จักซึ่งอาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้ว
1: ข้าที่จากการสอบถามพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
0: บอกว่าขณะขับรถผ่านบริเวณดังกล่าวพบผู้บาดเจ็บนอนหมดสติอยู่กลางถนน
1: จึงได้รีบจอดรถแล้วก็ให้การช่วยเหลือ
0: พร้อมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือโดยเร็ว
1: ขณะที่คนขับรถเก๋งคู่กรณี
0: เออแกก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะ แล้วก็ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเช่นกันนะ
1: ต้องช่วยเหลือกันนะ
0: ถูกต
1: ้
0: องถูกต้องแล้ว
1: เบื้องต้นทางด้านพนักงานสอบสวน
0: ตรวจสอบและบันทึกภาพบริเวณจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
1: ขณะที่ฝนก็เพิ่งจะเริ่มหยุดตกนะ
0: ทำให้พื้นผิวถนนมันเปียกด้วย
1: อันนี้จากการสอบถามคนขับรถเก๋งเบื้องต้น
0: ให้การว่าขณะเกิดเหตุขับรถอยู่ช่องทางขวาสุด
1: ตัวรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: อยู่ช่องกลางครับก่อนจะเบี่ยงเข้ามาทางช่องขวา
1: แล้วก็เกิดเฉียวชนกันขึ้นเนี่ย
0: อย่างไรก็ตามครับคำให้การดังกล่าวยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะ
1: พนักงานสอบสวนก็ต้องเชิญคนขับรถเก๋งไป
0: สอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับตรวจสอบพยานหลักฐาน
1: แล้วก็สิ่งแวดล้อม
0: รวมถึงรายละเอียดของอุบัติเหตุเพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
1: ส่วนร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดปทุมธานี
1: เพื่อทำการชันสูตรตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฉี่ยวชนกันนั่น
0: ครับผม
1: ตกด้วย
0: แล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยเลนซ้ายมีก็มีขี่เมื่อกี้ตรงกลางอย่างเงี้ย
1: สงสารเน
0: า
1: ะ
0: หรือกำลังจะยูเทิร์นก็ไม่รู้นะ
1: ก็คงจะเป็นอะไรสักอย่างนะ
0: ครับ
1: ก
0: ำลังแล้วก็ค่ำค่ำกลางคืนโอ้ขอบคุณแม่คุณเ
1: อ
0: ้ยอุบัติเหตุนะ
1: มันเกิดขึ้นได้นะ
0: จากการประมาทนะไม่ใช่เกิดจากเวทกรรมนะครับพระท่านบอกไงประมาโทมัจจุโนปะถังแ
1: ม
0: ่ได้คำเดียวพูดบ่อย
1: ๆพระเนี่ย รู้จักทางพระมึงก็
0: โอ้ยรู้จักคำเดียวเลยนะเอ้าผมไม่เคยบวชนะ
1: ไม่เคยไงเพราะอะไรไม่บวชนะ
0: จะได้บวชอยู่แล้วกำลังแห่ไปวัดจ้า
1: แล้วไง
0: สมหมายสายประการเนี่ยเจ้าของรถแห
1: ่เห็นก็เข้ามาดูอยู่เมื่อกี้เนี่ย
0: แม่แห่เลยวัดทั้งนั้น
1: เน
0: ี่ย
1: ไม่น่าเลยจะสมหมายเนี่ย
0: ทีหลังผมจะหาครูแก้วแล้วทีเนี้ยหาครูแก้วยังได้หมอจำขวัญด้วยใช่ไหมถ้าหาลิเกโชเล่ก็ได้ปีพาด
1: ได้ปีพาดได้ไลฟ์สดเนี่ยนะ
0: ถ้าชัยชนะเพชรน้ำหนึ่งก็ได้หมอจำขวัญเนี
1: ่
0: ยหาลิเกชัยชนะในหมอจำขวัญฟรีนะ
1: น่า
0: แต่แม่ไอ้ข้าคลอดลูกหมอจำแยแพงหน่อยนั่น
1: มันก็เป็นเทคนิคของหมอเขา
0: จะดูลิเกคณะอะไรก็โทรมาหาเราสองคนนี่แหละทุกคณะแม้กระทั่งสอนรามแม้กระทั่งกินลุงฟ้ากิตดานนพรัตน์นายหอ
1: ม
0: แล้วก็ทองยอดหรือจะเป็นชาชัยอะไรนะ
1: พรเทพพรทวี
0: ทำไมสุพรรณบุรี
1: สุพรรณเนี่ยวิชาญวิทยา
0: วิชาญนี่นะแต่ว่าถ้าเป็นลิเกชานชัยบัญชาไม่ต้องโทรมานะตัวใครตัวมันเลยนะ
1: ไปสบายแล
0: ้
1: ว
0: ไปสบายแล้วไม่เดือดร้อนอะไรกับใครแล้ว
1: เดือดร้อนกลับมาแล้วพวกกัน
0: อ้าวดูแลสายตาด้วยยาย่าบิ้งก็ได้ดีแคร์ก็ได้นะแม่นะ
1: เกี่ยวกับสายตาก็รับประทานกันทั้งสองอย่างก็ได้นะ
0: เมื่อกี้คุณพี่บอกอยากจะดื่มโกโก้ใช่ไหมโกโก้มีใบแปะกล้วยด้วยครับ มีใบแปะกล้วยอยู่ด้วยนะฮะถ้าจะไปแปะกล้วยล้วนๆนี่ต้องเดี๋ยวประสานไปทางคุณหมอเกียงศักดิ์ประคอนวงศ์นะครับของรายการในของ
1: กรุงเทพเนี่ยนะ
0: กร
1: ุ
0: งเทพเนี่ยเขาจะมีนะแต่ส่วนผมไม่รู้จักอะรู้อย่างเดียวก็มีอยู่ในแปะกล้วย
1: แปะกล้วย
0: อิ่มอร่อยคอยไม่นานบริการเยี่ยมเลยนะ
1: นาน
0: มันอร่อยเลิศประเสริฐสีจริงนะกินแล้วหมดยังน่ะ
1: ยัง
0: โอ้โหถ้าเป็นกินนานจัง
1: ผมผสมกับกาแฟของผมอะ
0: ผมว่าไม่แบ่งให้ใครกินเท่าไหร่
1: กาแฟลิซ่าเอ็มผมใส่ไอ้โกโก้ไป
0: สองช้อน
1: ผมไม่ได้ใส่หมดนะซองนึงนะ
0: สองช้อน
1: กินทีกาแฟทีก็ใส่โกโก้ไป
0: บางทีกินโกโก้กาแฟใส่ก็ได
1: ้ได้เหมือนกัน
0: มันไม่มีน้ำตาลคุณผู้ฟังคุณเป็นเบาหวานไม่ต้องกลัวหรอก
1: เป็นเบาหวานก็รับประทานได้
0: เอาจริงๆนะผมท้ายคนเป็นเบาหวานทั่วโลกเลยเขาเรียกว่ามวลมนุษยชาติเนี่ยที่กลัวไม่ได้ถ้าเป็นเบาหวานไม่กล้ากินเป็นโรคไตไม่กล้ากินกินเถอะกินคู่กับยาโรงพยาบาลก็ได้
1: ได้
0: เหมือนกับมารักขี้นกของผมเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ไม่ใช่ยารายการเรามียาอยู่สองอย่างนะนั่นนะ
1: ยาอะไรบ้างอ่ะนะ
0: ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกับยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวาร
1: สองสูตรเนี่ยนะ
0: เออนอกนั้นอาหารเสริมทั้งนั้น
1: รับประทานกัน
0: ครับ
1: อืม
0: นี่60ปีบนอัพแล้วไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลยเรื่องน้ำท่วมอ่ะ
1: ไม่เคยเจอน้ำท่วมมาแล้ว
0: ระยองอ่ะ
1: อืม
0: น้ำมันท่วมโอ้โห
1: ที่ไหนอ่ะ
0: อ่างเก็บน้ำประแสทะลักท่วมจังหวัดระยองครับ
1: 60กว่าปีเพิ่งจะเจอเนี่ยนะ
0: อายุ60กว่าแล้วไม่เคยเจอน้ำท่วมระยองสักทีนะ
1: สายจะ70กว่าแล้วบางคนเนี่ย
0: เออเป็นไงเล่าระยองอ่ะ
1: น้ำท่วมสิ
0: น้ำท่วมอะไร
1: อ
0: ื
1: ม
0: น้ำท่วมนี
1: ่น้ำท่วมระยองอืม
0: ระยองน้ำท่วมนี
1: ่น้ำท่วมนี่แหละ
0: ระยองที่สั้น จันทร์ยาวเลยนะ
1: น้ำท่วมอะไร
0: น้ำท่วม
1: จังหวัดระยอง
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนเนี้ย
1: เป็นไง
0: มีทีมโต้ภัยพิบัติสัตหีบ
1: ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่4
0: ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
1: หลังจะเกิดน้ำหลากเข้าบ้านเรือนประชาชนน่ะ
0: พื้นที่สวนผลไม้เป็นวงกว้างปีนี้กินทุเรียนเงาะแพงอีกซะละมั้ง
1: ทุเรียนเนี่ยนะ
0: วงต้นพบว่ามวลน้ำจำนวนมากจากอ่างเก็บน้ำประแส
1: ไหลไปตามแม่น้ำประแสนี่แหละ
0: ล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนและก็สวนผลไม้
1: โดยเฉพาะสวนทุเรียนเนี่ย
0: ได้ผลกระทบหลายร้อยครัวเรือนครับ
1: และก็ก่อนหน้านี้
0: องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบนได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนว่า
1: สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำกระแสเนี่ยนะ
0: อยู่ในภาวะวิกฤตและก็มีน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำสปริงเวย์เนี่ยนะ
1: พร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่
0: ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอพยพขึ้นสู่พื้นที่สูงโดยด่วน
1: เอาจากที่ต่ำขึ้นไปที่สูงนะ
0: หลังได้รับการประสานจากชาวบ้านในพื้นที่ทีมตบโต้ภัยพิบัติสัตหีบก็นำกำลังพร้อมอุปกรณ์
1: เข้าไปทำในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชน
0: โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถอพยพออกจากบ้านได้ทัน
1: เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
0: เนื่องจากกระแสน้ำมันไหลแรงระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง
1: น้ำก็สูงน้ำก็ไหลแรงเนี่ยนะ
0: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังช่วยขนย้ายสิ่งของจำเป็นกับชาวบ้าน
1: จากพื้นที่ที่สูงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พร้อมกระสอบทราย
0: ไปช่วยกั้นน้ำบริเวณบ้านเรือนที่เสี่ยงภัยนะครับกระทั่งเวลาตีสามเมื่อเช้าเนี่ย
1: ช่วงเหตุการณ์สถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงเนี่ย
0: ระดับน้ำก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะลดอย่างชัดเจนเลย
1: เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังและก็เร่งช่วยเหลือประชาชน
0: ในพื้นที่เสี่ยงต่อเนื่องครับ
1: ต้องช่วย
0: ที่ค่ายจักรพงศ์ที่ค่ายจักรพงศ์ประจินบุรีนะเมื่อวานนี้เปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเข้าไปพักอาศัยชั่วคราวก่อนด้วย
1: อ้าวต้องดูแลช่วยเหลือกันไปเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็น้องน้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทหารร.2นะของค่ายจักรพงศ์เนี่ยออกไปช่วยเหลือพี่น้องชาวประจันตคา
1: ม
0: ชาวอะไรกระบินบุรี
1: แถวพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละ
0: ครับเอาไปช่วยเหลือกันนะโดยเฉพาะกรมทหารราบที่2อะไรเนี่ยนะแล้วก็ทางผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2ก็บอกเปิดค่ายเลยให้กับชาวบ้านไปอยู่
1: ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมเนี่ย
0: ครับ
1: ได้ไปพักไปอาศัยกันก่อน
0: ไปอาศัยอยู่ก่อนนะ
1: ช่วยเหลือกันไปเนี่ยนะ
0: นะกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เนี่ยนะครับก็ได้ไปช่วยเหลือชาวปราจีนบุรีย้ายผู้ประสบภัยเปิดค่ายพักพิง24ชั่วโมงขอชื่นชมครับ
1: ให้พักพิงนะ
0: กับทหารมาแล้ว
1: เอาเรือขึ้นรถ
0: รถขึ้นเรือขึ้นรถกันให้มั่วไปหมดแล้วนะ
1: ช่วยเหลือประชาชนกัน
0: นึกอะไรไม่ออกบอกทหารเขานะ
1: รู้หรือยังว่ามีทหารไว้ทำอะไร
0: นั่นน่ะสิตอนนี้กองพลทหารราบที่2ทั้ง3องค์เนี่ย
1: นั่น
0: เขามีกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์นะ
1: จัดกำลังจิตอาสาพระราชทานพร้อม
0: พร้อมยุทโธปกรณ์ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ช่วยเหลือกันในแถบอำเภอกบินบุรี
1: ปราจีนบุรี
0: โดยช่วยกันอพยพประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยครับ
1: พร้อมกับจัดกำลังพลยุทโธปกรณ์เนี่ย
0: เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันตลอด24ชั่วโมงครับ
1: เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีนะ
0: ชื่นชมผู้นำเหล่าทัพทุกท่านเลยนะครับกองทัพไทยลุ้นเลยไปช่วยกันเต็มที่ทหารนี่ก็เร่งบรรจุกระสอบทรายกั้นน้ำขนย้ายเครื่องมือแพทย์หนีน้ำด้วย
1: นาน
0: นะครับ
1: ตอนนี้ไม่ได้ลบกับเขมรก็ช่วยประชาชนคนไทยกันไป
0: วางจากลบกับเขมรก็ลบกับน้ำนี่แหละ
1: ช่วยคนไทยด้วยกันนี่แหละ
0: ที่ลพบุรีก็กองพลทหารปืนใหญ่ลพบุรีโดยเฉพาะกองพันทหารปืนใหญ่ที่711กรมทหารปืนใหญ่ที่71เมื่อวานนี้ก็ไปฝังตัวกันอยู่ที่สิงห์บุรีนะ
1: ไปสิงห์บุรีไปบางชมศรีเปล่าวะนะ
0: ไปถึงกันหมดเพราะว่ากองพันนี้เขาดูแลจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่สมัยผมยังอยู่แล้ว
1: โอ้
0: ครับ
1: เอาหลวงพี่หนึ่งไปดูหน่อยสิเล่าน้ำเป็นไงบ้างนะ
0: แม่ต้องขอแสดงความยินดีกับพูดถึงพี่หนึ่งเนาะ
1: หลวงพี่หนึ่งเนี่ยนะ
0: ยินดีกับผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่คนใหม่นี
1: ่
0: พี่หนึ่ง
1: พี่หนึ่งไง
0: อภิชาติอะไรนะอภิชาติอารโนอะไรโนทุกอย่างในคนถนนใหญ่เนี่ยเป็นผบ.สักทีนึงนะ
1: ดีแล้ว
0: ให้น้องขึ้นมาแทนได้ตั้งหลายปี
1: อื
0: มนครสวรรค์อ่วมครับน้ำทะลักท่วมสถานีรถไฟหัวงิ้วฝนถล่มกระทบชาวบ้าน60หลังคาเรือนเนี่ย
1: น้ำท่วมทั่วถึงฝนตกอย่างเงี้ย
0: น้ำไม่ได้ท่วมทุ่งนะมักปุ้งไม่ได้หลงเหลงเนี่ยมันเอาจริงมั้ยเนี่ย
1: ท่วมทั้งถนนท่วมทั้งบ้านนี่แหละ
0: โดยเฉพาะเนินมะกอกพยุหคิรีนครสวรรค์หลังฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนมา2วันติด
1: ๆส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง
0: โดยเฉพาะบริเวณสถานีรถไฟหัวงิ้ว
1: หัวงิ้วนะ
0: ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในสถานีรถไฟเขาปิดแต่ตอนนี้เปิดได้แล้วเนี่ยตอนนี้รู้สึกจะเปิดได้แล้วนะ
1: ก็ต้องเปิดใช้กันนะรถไฟเนี่ย
0: โอ้
1: เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: เป็นข่าวอย่างนี้เราก
1: ็น้ำมันท่วม
0: มันต้องเอาใจช่วยนะ
1: ไม่มันตกโอ้โหสามวันสี่วันเนี่ยมันก
0: ็
1: ไม่รู้จะไปไหนน้ำมันต้องเต็มนะ
0: ใช่
1: ถนนก็สูง
0: แล้วคนแก่เนี่ยเวลาปวดเวลาน้ำท่วมในเท้าถูกน้ำปั๊บนี่ปวดฉี่ปิ๊ดเลยนะเป็นไหม
1: มันก็เป็นนะคนแก่เนี่ยปวดฉี่ด้วยนะ
0: เออฉี่หน่อยเดียวงี้ต้องเอาฟอกัสไปกินนะพ่อนะ
1: รับประทานฟอกัสกันจะฉี่พุ่ง
0: ใครสั่งฟอกัสลุงช้างไว้รอนิดนึงนะรอนิดเดียวนะครับกำลังบอกว่าตอนเนี้ยอบแห้งแล้วแคปซูลนะกำลังแพ็คใส่กล่องน่าจะส่งน้ำวันเนี้ยแล้ววันนี้วันอะไรอ่ะ
1: วันนี้ก็วันจันทร์เนี่ย
0: อ้าววันพุธคงถึงอ่ะเดี๋ยวจะได้แจกจ่ายไปให้ทั่วกันหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่งไปทุกที่ที่สั่งกันมา
0: ร้านสยามฟาร์มาซีโคกสำโรนี่ก็สั่งมาเยอะเลยนะ
1: ร้านสยามไง
0: บัว
1: อะไรนะ
0: สั่งฟอกัสแล้วก็ร้านจริงวันจันทร์ช่องแค
1: บัวมีไหมบัว
0: บัวมีอยู่แล้ว
1: มีอยู่แล้ว
0: ผมเอาไปให้20กล่องเนี่ย
1: ไปซื้อกันได้เนี่ย
0: ครับผม
1: สำโรงนี่มีขายหลายร้าน
0: โอ้โหสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเพตัดอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนนำเวทโอสถหนองม่วง
1: บ้านมีอ่ะ
0: ลี่แซโอสถบ้านมี
1: ท่าโขลงอ่ะ
0: ท่าโขลงเซ็นเตอร์ร้านเฮียคิด
1: ท่าโขลงเอาหมอคอนเนี่ยในเฮียคิดเนี่ย
0: เขาสมอคอนก็นี่ไงเล่า
1: เฮียคิดเนี่ยนะ
0: เขาสมอคอนร้านคุณชำนาญ
1: คุณชำนาญ
0: เฮียคิดอยู่ท่าโขลง
1: ท่าโขลงก็ได้
0: เอาไปทำบุญกันหน่อยวัดโอ้โหร่วม30วัดแล้ว
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่ประกาศเนี่ยนะ
0: ตอนนี้กระดาษ A4 2,000 หมดแล้วครับ มีใครจะบริจาคว่าไป
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนก็วัดบางวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอครท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอป่าท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีของวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี 15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็วันที่22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดเวฬุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนนี่ก็วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีส่วนวันที่29 30 31ตุลาคมอันนี้ก็เป็นงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันนี้ก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนี้ไปร่วมด้วยช่วยกันเน
1: า
0: ะ
1: อย่าออกโรงทานก็ติดต่อกับทุกวัดเขาได้เลยนะ
0: ครับผมก็ลพบุรีเราก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะ
1: เป็นไงนะ
0: โอ้มวลน้ำเข้าสู่บ้านพี่น้องประชาชนนี่นะโดยเฉพาะชาวตำบลท่าแคอำเภอเมืองลพบุรี
1: ได้รับความเดือดร้อนเนี่ย
0: ถูกน้ำท่วมบ้านเรือนจำนวนหลายสิบหลังครับเกรงว่ามวลน้ำน่าจะขยายวงกว้างเช่นทุกครั้งที่มีมรสุมต้องมารวมตัวกันร้องเรียนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใส่ใจดูแลประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างจริงจังขณะนี้มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า20ครัวเรือนในพื้นที่หมู่3
1: หมู่4หมู่6นะ
0: เดินทางก็ได้เดินทางป่าสายฝนที่เทกระหน่ำอย่างหนักมารวมตัวกันที่โรงสูบน้ำพร้อมกับเข้าสำรวจเพราะว่าโรงสูบน้ำดังกล่าวนั้นอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค
1: ปัจจุบัน
0: มีเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องแต่เปิดใช้งานเพียงเครื่องเดียวทำให้ไม่พอต่อการระเบิดน้ำที่มันล้นเข้าทั่วบ้านเรือนประชาชนมวลน้ำเนี่ยได้หลากไหลกระจายไปทั่วเป็นวงกว้างท่วมเข้าในบ้านเรือนประชาชนแล้วไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนกำลังจะจ่ายไปทั่วบริเวณอีก4ตำบลกระจายไปอีกนะ
1: 4ตำบลเนี่ยนะ
0: ชาวบ้านต้องพากันยกของใช้ต่างๆขึ้นที่สูงหนีน้ำกัน
1: เอาของที่ต่ำขึ้นที่สูง
0: ไปกันแทบไม่ทันแน่กังวลใจว่าน้ำจะท่วมขยายวงกว้างอีกเข็ดแล้วเข็ดแล้วลพบุรีเหรอ
1: เข็ดแล้วลพบุรี
0: ถ้ามีการเร่งระบายน้ำออกพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็จะเอาอีกแล้วทางด้านคุณวรยุทธเหล็กเพชรนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าแคพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เดินทางมาเพื่อพบชาวบ้าน
1: พร้อมกับเปิดเผย
0: สาเหตุเปิดเครื่องสูบน้ำได้เพียงตัวเดียวเป็นเพราะ
1: อะไรอ่ะ
0: เครื่องสูบน้ำมีตัวหนึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้บริษัทเอกชนมาทำการปรับปรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: ทำหน้าที่ตรวจเซ็นจดจับเซ็นเตอร์ในใหม
1: ่
0: เพื่อการวัดระดับน้ำอัตโนมัติในค่าสูงเกินไม่ตรงตามเกณฑ์ของสถานการณ์ที่เป็นจริง
1: แก้ไขดี
0: เครื่องสูบน้ำสองเครื่องก็จึงไม่ทำงานชาวบ้านก็ที่อาศัยอยู่ริมคลองก็ถูกน้ำท่วมไปได
1: ้ยี่สิบหลังคาเรือนน่ะ
0: และอาจจะมากกว่านี้ในค่ำคืนนี
1: ้
0: เนื่องจากปริมาณเริ่มมีมากขึ้นกระจายไป
1: ทั้งตำบลแล้ว
0: ทั้งตำบลแล้วหากในพื้นที่รับน้ำอิ่มตัวแล้วชาวบ้านถ้าแคร
1: ์
0: คงจะต้องเดือดร้อนกันอีกจำนวนมาก
1: นาน
0: ครับ
1: ลพบุรีไงเนี่ย
0: ท่านนายกบอกว่าตอนเนี้ยจึงได้แจ้งไปยังจังหวัดแล้วล่ะให้ช่วยประสานไปยังกรมโยธาธิการหน่อย
1: นาน
0: เร่งรัดดำเนินการให้ใช้ระบบเมียนวลไปก่อนก็ได
1: ้
0: เพื่อเร่งระบายน้ำแต่ยังไม่ได้รับคำตอบนะ
1: ยังไง
0: เจ้าหน้าที่ก็มาแก้ไขได้อย่างใดยังไม่มา
1: ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะ
0: ตอนที่นายกและผู้นำท้องถิ่นนี่นะจะได้เดินทางไปยังพื้นที่น้ำท่วมเพื่อเร่งช่วยอพยพ
1: ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ย
0: เอออย่าไปช่วยอย่างเดียวนะเอาข้าวไปกินด้วยน้ำไม่ด้วยออกแต่เอาไป
1: เอาไปด้วยครับ
0: อาหารปรุงสุกน้ำดื่มโอ้เอาไปเยอะแยะ
1: ยารักษาโรคก็มีไป
0: ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน
1: พร้อมรับปากชาวบ้านว่ายังไง
0: จะเร่งประสานกับกรมโยคะโยธาธิการและผังเมืองให้เป็นดำเนินการ
1: สูบน้ำใช้เครื่องได้ทั้งสองตัวโดยเร็วที่สุด
0: จะขอให้ทางจังหวัดได้ช่วยเหลืออีกทางนึงบริเวณท่าแกเป็นพื้นที่ต่ำมีจุดรับน้ำจากสี่ตำบลได้แก่เขาพะงาม
1: ตำบลเขาสามยอด
0: ตำบลถนนใหญ่แล้วก็ตำบลท่าแคหัวน้ำทั้งหมดไหลมารวมกันที่
1: ตำบลท่าแคเนี่ย
0: โดยมีโรงสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที
1: ่ลงสู่คลองชัยนาทป่าสักเนี่ยนะ
0: หากยังเปิดเครื่องสูบน้ำได้เพียงเครื่องเดียวการระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่ทันอย่างแน่นอน
1: เมืองลบบุรีไง
0: เมืองลบบุรีไม่ใช่
1: เมืองอะไรอ่ะ
0: 2,000 บุรี
1: เป็นเมือง 2,000 บุรียังถูกน้ำท่วมอีกนะ
0: บอกเขาสิทำไมถึงเรียก 2,000 บุรี
1: น่าสงสารคนลบบุรี
0: ตัวเองอ่ะ
1: ผมโดนปรับมา 2,000
0: เป็นเรื่องเป็นราวอยู่ตรงเนี้ยนะ
1: ผมพูดอยู่บ่อยๆนะโดนแล้วโดนจริงๆโดนเจอกันได้ฉายาน่ะ
0: เดี๋ยวจะมองหน้าประจีนบุรีฟังรายการเพลงมีข่าวหน่อยนึงด้วยนะครับส่วนที่ทุ่งสง

0: เยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: สวยจนล้นไป
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ของใครชายใดทั้ง
7: หมดนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: ไม่ต้องเขียน

0: ดีจ้ะจะเขียว
1: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
2: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
1: กระสอบสีเขียว
3: ของมารวยทีวี
0: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอน
2: ประจำปี2569และกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอีก1วันสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาน
4: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรให้ตำเจ้าวเ

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: เมื่อเวลา8นาฬิกาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กันยายน2559เห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ยอมความกดอากาศต่ำตัวการทำฝนตกหนักเคลื่อนออกจากไทยไปแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากใน42จังหวัดทั่วไทยคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่18บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างรวมถึงภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนในภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งในวันนี้ยังมีพื้นที่42จังหวัดทั่วไทยที่ต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากในจำนวนนี้เป็นพื้นที่สีแดงเสี่ยงเกิดฝนตกหนักมาก13จังหวัดที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนนี้ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ช่วงข้อมูลสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคอัลไซเมอร์พบในวัยใดบ้างและสาเหตุคืออะไรติดตามกับคุณชนากาเหลี่ยมทองครับ
6: ข้อมูลสุขภาพ
7: โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุดจากสถิติทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปพบว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์ประมาณร้อยละ 3-6และพบว่าผู้ป่วยเพศหญิงเป็นมากกว่าเพศชายส่วนในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่านั้นพบโรคนี้น้อยและส่วนใหญ่เกิดจากโรคทางพันธุกรรมแม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุจะมีข้อมูลใหม่ๆเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคเพียงแต่ทราบว่าพยาธิวิทยาและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีระวิทยาที่เป็นผลทำให้เกิดอาการต่างๆและทราบปัจจัยต่างๆที่อาจทำให้เกิดโรคนี้ดังนั้นในทางการแพทย์ปัจจุบันจึงยังไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้แต่อาจควบคุมอาการต่างๆของโรคนี้ได้ในระดับหนึ่งโดยการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีระวิทยาของโรคนี้ส่วนการป้องกันก็เช่นเดียวกันคือไม่สามารถป้องกันได้เด็ดขาดเพียงแต่ชะลอการเกิดอาการหรือลดความรุนแรงของอาการโรคดังกล่าวโดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ชักนำให้เกิดอาการของโรคชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
8: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ

0: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับดำเนินรายการโดยผมเพชรอดิศรนะครับอยู่กันตรงนี้นะครับเป็นประจำทุกวันนะครับเรียกว่ามีสิ่งดีๆมามอบให้และมีความจริงใจมาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็มีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสูตรซึ่งนำพาให้เรามีความสุขมากนะครับแล้วก็ความทุกข์น้อยด้วยถ้านำคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติกันนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับแล้ววันนี้เพชรอดิศรนะครับก็จะนำเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็มาคุยมานำเสนอแล้วก็มามอบให้นะครับในผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้นะครับเรียกว่าหลายๆคนบอกโอ้โหดีจริงๆเลยนะตั้งแต่ได้ฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยและนำเรื่องราวของพระพุทธองค์เนี่ยไปปฏิบัติคำสอนเนี่ยนะครับที่ท่านได้ตรัสรู้มากว่า 2,500 กว่าปีนะครับตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาคัดง้างในคำพูดของพระพุทธองค์ได้นะครับพระองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องนะครับเป็นศาสดาเอกของโลกนะครับใครลองเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้นั่งโสดลงฟังนะครับแล้วก็ทรงจำทำนั้นไว้และนำไปปฏิบัติก็จะรู้นะครับว่าคำสอนของพุทธองค์นั้นมีเหตุและมีผลและมีปัจจัยที่จะนำพาให้เรามีความสุขมากความทุกข์น้อยได้จริงๆนะครับจนสามารถที่จะหาหนทางออกจากความทุกข์ได้นั่นก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองนะครับแล้ววันนี้เพชรอดิศรก็จะนำให้คุณฟังเนี่ยได้รู้ว่าการละนิวรณ์5เนี่ยนะครับเราควรทำอย่างไรก่อนที่เราจะเจริญอานาปานสติสมาธิหลายๆคนบอกเอ๊ะนั่งสมาธิแล้วทำไมไม่รู้เรื่องเลยนั่งแล้วมันจิตไม่นิ่งนะครับไม่เป็นสมาธิไม่มีความตั้งมั่นเลยมันเดี๋ยวก็แวบนู่นแวบนี่ฉะนั้นเราต้องทำแบบนี้นะครับเราควรที่จะต้องละนิวรณ์5ให้ได้ก่อนนะครับนิวรณ์5นะครับก็คือกามฉันทะนี่แหละครับสิ่งที่เรายังมีความรู้สึกเนี่ยยังหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงโพธิภะธรรมอารมณ์ยังมีความรู้สึกสัมผัสทางระหว่างเพศอยู่น่ะในช่วงขณะนั้นๆเราก็จะไม่มีความเป็นสมาธิหรือว่าเราเจริญอานาปานสติสมาธิเราก็จะไม่มีจิตที่ตั้งมั่นนะครับเนี่ยถ้าเรามีความคิดอยู่ในหัวแบบนี้เราก็จะปฏิบัติได้ยากนะครับเจริญภาวนาเนี่ยมันเรียกว่าเข้าถึงสมาธิได้ยากนั่นเองนะครับเนี่ยกามฉันทะบางทีเราคิดอยู่แต่เรื่องแหมรูปนี้สวยนะรสนั้นก็อร่อยนะครับกลิ่นนั้นก็หอมแหมได้ยินเรื่องนั้นก็เก็บมาคิดเขาชมเราก็เพิ่มใจคิดแล้วก็ว่าเราตำหนิเรานินทาเราเราก็ทุกข์ใจเนี่ยมันก็เลยทำให้เรามีความไม่เรียกว่าจิตเนี่ยไม่มีสมาธินั่นเองนะครับหรือว่ายังพัวพันยังรู้สึกแหมมีความรู้สึกระหว่างเพศอยู่นะครับนั่นก็คือกามฉันทะที่เราจะต้องปล่อยวางก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาทำอะไรก็แล้วแต่เจริญอานาปานสติสมาธิเราก็ควรที่จะต้องละนิวรณ์5ให้ได้นี่ข้อที่1 นะครับข้อที่2ก็คือพยาบาทครับจะนั่งสมาธิก็ยังมีจิตใจแหมอาฆาตแค้นพยาบาทหมั่นไส้คนอื่นโกรธโมโหพยาบาทอาฆาตแค้นนี่แหละอาฆาตมาดร้ายใครอยู่ยังผูกใจเจ็บอยู่กับคนนั้นจะมาเจริญอานาปานสติสมาธิก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับมันทำให้เราจิตขุ่นมัวนะครับจิตไม่มีสมาธิอย่างแน่นอนนี่ข้อที่2ฉะนั้นเราควรจะต้องละข้อที่1กามฉันทะ2พยาบาทเนี่ยอาฆาตแค้นมาดร้ายต่างๆที่เราทำให้โกรธโมโหนะครับพยาบาทอาฆาตแค้นต่างๆเราควรที่จะต้องละก่อนที่เราเจริญอานาปานสติสมาธิหรือว่าการเจริญภาวนานั่นเองนะครับและ3ครับทินิมิทะนะครับตอนที่เราเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยถ้าเราง่วง นอนโอ้โหง่วงเหานอนต่างๆง่วงนอนเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่มีสมาธิอยู่แล้วแล้วก็ฟุ้งจิตใจหดหู่นะครับจิตหดหู่ง่วงหาวฮะง่วงมากๆโอ้ยหาวอีกแล้วนะเนี่ยแหละมันก็จะทำให้เราเจริญภาวนาได้ยากทำสมาธิได้ยากแน่นอนถ้าเรามีความง่วงนอนอยู่ณตอนนั้นแล้วก็มีจิตหดหู่เศร้าหมองอยู่แบบนี้มันทำให้เราไม่เกิดสมาธิเจริญภาวนาทำอย่างไรก็ไม่เป็นสมาธิอย่างแน่นอนนะครับนี่แหละต้องควรละให้ได้นิวรณ์ข้อที่3นะครับแล้วก็นิวรณ์ข้อที่4นะครับอุทธัจจกุกุจจะนะครับก็เป็นการฟุ้งซ่านรำคาญนี่จิตฟุ้งซ่านคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีรำคาญโอ้โหได้ยินเสียงอะไรก็วอกแวกวอกแวกรำคาญไปหมดเลยทำอะไรก็ไม่ถูกใจใครทำอะไรก็เก็บมาอยู่ในหัวเราสม่ำเสมอโอ้ยมันฟุ้งซ่านมันรำคาญไปหมดนะครับเนี่ยทำอานาปานสติสมาธิหรือว่าเจริญภาวนาอย่างไรก็ไม่มีการที่จะเป็นสมาธิอย่างแน่นอนจิตไม่มีตั้งมั่นอย่างแน่นอนฉะนั้นเราต้องตัดตัวนิวรณ์ข้อที่4นี้ด้วยนะครับก็คือฟุ้งซ่านรำคาญนั่นเองนะครับและนิวรณ์ข้อที่5นะครับวิกิจจิตฉานะครับวิจิตกิจฉาก็คือการลังเลสงสัยอยู่นะครับลังเลสงสัยในคำสอนของพุทธองค์ลังเลสงสัยในเรื่องต่างๆไปหมดเลยมันทำให้กังวลไปหมดนะครับกังวลลังเลสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆเอามาขบเอามาคิดในจิตในใจมันก็ทำให้เราเกิดความกังวลใจจะมานั่งเจริญภาวนาอานาปานสติสมาธิมันก็ไม่ทำให้เรามีจิตใจตั้งมั่นนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องควรละให้ได้ทั้งหมดในนิวรณ์5นี้นะครับและถ้าเราละได้แล้วเราก็จะรู้ว่าตอนที่เราเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยเราก็จะได้ผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ถ้าเราทำได้นะครับพระองค์บอกว่าการเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยนะครับเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆนะครับมากกว่าการใส่บาตรทำทานให้แก่สัตว์เดรัจฉานนะครับเป็นโอ้โหหมื่นๆครับทำเป็นหมื่นครั้งก็ไม่เท่ากับการเจริญอานาปานสติสมาธิเพียงครั้งเดียวเพียงแค่เราเข้าถึงนะครับสมถวิปัสสนาได้ก็คือการเจริญอานาปานสติสมาธิทำสมาธิได้แล้วก็การพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่เที่ยงเห็นการเกิดดับเนี่ยแหละนะครับถ้าเราทำได้แบบนี้ทำเพียงแค่ครั้งเดียวมากกว่าการที่เราทำทานกว่าสัตว์เดรัจฉานมากกว่าการทำทานกับคนที่ไม่มีศีล นะครับมากกว่าการทำทานกับคนมีศีล มากกว่าการทำทานนะครับพระโสดาบันนะครับนี่แหละนะครับมากกว่านะครับกับการทำทานกับพระอรหันต์มากกว่าการทำทานกว่าพระโพธิสัตว์ปัจเจกกับพุทธเจ้านะครับอานาปานสติสมาธิเนี่ยนะครับมากกว่าการทำทานนะครับทำบุญกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมากกว่าการสร้างกุฏิวิหารมากกว่าการรักษาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากกว่าการรักษาศีลโอ้โหมากกว่านะครับเนี่ยแหละครับการเจริญอานาปานสติสมาธิมากกว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่คือคำสอนของพระพุทธองค์และพระพุทธองค์ทรงตรัสมาพระพุทธองค์ทรงตรัสออกมาแล้วพระองค์พูดผิดไม่ได้นะครับฉะนั้นจึงบอกว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆนะครับและการเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยนะครับก็เป็นการที่เราเนี่ยถ้าเราเข้าถึงนะครับมันก็จะเป็นกุศลที่หนุนนำเรานะครับพระพุทธองค์บอกว่าการที่เราเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยก็จะทำนำพาให้เรามีโภคทรัพย์มากนะครับมีชื่อเสียงที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน นะครับแล้วก็มีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปอย่างแน่นอนไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมอย่างแน่นอนนะครับการเจริญอานาปานสติสมาธิเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่นะครับถ้าเปรียบเสมือนว่าเราทำในวันนี้เราก็เปรียบเสมือนกับการเก็บแบงค์พันแต่ถ้าเราทำทานทั่วไปนะครับกับการให้ทานกับผู้ไม่มีศีลมีศีลก็ได้เหมือนกันแต่ก็ยังได้น้อยนะครับในสมัยพระพุทธองค์ทรงไปดูในอดีตชาตินะฮะตอนนั้นใช้บุพเพนิวาสานุสติญาณ นะครับในการดูในชาติก่อนที่พุทธองค์นะครับทรงเป็นเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีนะครับเคยทำทานกับบุคคลทั่วไปเนี่ยเป็นหมื่นครั้งพระพุทธองค์บอกว่าเพียงแค่เจริญอานาปานสติสมาธิครั้งเดียวเนี่ยกุศลตัวเนี้ยมากกว่าตอนที่ทำทานให้กับคนเป็นหมื่น คนในตอนนั้นอีกนะครับนี่แหละถึงเพชรดิศรจึงอยากเชิญชวนพ่อจ๋าแม่จ๋าปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอามาทำเจริญอานาปานสติสมาธิกันนะครับเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่นะครับถ้าเปรียบเสมือนว่าวันนี้เพชรดิศรอยากจะให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาที่ฟังรายการของเพชรดิศรอยู่เนี่ยเราเนี่ยควรที่จะต้องทำประกันภพประกันชาติของเราไว้นะครับถ้าเปรียบเสมือนตอนเนี้ยเรายังทำประกันชีวิตเลยนะครับประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันรถยนต์เราก็ยังทำใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุมันซ่อมได้แต่เราเคยคิดบ้างไหมนะครับเราต้องทำประกันภพประกันชาติของเราที่เราความตายเนี่ยมันมีแน่นอนนะครับเนี่ยอย่างวันนี้ผมไปเยี่ยมบุคคลท่านหนึ่งที่เคารพก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลคนป่วยเต็มไปหมดฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องมีแน่นอนกับชีวิตนี้ที่ต้องมานอนจมอยู่กับความเจ็บป่วยไม่สบายอย่างแน่นอนฉะนั้นแต่สุดท้ายแล้วคืออะไรครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องลารับดับโลกนี้ไปอย่างแน่นอนแต่เรารู้ไหมครับว่าเราจะไปไหนเพราะเราเกิดแก่เจ็บตายต้องมีแน่วันสุดท้ายของเราต้องมาถึงแน่นอนแต่เราเตรียมตัวหรือยังเราเตรียมพร้อมหรือยังพระพุทธองค์บอกว่าอย่าประมาทเพราะว่าการที่ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ยากแล้วนะครับและถ้าเราจุติหรือว่าจุติแปลว่าความตายถ้าเราตายจากโลกมนุษย์นี้ไปแล้วเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราจะไปเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาอีกครั้งเนี่ยลองเขี่ยเศษดินปลายเล็บมาครับนั่นแหละนะครับเทียบกับแผ่นดินมหาปฐพีก็คือเปรียบเทียบกับโลกใบนี้เรามีโอกาสไปเป็นมนุษย์อีกครั้งหรือว่าเป็นเทวดาเนี่ยก็แค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นแต่มนุษย์ทั้งโลกทั้งหมดเนี่ย 6,000 กว่าล้านชีวิตเนี่ยจะต้องไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเท่ากับดินมหาปฐพีนี่แหละนะครับก็คือมี5คติมีมนุษย์มีเทวดามีสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเราจะเลือกไปคติไหนเราต้องทำประกันภพประกันชาติเราไว้โดยการที่เราสะสมกุศลนะครับทานามัยศีลนามัยภาวนามัยอ่อนน้อมถ่อมตนนามัยทำดีนามัยทำความดีกันไว้นะครับอ่อนน้อมถ่อมตนหรือยังเนี่ยแหละอันนี้เป็นการสร้างกุศลบุญของเราสะสมไว้นะครับมี10ประการเช่นกัน1อทวนก่อนนะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็คือการสวดมนต์ก็ได้หรือว่าทำอานาปานสติสมาธิเนี่ยแหละมันเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นเราควรทำแบบนี้สมถวิปัสสนานะครับแล้วก็ทำความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็เป็นการสร้างบุญด้วยเช่นกันสร้างกุศลของเราเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำความดีทำความดีคิดดีทำดีพูดดีทุกเรื่องก็สะสมกุศลเหมือนกันนะครับและต่อไปนะครับการอุทิศกุศลบุญกุศลเมื่อเราจากเราทำทานเราใส่บาตรทอดผ้าป่าทำสังฆทานต่างๆเราก็อุทิศบุญนะครับ จริญเมตตาอุทิศส่วนกุศลเนี่ยก็เป็นการสร้างกุศลด้วยนะครับต่อไปก็คือการอนุโมทนาใหม่ก็อย่างเช่นเห็นเพื่อนไปทำบุญมาเราก็ยกมืออนุโมทนาเห็นพ่อแม่เพื่อพี่ป้าน้าอาทำสร้างบุญสร้างกุศลอะไรมาเราก็อนุโมทนากับเขาเราก็ได้บุญเช่นกันครับอนุโมทนาใหม่นะครับแล้วก็การฟังธรรมก็ได้บุญเช่นกันครับการประกาศธรรมนี่แหละอย่างที่ไปได้สอนพูดประกาศนำคำสอนของพระองค์มาบอกกล่าวให้ลุงป้าน้าอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ฟังก็ได้เป็นกุศลเหมือนกันนี่อย่างเราวันนี้มีโอกาสได้ฟังธรรมนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำไปเผยแผ่ไปบอกต่อคนใกล้ตัวญาติมิตรสนิทกันพี่ป้าน้าอาเอ้ยทำสิสะสมสิกุศลแบบนี้นะมาเจริญอานาปานสติสมาธิกันสิเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่นะเราไปบอกต่อเราก็ได้บุญเช่นกันประกาศธรรมนี่แหละฮะเป็นคนเป็นผู้ประกาศธรรมก็เป็นการสร้างกุศลด้วยเช่นกันแล้วก็ความคิดเห็นอย่างถูกต้องนะครับก็คือมีสัมมาทิฏฐินี่แหละหรือว่าความเห็นถูกความเห็นถูกอย่างเช่นเชื่อเลยว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงบาปบุญมีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นนี่แหละความคิดเห็นที่ถูกแบบนี้ก็จะนำพาให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลด้วยเช่นกันนะครับทำทุกวันนะครับมันจะสะสมเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็ทำเจริญอานาปานสติสมาธิแล้วก็สร้างบารมีของเราขึ้นไปเรื่อยๆเช่นทานบารมีศีลบารมีก็5ข้อเนาะแล้วก็เนคขมะบารมีก็นะอย่างวันพระเราก็อาจจะอภัมมจริยาแล้วถ้าเราอยู่ในเป็นคฤหัสถ์เราก็ห่างเหินจากการมีความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับสามีภรรยากันอันนี้ก็เป็นเนคขมะช่วยเช่นกันหรือว่าไม่กินข้าวเย็นวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอันเนี่ยงี้ก็วันทุกวันพระนี่เขาเรียกว่าเนคขมะด้วยเช่นกันนะครับการละเว้นในสิ่งที่มันเป็นกามคุณต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทำได้ด้วยนะอย่างเช่นสิ่งแบบนี้เราอาจจะอยากวันนี้เราอยากกินกุ้งจังเลยเราอดทนเราไม่ไปกินวันหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการสร้างเนคขมะด้วยเช่นกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับวันหนึ่งลองวันพระเราไม่ใช้เครื่องประทินผิวสิได้ไหมน้ำอบน้ำหอมน้ำปรุงต่างๆเพราะวันนี้เป็นวันพระเราอาจจะสร้างสิ่งที่มันฝึกตัวเองนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเนคขมะบารมีสามแล้วใช่ไหมฮะต่อไปครับปัญญาบารมีก็สะสมปัญญาโดยการฟังธรรมเนี่ยแหละนะครับเจริญภาวนาอานาปานสติสมาธิแล้วก็วิปัสสนาต่างๆพิจารณาต่างๆรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเสื่อมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับผมขนเล็บฟันหนังนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเสื่อมแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็ดับมันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่ใช่เป็นเรามันไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเสื่อมเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นไหมฮะเนี่ยให้เราพิจารณาแบบนี้มันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาเราเรียกว่าปัญญาบารมีแล้วก็วิริยะบารมีเราก็ฝึกความเพียรของเราบ่อยๆโดยการเจริญอานาปานสติสมาธิบ่อยๆเราก็มีความเพียรโดยการที่เราขยันเจริญอานาปานสติสมาธิทำอานาปานสติสมาธิเช้ากลางวันเย็น5นาที10นาทีก็ได้นะครับพระพุทธองค์บอกว่าไม่ให้เหินห่างจากฌานถ้าเราทำได้แบบนี้เช้ากลางวันเย็นเนี่ยแหละนะครับหนทางแห่งความก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่สมตนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติได้วิชาวิมุตติติยานทัศนะตัดสรู้ธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานนะครับในชาตินี้หรืออนาคตการอันใกล้อย่างแน่นอนถ้าเราปฏิบัติได้แบบนี้ก็ขออนุโมทนาทุกคนนะครับที่กำลังทำและทำอยู่และทำแล้วก็ขอให้มีหนทางก้าวเดินไปสู่อริยมรรคอริยผลนะครับให้สำเร็จกันทุกท่านทุกคนนะครับ แล้วก็ได้ความเป็นโสดาบันนะครับเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าถ้าได้ความเป็นโสดาบันแล้วก็7ชาติครับเท่านั้นไม่พ้นจากไปจากนี้จะเกิดเป็นมนุษย์เสจะเทวาเสจะแค่2ภพนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานอย่างแน่นอนนะครับนี่คือพระพุทธองค์ทรงตัดไว้พระพุทธองค์ทรงพูดผิดไม่ได้นะครับเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงกำหนดสมาธินะครับทุกคำพูดให้ร้อยเรียงร้อยและเป็นความระเบียบแล้วก็เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องนะครับตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาขัดง้างในคำพูดของพุทธองค์ได้นะครับมาต่อกันนะครับสร้างบารมีแล้ววิริยะบารมีแล้วนะครับแล้วก็ละทิ้งอกุศลครับแล้วก็สิ่งที่เราละทิ้งแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไม่กลับมาทำสิ่งที่เป็นอกุศลอีกแล้วเราก็สร้างเราก็ควรทำสิ่งที่เป็นกุศลกรรมมาบท10เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ไม่ควรละทิ้งสิ่งที่เราทำกุศลกรรมบท10แล้วแล้วเราก็ยังต้องชวนคนอื่นมาสร้างกุศลกรรมบท10กันแล้วก็เราก็ควรที่จะสรรเสริญกับคนที่เขาทำกุศลกรรมบท10แล้วก็ยินดีกับเขาเมื่อเห็นเขาทำกุศลกรรมบท10ก็จะได้เป็นนี่แหละนะครับกุศลกรรมบท40เลยนะครับดีมากๆเลยนะครับชวนกันทำถ้าทุกๆบ้านนะครับทำได้แบบนี้กุศลกรรมบท10ทุกๆบ้านก็จะก้าวนะครับเข้าใกล้พระโสดาบันนะครับและยิ่งมีโอกาสได้สดับฟังคำตถาคตท่องคำให้ขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นที่ถูกนะครับก็จะนำพาเราไปสุคติสวรรค์พระพุทธองค์บอกว่าถ้าครั้นหลงลืมสติในช่วงที่เราอาจจะเกิดอุบัติเหตุแต่เราอาจจะไม่รู้ในชีวิตเราเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอาจจะนั่งรถออกไปโดนรถชนเปี้ยงเราหมดสติขาดกายสัพเพทากายแตกทำลายนะตอนนั้นโดยฉับพลันพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเรามีโอกาสได้เจริญอานาปานสติสมาธิแล้วก็การได้สดับฟังธรรมคำของพุทธองค์คำตถาคตท่องคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็จะนำพาเราไปสู่สุคติสวรรค์ไปเกิดในชั้นพรหมกายิกานังเทวานังนะครับไปอยู่ในชั้นพรหมกายิกานังเทวานังแล้วเนี่ยนะครับไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะระลึกธรรมแล้วก็จะบรรลุธรรมได้เองหรือ2พระภิกขุผู้มีฤทธิ์ไปแสดงธรรมแล้วเราไปได้ยินได้ฟังแล้วเราก็บรรลุธรรมในชั้นพรหมกายิกานังเทวานังหรือเทพบริษัทด้วยกันแสดงธรรมด้วยกันเราไปได้ยินได้ฟังเทพบริษัทแสดงธรรมแล้วเราก็บรรลุธรรมที่นั่นนะครับหรือเทพบริษัทรุ่นพี่เตือนเทพบริษัทรุ่นน้องแล้วเราทรงจำธรรมนั้นได้แล้วเราก็บรรลุธรรมนี่แหละนะครับพระพุทธองค์บอกว่าทรงฟังคำตถาคตบ่อยๆฟังเนียงเนืองท่องคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิแล้วก็จะนำพาเราไปสุคติสวรรค์นะครับเราไม่ไปสู่อบายภูมิทุคติวินิบาตนรกนะครับเพราะว่าถ้าเราลงไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกแล้วเนี่ยมันโอกาสที่จะกลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดายากมากมากมากมากเลยนะครับกว่าจะมาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาอีกครั้งฉะนั้นยิ่งถ้าเราประกันตนเนี่ยที่พระได้สอนบอกว่าเราควรทำประกันภพประกันชาติขนาดในชีวิตประจำวันเรายังทำประกันชีวิตเลยประกันสุขภาพเลยนะครับประกันรถยนต์ประกันบ้านอัคคีภัยแต่เราลืมประกันตัวเราไหมที่เราจะต้องตายจากโลกนี้ไปฉะนั้นการทำประกันพบประกันชาติประกันตัวเราว่าจะไปสู่สุคติสวรรค์เนี่ยเราทำหรือยังถ้าเรามองเห็นสิ่งที่เพชรอดิศรนำมาคุยกันวันนี้เอาธรรมะของพระองค์เนี่ยเราควรรีบเร่งทำพระพุทธองค์บอกว่าควรรีบเร่งทำและให้เห็นอริยสัจ4ให้เร็วที่สุดถ้าไฟลุกโชนอยู่บนหัวเราต้อง รีบดับทันทีอย่างไรอย่างนั้นก็คือควรที่จะรู้ธรรมะในอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคให้เร็วที่สุดแล้วก็เจริญอานาปานสติสมาธิกันนะครับเนี่ยแหละจะนำพาเราไปสุคติสวรรค์หรือว่าได้ความเป็นโสดาบันนะครับก้าวล่วงความเป็นปุถุชนนะครับเข้าสู่ระบบสมตนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมรู้ชัดเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลือฝ่ายอกุศลนะครับดับอสุวะกิเลสต่างๆแล้วก็เราก็มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานกันนะครับเนี่ยแหละนะครับและถ้าเรารีบประกันตนของเราไว้ประกันในภพในชาติหน้าต่างๆเราก็ต้องรีบควรทำแบบนี้เพราะมันเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่นะครับเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้มาตั้งแต่คืนปรินิพพานคืนแรกจนถึงคืนปรินิพพานเนี่ยนะครับไม่มีใครมาคัดง้างในคำพูดของพระพุทธองค์ได้นะครับเราจึงศรัทธาและลงมั่นได้เลยและรับปฏิบัติตามได้เลยว่าเราจะไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมเราจะไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนนะครับรีบทำรีบปฏิบัตินะครับเพราะการทำวันนี้เราก็จะสะสมกุศลผลบุญนี้ไปสู่สุคติสวรรค์อย่างน้อยนะครับถ้าเราได้เป็นอะเทวดาก็ยังดีกว่าที่จะต้องลงไปสู่อบายทุกขติวิบัตินรกยิ่งถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันขบเคี้ยวกินกันตลอดเนี่ยมันก็จิตมันก็จะมีความผูกพยาบาทอาฆาตเพราะมันต้องกัดกินสู้กันตลอดอ่ะยังเห็นงูกินเขียดเห็นไหมฮะต่างๆงูกินหนูบ้างนี่สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยปลาใหญ่กินปลาเล็กเนี่ยแหละครับความเป็นอัตภาพของสัตว์เดรัจฉานมันก็จะอยู่แบบนี้มันก็จะอยู่ซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆพระองค์บอกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเป็นวิสัยขันตายแล้วเนี่ยนะครับจุติจากความเป็นอัตภาพของสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นวิสัยจะกลับมาเป็นมนุษย์เทวดาเนี่ยแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นแต่สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นวิสัยต้องได้รับอัตภาพในความเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นวิสัยนั้นเท่ากับดินมหาปัตตภีจะอยู่แบบนี้ตลอดและกว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลายาวนานเหลือเกินนะครับอย่างน้อยเราทำทานศีลภาวนานะครับเป็นเทวดาในชั้นจตุมหาราชิกาเทวดาในชั้นยามานะครับหรือว่าชั้นดาวดึงชั้นดุสิตชั้นนิมมานนรดีปรมินิสวัตีหรือว่าจะเป็นพรหมกายิกานางเทวนางหรือจะเป็นพรหมในชั้นอภัสระพรหมในชั้นสุภกินหะพรหมในชั้นเวหาภาระหรือว่าถ้ายิ่งเราทำฌานสมาธิได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานามนาวสัญญายตนะก็จะยิ่งเป็นเทวดาในรูปภพอรูปภพก็สูงยิ่งขึ้นไปอีกหรือถ้าเป็นก้าวล่วงความเป็นโสดาบันสกทาคาอนาคามีก็เป็นชั้นคณิฏฐาโกรังโกละหรือเอกพีชีนะครับจนถ้าเราปรารถนาหลายๆคนก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาหลายๆคนก็มุ่งมั่นปรารถนาเป็นโพธิสัตว์นะครับเรียกว่าเจาะคิวกันที่จะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในองค์ต่อๆไปนะครับแต่บางองค์ก็รู้แล้วว่ามันอีกการนานไกลเหลือเกินฉะนั้นก็ละในการสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็ละภพละชาติเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ดีกว่านะครับก็สำเร็จมรรคผลนิพพานกันไปนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกปฏิบัติแบบไหนแต่แน่นอนครับผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ที่ไปสอนชวนพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอา ญาติพี่น้องชวนกันทำก็คือการเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยแหละนะครับเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆเลยนะครับเพียงแค่เราเมื่อเราออกสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างแต่ถ้าเราเป็นฆราวาสเราก็อยู่ตามคนไม้อยู่เรือนว่างก็ได้คูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้มีสติหายใจเข้ายาวให้รู้มีสติหายใจออกยาวให้รู้มีสติหายใจเข้าสั้นให้รู้มีสติหายใจออกสั้นให้รู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้เนี่ยแหละนะครับกำหนดสมาธิอยู่แบบนี้พอเมื่อเราเข้าสมถะได้สักความเป็นสมาธิแล้วเราก็สามารถที่จะทำการวิปัสสนาได้วิปัสสนาก็คือการพิจารณาเนี่ยนะครับว่าเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งปวงการพัดพาจากของเป็นอันเป็นที่รักพัดพาจากคนเป็นที่รักต่างๆมันนำพาให้เรามีความทุกข์ทั้งนั้นนะครับแล้วเราก็มายึดติดกันยึดติดอะไรฮะยึดติดผมขนเล็บฟันหนังตาหูจมูกลิ้นกายใจยึดติดกายหรือรูปของเรายึดติดความสุขความทุกข์เวทนาต่างๆยึดติดในสัญญาความจำได้หมายรู้ในอดีตต่างๆยึดติดในสังขารความคิดปรุงแต่งในอนาคตต่างๆยึดติดต่างๆในวิญญาณรู้แจ้งในอารมณ์ต่างๆพอเรามายึดติดเราก็สร้างความทุกข์ให้กับเราได้ฉะนั้นเราต้องพิจารณาบ่อยๆนะครับเอาแล้วนะครับแล้ววันนี้ครับสิ่งดีๆที่พระสอนจะนำเสนอก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับถ้าใครฟังธรรมมรรคของพระพุทธองค์แล้วอย่าลืมนำสิ่งดีๆแบบนี้ไปประกาศไปบอกต่อให้มาชวนกันมาเจริญกุศลกรรมบท10แล้วก็เจริญอานาปานสติสมาธิกันเป็นการประกันพบประกันชาตินำพาเราไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมอย่างแน่นอนแล้วไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆนะครับเราจะลารับดับโลกวันไหนเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเรามีการทำประกันตนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าประกันพบประกันชาติของเราเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะมีความสุขมากเพราะเราไม่กลัวแล้วเพราะว่าเราได้ทำในชาตินี้ไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะก้าวไปสู่สุคติสวรรค์อย่างแน่นอนเราไม่ไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกอย่างแน่นอนฉะนั้นต้องรีบทำครับประกันพบประกันชาติกันไว้ขนาดในชีวิตประจำวันเรายังทำประกันรถยนต์ประกันสุขภาพประกันอัคคีภัยประกันโน่นประกันนี่ประกันชีวิตห่วงลูกห่วงหลานเราตายไปเดี๋ยวลูกหลานจะได้เงินนะแต่เราลืมไปหรือเปล่าเราลืมทำประกันพบประกันชาติไว้ไหมว่าถ้าเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเราจะไปสู่โลกใหม่โลกอื่นของเราเนี่ยเราจะไปเลือกไปทางไหนเพราะเห็นการเกิดไหมครับมีไหมครับมีกันทุกวันเกิดกันทุกวันเดี๋ยวเกิดแล้วมีตายไหมครับมีเจ็บมีตายกันทุกวันเหมือนกันฉะนั้นวันตายเรามาถึงแน่นอนวันสุดท้ายเรามาถึงแน่นอนใครก็หลีกหนีความตายไม่ได้จะเป็นราชายาจกเป็นบัณฑิตเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาจะเป็นโจรผู้ร้ายเป็นตำรวจเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นคนมหาเศรษฐีหรือว่าคนไม่มีอันจะกินต่างๆคนพิการทุกสาขาอาชีพครับหรือว่าจะเป็นพระสงฆ์ก็ต้องตายหมดฉะนั้นเรารู้แบบนี้แล้วความตายมีแน่แต่เราลืมทำประกันพบประกันชาติกันไว้ฉะนั้นเรารีบทำกันครับกุศลกรรมบท10แล้วก็เจริญอานาปานสติสมาธิเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่อันชนเหล่าใดไม่หลงลืมกายคตาสติอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมความเป็นอมตะธรรมอันชนเหล่าใดได้เสพครบกายคตาสติอันชนเหล่านั้นได้เสพครบความเป็นอมตะธรรมอันชนเหล่าใดได้บริโภคกายคตาสติอันชนเหล่านั้นได้บริโภคความเป็นอมตะธรรมกายคตาสติก็คืออานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับฉะนั้นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่เราจะนำพาเราไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมเราจะไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนครับวันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆนะครับและขอบคุณนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆด้วยรับประทานกันหรือยังครับพ่อจ๋าแม่จ๋าปู่ย่าตายาย วันนี้ความสุขมากความทุกน้อยให้กับสุขภาพของเรารับประทานกันนะครับกับผลิตภัณฑ์น้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกชีวโกรับประทานแล้วชื่นใจสดชื่นเพราะมีวิตามินและสมุนไพรที่หลากหลายทำให้เราได้รับวิตามินและสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยหลายๆอย่างนะครับเช่นตังถังเช่าโสมเกาหลีถังเช่าจากทิเบตชะเอมเทศไบโอตินแบคเทอแรนนะครับกระชายดำเห็ดลิ้นจือเก่ากี้นะครับรวบรวมวิตามินและสมุนไพรอยู่ในนี้อย่างครบถ้วนและอยู่ในขวดปริมาณใหญ่มากๆนะครับ750มิลลิลิตรเลยนะครับและราคาขวดหนึ่งเนี่ยนะครับ800บาทเท่านั้นผมส่งฟรีให้ทั่วประเทศด้วยนะครับมีคำถามถามว่าเอ๊ะเพชรอดิศรและลุงป้าเนี่ยตายายปู่ย่าเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยรับประทานได้ไหมกับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตภูมิแพ้หอบหืดเกาไมเกรนมะเร็งกระเพาะเบาหวานความดันหัวใจเนี่ยรับประทานได้ไหมต้องบอกเลยนะครับว่ารับประทานได้ทุกอาการเจ็บป่วยเพราะไม่ใช่ยาเป็นอาหารเสริมครับไปลดทอนในส่วนที่เกินไปเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดลองเอาไปรับประทานกันดูนะครับ1ขวดปริมาณ750มลลิตร800บาท1ขวดซื้อในราคา800บาทแล้วผมส่งฟรีทั่วประเทศยังไม่พอเท่านั้นและช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1ขวดผมแถมฟรีอีก1ขวดครับเท่ากับเหลือแค่ขวดละ400บาทเท่านั้นแต่ถ้าคุณผู้ฟังสั่ง2ขวดครับ2ขวดลดทันทีครับเหลือขวดละ750บาท2ขวดตกอยู่ที่1,500 บาทเท่านั้นแล้วผมแถมฟรีอีก2ขวดแล้วผมแถมฟรีอีก2ขวดเท่ากับได้ไป4ขวดครับเท่ากับได้ไป4ขวดหารออกมาแล้ว4ขวดนี้จ่าย 1,500 ส่งฟรีทั่วประเทศเหลือขวดละ375บาทกับคุณภาพแบบนี้เข้มข้นทุกหยาดหยดรสชาติที่อยากดื่มกับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวาโกโอ้โหสุขภาพดีจริงๆนะครับลองดื่มกันดูนะครับเพราะเป็นความประทับใจแล้วก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆที่หลายๆคนไปรับประทานแล้วบอกต่อกันมากๆเลยนะครับขอบคุณคุณลุงหยุ่นด้วยนะครับวันนี้สั่งเพิ่มไปอีกนะครับบอกว่าจากที่เดินไม่ไหวเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นมาเดินได้แล้วนะครับแต่เหลือกำลังนิดหน่อยดีใจด้วยจริงๆนะครับคุณลุงหยุ่นแกเป็นอัมพฤกษ์เนาะดีใจด้วยจริงๆนะครับก็รับประทานน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกสูตรใหม่สูตรเข้มข้นเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่สั่งซื้อบำรุงสมองสายตากันด้วยนะครับขอบคุณหลายๆท่านหลายๆคนที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันเข้ามานะครับกับอาหารเสริมบำรุงสายตาดีสตาร์นะครับ1กระปุก650บาทแต่ถ้าสั่งวันนี้1กระปุกผมแถมฟรีอีก1กระปุกแต่ถ้าสั่ง2กระปุกครับผมแถมฟรีอีก2กระปุกครับ2กระปุกแถม2กระปุกลดทันทีครับเหลือกระปุกละ600 2กระปุก 1,200 ใช่ไหมครับผมแถมฟรีอีก2กระปุกเท่ากับได้4กระปุกตกเหลือกระปุกละ300จะเป็นเคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทองหรือสูงวัยก็สั่งซื้อในราคาเดียวโปรเดียวกับดีสตาร์อาหารเสริมบำรุงสายตาเลยนะครับหรือว่าจะเป็นอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงรูเซียเคลียร์ปัญหาทุกอย่างของผู้หญิงนะครับคืนความสาวผิวขาวอมชมพูหน้าอกตึงๆภายในกระชับก็รับประทานรูเซียราคาเดียวโปรเดียวกันเป๊ะๆจะเอาเคลุกสัก2รูเซียสัก2ก็ได้นะครับอย่างจ่ายมา 1,200 เนี่ยเลือกเคลุก2รูเซีย2ก็ได้เลยนะครับ4กระปุก 1,200 บาทเท่านั้นและกาแฟเทวาโดโอ้โหอร่อยมากหอมกลมกล่อมเบรนกันอย่างลงตัวอาราบิก้าโรบัสต้า1ห่อมี50ซองนะครับ1ห่อมี50ซองอร่อยมากอร่อยจัดเลยนะครับหอมในปากหอมในลำคอหอมในลมหายใจใครเป็นคอกาแฟต้องบอกเลยว่าต้องรับประทานคอกาแฟไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอร่อยมากสุขภาพดีด้วยครับกับ1ห่อ600บาท50ซองแต่ถ้าวันนี้สั่ง2ห่อผมลดทันทีเหลือ999บาทครับลดไปเลย201บาทเห็นไหมฮะเหลือ999บาทได้ไปเลยครับ100ซองนะครับแต่ถ้าคุณต้องการดูแลผิวหน้าของคุณให้ตึงเด้งเล่งใสไร้ฝ้าหน้าสว่างเป็นออร่าต้องอาหารผิวครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะครับตึงเด้งเล่งใสไร้ฝ้าหน้าสว่างกระจ่างใสต้องอาหารผิวของพี่สอนครับ1กระปุก500บาทเท่านั้นครับมี30กรัมปกติ 1,000 ผมลดทันทีเหลือ500บาทและแถมสบู่คูต้าน้ำนมข้าวให้อีก1ก้อนฟองนุ่มชุ่มกายครับและอาหารนี่แหละครับพอใช้อาหารผิวแล้วอย่าลืมครับกันแดดด้วยครับเนื้อบางเบาหน้าสว่างแล้วก็ไม่เหนอะหนะ SPF ถึง60เลยนะครับ1กระปุก 600ผมลดทันทีเหลือ300บาทและยังแถมสบู่คูต้าน้ำนมข้าวให้ด้วยเอาละครับสนใจอย่างไรโทรมานะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำอีกรอบนะครับ0894181818ครับหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังอยู่จังหวัดสิงห์บุรีอำเภอค่ายบางระจันนะครับตรงข้ามโรงเรียนหนองรีก็ไปซื้อได้ที่ร้านตัดผมคุณลุงสมคิดได้เลยนะครับทุกผลิตภัณฑ์ของไปสอนไปหาซื้อได้ที่ร้านตัดผมคุณลุงสมคิดอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีตรงข้ามกับโรงเรียนหนองรีก็ไปหาซื้อกันได้นะครับคุณ
1: คร
0: ับลุงหยุ่นกินน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกสูตรใหม่ไปกี่ขวดแล้วครับลุงหยุ่นครับ
1: เข้าขวดที่3
0: เข้าขวดที่3แล้วมีกำลังขึ้นเหรอครับลุงหยุ่นตอนนี้เริ่มลุกไหวเหรอครับเริ่มลุกไหวแล้วเหรอครับผมเริ่ม
1: เดินได้แน่นอน
0: โอ้เริ่มเดินได้ด้วยแต่ก่อนเป็นอัมพฤกษ์เหรอครับลุงหยุ่นตอนนั้นเป็นอัมพฤกษ์
1: เราไม่ยังใครโทรเข้ามา
0: ผมเองครับผมเองครับตอนนั้นเป็นอัมพฤกษ์เหรอครับลุงหยุ่นครับ
1: บอกว่าเย็นนี้มี
0: ใช่ใช่ผมใช่ครับเพชรไอสอนเองครับผมที่ลุงหยุ่นสั่งไปอีก3กระปุกอ่ะเนาะนะครับผม
1: คร
0: ับ ครับแล้วลุงหยุ่นครับแล้วลุงหยุ่นตอนนั้นเป็นอะไรครับเป็นอัมพฤกษ์เหรอครับลุงหยุ่นครับ
1: ผมเป็นไทรอยด์มาก่อน
0: อ๋อเป็นไทรอยด์นะครับผม
1: ผมเป็นไทรอยด์มาก่อนมาดูปีต้องปีอ่ะ
0: ครับผม
1: เป็นแทบไม่รอดอ่ะ
0: โอ้โหแล้วก็แทบไม่รอดนะครับแล้วกิน
1: เป็นยังมีพิษอ่ะ
0: แล้วกินน้ำสมุนไพรของพี่สอนมากี่ปีแล้วครับเนี่ยครับ
1: กินน้ำสมุนไพรมานี่นะก็หลายปีแล้วนะ
0: หลายปีแล้วเนาะครับตอนนี้พอกินสูตรใหม่แล้วเนี่ยกินไป3ขวดแล้วเหรอครับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกเนี่ยครับ
1: กินได้สร้างขวดกำลังกินคาอยู
0: ่โอ้เริ่มลุกได้เนาะลุงหยุ่นเนาะ
1: พอสักเดินไหวแล้ว
0: พอเดินไหวแล้วนะครับครับลุงหยุ่นนามสกุลอะไรนะครับลุงหยุ่นครับ
1: ฮะ
0: นามสกุลอะไรนะครับลุง
1: นามสกุลเลี้ยงอำนวย
0: เลี้ยงอำนวยเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรครับ
1: ขอตับบันดังเสี่ยง
0: เหรอเป็นคนจังหวัดอะไรนะครับ
1: คนวานนครปฐม
0: นครปฐมอำเภออะไรอ่ะครับผม
1: อำเภอกำแพงแสน
0: กำแพงแสนอยู่แถววัดอะไรนะครับอยู่แถววัดไหนนะครับ
1: วัดอ้อน้อย
0: อ๋อวัดอ้อน้อยเนาะครับผม
1: มันจะเลยวัดอ้อน้อยมาหน่อย
0: ครับผมถ้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวเยี่ยมเยียนกันเนาะลุงหยุ่นเนาะครับผม
1: วัดอ้อน้อยมาประมาณกิโลนึง
0: ครับผม
1: แล้วก็มีสหกรณ์โคนมนครปฐมสหกรณ์ใหญ
0: ่ครับผมครับแล้ววันนี
1: ้โค้งแล้วไปอยู่เทินกลับมาห้านะสหกรณ
0: ์ครับและรสชาติดื่มง่ายไหมครับลุงหยุ่นครับน้ำสมุนไพรตัวใหม่เนี่ยครับชิวโกเนี่ยครับ
1: ครับ
0: รับประทานง่ายไหมครับรสชาติอร่อยไหมครับ
1: รับประทานง่ายเป็นไร
0: ง่ายดีเนาะเอาละครับโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่เป็นเกียรติ
1: เพราะมันเป็นไรเนาะโอ้โหสารพัดมัน
0: ครับสารพัดเลยเนาะดีใจด้วยครับและตอนนี้เรียกว่าเริ่มลุกได้นะครับแต่เดี๋ยวต้องเสริมกำลังหน่อยเน
1: า
0: ะลุงเนาะครับแล้ววันนี้ก็สั่งตัวบำรุงร่างกายไปอีก3ขวดหรือ3กระปุกนะครับ
1: เ
0: ครับ
1: คู่แล้วย่างฟังว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
0: ครับดีใจด้วยครับเอาละครับขอบคุณลุงหยุ่นมากๆนะครับเลี้ยงอำนวยนะอยู
1: ่
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับลุงหยุ่นครับ
1: บ้านเลขที่18/2
0: หมู่ครับ
1: อำเภอกำแพงแสน
0: อำเภอกำแพงแสนเนาะ
1: บ้านเลขที่18/2
0: ครับผม
1: ตำบลห้วยขวาง
0: ครับห้วยขวางกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับ
1: ตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
0: ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณลุงหยุ่นมากๆนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณนะครับสำหรับลุงหยุ่นเลี้ยงอำนวยนะครับอยู่นครปฐมกำแพงแสนนะครับวันนี้สุขภาพเริ่มดีขึ้นมากๆเลยนะครับเริ่มลุกได้นะครับแล้วก็สั่งไปอีก3ขวดหรือ3กระปุกนะครับที่วันนี้รับประทานแล้วเห็นผลนะครับกับการได้ประสบการณ์ดีๆแล้วคุณฟังแล้วครับลองสั่งไปรับประทานกันดูนะครับจะทำให้เราสุขภาพดีนะครับถ้าใครสนใจอย่างไรก็โทรมาแล้ววันนี้ครับน้ำวิตามินสูตรไพ1ขวด800

0: แค่375บาทเท่านั้นโอ้โหคุ้มสุดๆแบบนี้กับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าพลาดด้วยประการและทั้งปวงนะครับสั่งทันทีนะครับส่งฟรีทั่วประเทศและถ้าต้องการบำรุงสมองสายตาดีสตาร์ครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นยักเยื่อยักย่อยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินรับประทานดีสตาร์นะครับ2แคปซูลก่อนนอน1กระปุกมี30แคปซูลครับ650บาทส่งฟรีด้วยนะครับและผมแถมฟรีอีก1กระปุกไปเลยครับวันนี้ซื้อ1แถม1ครับแต่ถ้าซื้อ2กระปุกผมลดทันทีเหลือกระปุกละ600 2กระปุก 1,200 และโปรโมชั่นวันนี้ผมแถมฟรีอีก2กระปุกเท่ากับได้4กระปุกตกกระปุกละ300บาทเท่านั้นจ่ายแค่ 1,200 ได้ไปถึง4กระปุกนะครับจะเป็นเคลูกดีราคาเดียวโปรเดียวกันเป๊ะๆเคลูกดีเนี่ยก็ทําหน้าที่คืนความสุขปลุกความเป็นชายทําให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทองหรือสูงวัยก็รับประทานเคลูกดีกันได้หรือว่าจะสั่งตัวลูเซียมิกแอนด์แมทรวมกับเคลูกดีไปก็ได้คืนความสาวผิวขาวอมชมพูหน้าอกตึงๆภายในกระชับรับประทานลูเซียกันราคาเดียวโปรเดียวกันเป๊ะๆหรือว่าจะเป็นกาแฟเทวโดโอ้โหอร่อยมากหอมกลมกล่อมลงตัวนะครับเข้มทุกเรียกว่าหอมในปากหอมในลมหายใจนะครับเรียกว่าใครที่เป็นคอกาแฟต้องรับประทานนะครับหอมในปากหอมในลำคอหอมในลมหายใจกลมกล่อมลมตัวและไม่หวานมากครับเป็นกาแฟดีต้อง
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดี
8: จริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้

แลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสดไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสดสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2: โปรมิกซ์ออยล์คณินบุญประเสริฐครับพลโทอดุลเตรียมนำกำลังพลช่วยขนย้ายสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังเหตุน้ำท่วมและอ่างเก็บน้ำประแสอ่างเก็บน้ำคลองระโอกจังหวัดระยองยังอยู่ในภาวะวิกฤตสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิ๊กกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: ะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเย็นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการนำกำลังทหารเข้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้มีการจัดกำลังคนยุทธปกรณ์โดยเฉพาะรถครัวสนามไปยังจุดศูนย์พักพิงของผู้อพยพเกือบทุกจุดโดยเฉพาะจุดที่มีการร้องขอหรือจำเป็นซึ่งส่วนไหนที่มีความเดือดร้อนสามารถติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดและปัจจุบันค่ายทหารทุกค่ายเปิดเป็นที่จอดยานพาหนะอย่างไรก็ตามวันนี้จะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังทราบข้อมูลจากบริษัทการบินไทยรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีการประสานเรื่องกระเป๋าของผู้โดยสารติดอยู่ที่สายพานและไม่มีใครลำเลียงออกมาฉะนั้นจะนำกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือมาต่อที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9แจ้งสถานการณ์อ่างเก็บน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองปัจจุบันระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสเข้าขั้นวิกฤตโดยมีปริมาณน้ำ331ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 112.20% ซึ่งเกินความจุเก็บกักสูงสุดที่322ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงของตัวเขื่อนจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดบานฝ่ายพับได้ลงโดยหากระดับน้ำในอ่างลดลงอยู่ที่ระดับที่สามารถยกบานฝ่ายพับได้โครงการจะดำเนินการยกขึ้นอีกครั้งตามความเหมาะสมทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์คาดว่าจะมีปริมาณน้ำล้นสปินเวย์ประมาณ 279.65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นด้านสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงรายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองระโอเขาจุกพนังรับน้ำสปินเวย์ด้านข้างชำรุดพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมามีความเสี่ยงกระทบหนักและอาจส่งผลถึงตำบลกองดินและคลองปูนกองพลพัฒนาที่1ส่งอากาศยานไร้คนขับพร้อมกำลังพลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองพลพัฒนาที่1โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยจัดอากาศยานไร้คนขับพร้อมกำลังพลประจำอากาศยานเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขึ้นสมทบกับมณฑลทหารบกที่11สำหรับอากาศยานไร้คนขับที่นำมาสนับสนุนประกอบด้วยอากาศยานไร้คนขับแบบตรวจการอัจฉริยะใช้สำหรับตรวจการและสำรวจพื้นที่เพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และวางแผนช่วยเหลือประชาชนและอากาศยานไร้คนขับแบบขนส่งสิ่งของทางอากาศ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
8: การใช้สุดยอดอาหารเสริมพืชควรอิ่มจำปาทองของในห้างประจวบจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบใช้ได้กับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวัง
9: ควรอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเลือดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องควรอิ่มจำปาทองครับ
8: ได้แพงกว่าทำไมได้แพงกว่าทำไมสนใจติดต่อ0818534139 0818534139
10: ทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประตูจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อย มันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิมไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเปิดมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
9: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนเพื่อนของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเล็ดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
10: พลิกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไคโตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองโทร0818534139 0818534139
11: ดังทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตของกวนอิมจำปาทองและกวนอิมไคโตซานสูตรสองเกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
9: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนเพื่อนของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเล็ดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
11: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอิมจำปาทองโทร0818534139 0818534139

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเปิดมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเลือดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818535

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการสบายๆ สไตล์กลอินครับโดยดีเจตะวันจันทาเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันทางคลื่นสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและ KCS Radio นะครับวันนี้เปิดด้วยเสียงเพลงนะตำนานจังหวัดลพบุรีเกลียดห้องเบอร์5เป็นบทเพลงที่เกิดจากเรื่องจริงๆนะครับเป็นตำนานของเพลงนี้ที่จังหวัดลพบุรีกับโรงแรมไทเปนะครับก็มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่รักกันสุดท้ายนะครับไม่ได้แต่งงานกันสาวไปแต่งงานกับคนอื่นเนื่องจากหนุ่มต้องไปราชการกลับมาอีกทีนึงปรากฏว่าสาวแต่งงานไปแล้วนะครับก็ไปพักที่โรงแรมชั้น2ที่ลพบุรีชื่อโรงแรมนี้คือโรงแรมไทเปนะครับซึ่งโรงแรมนี้ยังอยู่นะครับยังให้บริการอยู่แต่ว่าห้องเบอร์5นั้นเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วเนื่องจากว่าสมเด็จพระเทพเสด็จมาดูแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับก็เป็นตำนานจากเพลงเกลียดห้องเบอร์5โดยสยันสัญญานะครับนำมาฝากกันสบายสบายสไตล์กวนอินครับ0818534139แล้วก็0812801939ท่านฟังครับรายการของเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดซึ่งออกอากาศมาโอ้หลายสิบเป็นสิบปีกว่าแล้วนะครับแต่รายการนี้ออกอากาศมาเกือบ20ปีแล้วตอนนั้นประจวบจำปาทองท่านยังมีชีวิตอยู่ก็มาจัดรายการนี้ด้วยกันกับผมและแน่นอนครับแม่ข่ายแต่เดิมนั้นเป็นจังหวัดลพบุรีโดยวสป.711จากปัจจุบันนี้แม่ข่ายจะเป็นบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสถานที่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งสถานที่ตั้งของบริษัทนานาจำปาทองก็อยู่ในรูปถ่ายของปฏิทินในปี69ที่เราแจกไปนะครับอยู่ตรงกลางใต้รูปเจ้าแม่กวนอิมนะครับเป็นสำนักงานของบริษัทนานาจำปาทองภาพถ่ายนั้นเป็นภาพถ่ายเวลากลางคืนแต่ปี67ที่จะออกมานี้เป็นกลางวันนะครับของบริษัทนานาจำปาทองซึ่งเป็นต้นทางของการส่งออกอากาศไปยังจังหวัดลพบุรีไปที่วสป .711 แล้วก็ไปที่กรุงเทพมหานคร576ภูเก็ตนครศรีธรรมราชชุมพรระยองอุบลขอนแก่นลำพูนพิษณุโลกนะครับแล้วก็ปราจีนบุรีโดยบริษัทนานาจำปาทองเป็นแม่ข่ายนะครับออกอากาศไปเกือบทั่วประเทศเลยและแน่นอนครับเป็นเวลา10กว่าปีที่เราออกอากาศโดยผมพยายามจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าข้อมูลต่างๆที่เราได้มาจากโซเชียลจากเน็ตเวิร์กแล้วก็ข้อมูลส่วนหนึ่งก็มาจากที่ผมได้จบแพทย์แผนไทยเมื่อ10ปีที่แล้วนะได้ใบประกอบโรคศิลป์แพทย์แผนไทยก็นำความรู้มาพยายามจะอธิบายกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการดูแลสุขภาพทุกวันจนมาวันนี้มีท่านหนึ่งนะครับได้โทรศัพท์มาคุยกับผมนะว่าฟังรายการคุณตะวันมานานมากแล้วแล้วก็มีปัญหาด้านสุขภาพนะมีปัญหาสุขภาพพยายามปฏิบัติตามที่ผมบอกมาโดยตลอดจนวันนี้ได้โทรศัพท์มาพูดคุยกันว่าผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยตัวเองพอใจมากนาโทรมาคุยกันอันนี้ต้องขอบคุณเลยและแน่นอนครับสิ่งที่ผมพยายามจะบอกว่าการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะดูแลเรื่องของค่าไตถ้าภาษาทางกฎหมายเรียกว่า EGFR คือการทำงานของไตเนี่ยถ้าทำงานได้น้อยต่ำกว่า15ต้องฟอกไตซึ่งหลายคนมีปัญหามากประเทศไทยเนี่ย200,000กว่าคนที่ต้องฟอกไตทุกวันงบประมาณเปลืองมากได้ผมเป็นคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับหมอว่าเราทำยังไงถึงจะให้คนไทยเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของสุขภาพนะครับบังเอิญเรามีช่องทางทางวิทยุและออกอากาศไปทั่วประเทศก็ได้มีโอกาสประกอบกับผมได้จบแพทย์เป็นนายก็พยายามจะเล่าเรื่องต่างๆบอกวิธีการขั้นตอนต่างๆซึ่งคุณหมอเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสได้มาพูดคุยอย่างนี้เพราะว่าท่านแค่รักษาคนท่านก็บอกไม่ค่อยมีเวลาเนี่ย โรงพยาบาลตรงนี้แน่นไปหมดเลยจากสถิติเนี่ยคนเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันที่โรงพยาบาลไม่ลดลงเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของการฟอกไต3โรคที่ผมเรียนให้ทราบเบาหวานความดันไขมันสถิติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดทุกวันทุกปีนะอันนี้แน่นอนยืนยันได้เลยครับเพราะว่าเวลาประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลก็จะบอกสถิติว่าปัจจุบันนี้มันคนไข้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วขยายโรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่เพียงพอโรงพยาบาลพระนารายณ์จะตรงที่จอดรถไม่มีต้องสร้างที่จอดรถเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วแน่นอนทุกโรงพยาบาลเนี่ยคนแน่นหมดเลยสาเหตุเพราะว่าคนไทยป่วยมากขึ้นแต่ได้รับความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพน้อยลงนะหลายคนไม่กล้ากินยาหมอแผนปัจจุบันกลัวกลัวไตจะพังนะบางคนก็ไปซื้อสมุนไพรเดี่ยวๆมาทานหรือทุ่มสมุนไพรกินสมุนไพรมาตั้งนานแล้วไม่กล้ากินยาหลวงเนี่ยได้คุยกับคุณหมอว่าระหว่างกินยาที่คุณหมอเขาไปตรวจกับคุณหมอแล้วคุณหมอเขาแนะนำว่าให้คุณกินยาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เจ้าตัวไม่กินกลัวก็เลยถามคุณหมอว่าระหว่างคนที่กินยาที่หมอแนะนำมากับคนที่ไม่กินคนไหนที่อันตรายกันคุณหมอตอบชัดเจนเลยว่าคนที่ไม่กินอันตรายมากแล้วก็มีหลายคนที่เสียชีวิตไปแล้วเช่นเป็นโรคความดันสูงแล้วไม่กินยาลดความดันนะไขมันสูงไม่กินยาลดไขมันคิดว่าตัวเองคุมได้ตัวเองควบคุมได้ออกกำลังกายควบคุมได้ไม่กินยาลดไขมันพอสุดท้ายเสียชีวิตนะหลายคนเป็นเคสอย่างนั้นจริงๆอันนี้นำมาเล่าเดี๋ยววันนี้นะผมจะขออนุญาตบุคคลคนหนึ่งที่ผมเรียนให้ทราบจากค่าไตนะเขาได้คุยกับผมค่าไต38ลดลงมาเหลือ38ซึ่งใจคอไม่ดีเจ้าตัวบอกโอ้ไม่ดีแล้วมันก็ประกอบกับมีปัญหาด้านดวงตาทั้งสองข้างเนื่องจากว่าอดีตเป็นโรคเบาหวานแล้วไม่รู้ตัวเบาหวานขึ้นตาแล้วมีปัญหากับตาพอสุดท้ายก็เป็นต้อหินแล้วก็บอดแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องไตอีกอย่างที่บอกครับพอเบาหวานสูงเนี่ยไตก็พังอะไรก็พังมาฟังรายการผมหลายปีมากแล้วลองปฏิบัติตามผลออกมาจะเป็นอย่างไรคอเลสเตอรอลก็สูงค่าไตก็ต่ำนะเบาหวานก็สูงมากตอนนั้น400กว่าคุยกับผมบอก400กว่าแต่พอฟังเสียงพูดณปัจจุบันนี้เสียงเหมือนไม่เครียดเท่าไหร่อ่ะก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาเดี๋ยววันนี้ผมจะนำเคสเนี้ยมาเป็นตัวอย่างเป็นเคสที่บอกผมคำหนึ่งว่าฟังคุณตะวันแล้วปฏิบัติตามที่คุณตะวันบอกรับผลออกมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรซึ่งผมไม่เล่าเองนะเดี๋ยวผมจะเชิญนะให้เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าจากการปฏิบัติตัวที่เราเปิดคลิปทุกวันทุกวันทุกวันแนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพทุกๆวันแล้วก็นำสมุนไพรเนื่องจากมีความรู้เรื่องสมุนไพรก็เลยนำสมุนไพรเข้ามาเสริมประกอบกับที่เราไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วนำสมุนไพรเข้ามาเสริมปฏิบัติตัวเสริมปฏิบัติตามที่ผมบอกเดี๋ยวเขาจะปฏิบัติยังไงเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์เขาให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ฟังรายการวันนี้นี่เป็นเคสหนึ่งที่ฟังรายการของผมแล้วลองไปปฏิบัติตามแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะนำเคสนี้มาเป็นตัวอย่างวันนี้ถ้ามีเวลาก็จะเปิดคลิปมาวางต่อที่คุณหมอบอกว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยตอนวัยรุ่นกินได้แต่พอเราอายุมากเนี่ยต้องพยายามสังเกตตัวเองว่ากินไปแล้วมันเกิดอะไรหลายคนกินแล้วหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกตอนกลางคืนนอนไม่ได้กดไหลย้อนระบบย่อยไม่ทำงานท้องผูกเป็นเพราะในปัจจุบันนี้เราอายุมากขึ้นกับในอดีตที่เราวัยรุ่นเรากินอะไรมันย่อยง่ายพอตอนหลังมาพออายุมากขึ้นเซลล์มันเสื่อมนี่ครับคลิปนี้เปิดไปแล้วเมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้ถ้ามีโอกาสจะเปิดซ้ำแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะเอาเคสสตาร์ทที่เขาเรียกว่าเคสตัวอย่างนะต้องขอไปที่ผู้ภาษาอังกฤษเอาภาษาไทยกันแล้วกันเคสตัวอย่างคนที่ฟังรายการผมยืนยันว่าบุคคลนี้ผมไม่รู้จักแต่ว่าสั่งสินค้ากับผมเมื่อวานนี้แล้วก็สั่งกาแฟเขียวไปก็เลยถามว่าเอ้าทำไมมากินกาแฟเขียวล่ะอยากกินกาแฟเขียวแต่เดิมกินแบบยี่ห้อหนึ่งเอามากินมาอีกซื้อจากผมไปอีกยี่ห้อหนึ่งแต่ไม่บอกนะว่าเป็นยี่ห้ออะไรแล้วตอนหลังมาเปลี่ยนไปกาแฟเขียวก็ถามบอกทำไมมากินกาแฟเขียวบอกว่าฟังคุณตะวัน ว่ามันช่วยควบคุมเรื่องของน้ำตาลได้ก็เลยคุยกันอ๋อถึงรู้ว่าอ๋อเส้นสาเหตุอย่างนี้เองนะครับเดี๋ยวเคสนี้อีกสักครู่นึงผมจะโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็พูดคุยกันนะครับวันนี้ก่อนนำเรื่องของสิ่งที่ผมพยายามนำเสนอท่านมา10กว่าปีใครที่ได้ปฏิบัติตามแล้วเป็นอย่างไรโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้ครับแต่ไม่ได้หมายว่าทุกเคสจะเป็นอย่างนี้หมดนะมันขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยแวดล้อมหลายๆอย่างนะเรื่องของสตางค์เรื่องของปัจจัยต่างๆอย่างคุณพี่นี่ผมเพิ่งรู้ว่าแกมองไม่เห็นทั้งสองข้างตาบอดแต่ว่าทุกครั้งที่สั่งสินค้าโอนเงินมาก่อนทั้งที่ตัวเองโอนไม่ได้ก็เลยให้ลูกโอนมาให้ก็เลยถามว่าเออแล้วทำไมโอนเพราะว่าพอรู้ว่าถ้าโปรโมชั่นเราถ้าโอนก่อนจะได้ของแถมเพิ่มนะซึ่งอันเนี้ยเป็นหลักการที่เราบอกมาเสมอว่าถ้าใครสั่งสินค้าแล้วเราโอนเงินมาก่อนท่านจะได้ของแถมคูณ2นะแล้วแน่นอนครับมีหลายท่านโทรศัพท์มาหาผมวันนี้ป้าอยากได้งานดำขวดหนึ่งป้าไม่มีสตังค์เนี่ยขวดหนึ่งคุณตะวันส่งไหมส่งครับหลักการเราคืออย่างนี้ครับท่านสั่งไม่ท่านจะสั่งเท่าไหร่ก็ได้นะบางคนสั่งน้ำพริกกระปุกเดียว150บาทยอมเสียค่าส่ง50บาทคือถ้าท่านยอมเสียค่าส่งเอง50บาทถามว่าค่าส่งมากกว่า50บาทไหมมากกว่านะแต่ผมส่งผมคิดท่านแค่50บาทที่เหลือบริษัทออกให้จริงๆจะส่งให้หมดเลยก็ได้ไม่ต้องเก็บท่านแต่ว่าโหถ้าเป็นทุกคนอย่างนี้บริษัทจะอยู่ไม่ได้นะครับก็เลยเอาละแบ่งปันกันเพื่อให้บริษัทเนี้ยรายการนี้อยู่กับเราไปยาวๆโดยที่ไม่เดือดร้อนเช่นตอนนี้น้ำพริกสั่งลุยหนึ่งขึ้นราคามากระปุกละ25บาทผมงดการสั่งจากโรงงานมาก่อนกำลังชาวเสียงพวกเราหลายคนบอกขึ้นป้าก็เอาเพราะป้ากินน้ำพริกอันนี้แล้วเนี่ยมันทำให้สุขภาพป้าดีแล้วก็เลยงงแล้วที่ว่านี่คือคนเนี้ยเดี๋ยวผมจะโทรคุยปรากฏว่ากินน้ำพริกผมแล้วบอกสุขภาพดีผมก็เลยงงเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเขาเล่าให้ฟังเดี๋ยวท่านจะได้ฟังพร้อมๆกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราสามารถเอาไปลองปรับใช้กับชีวิตของเราได้ว่าเอ๊ะเขาปฏิบัติตัวอย่างไรจากปัญหาที่ลุมเล้ามามากมายจนตาบอดไปแล้วอะทั้งสองข้างแต่แกก็ยังไม่ท้อแท้นะอันนี้เป็นกำลังใจกันนะครับก็วันนี้นะต้องขอไปท่านฟังเนาะอาจจะพูดอย่างอื่นน้อยแต่จะให้ฟังจากคุณพี่เขาก็จะสัมภาษณ์คือคุยกันนะใครอยากจะรู้อะไรสามารถที่โทรศัพท์เข้ามาตอนผมสัมภาษณ์เขาได้สัมภาษณ์นี่ไม่ใช่เพื่อจะขายสินค้าผมนะไม่เกี่ยวนะแต่จะสัมภาษณ์เขาว่าแนวทางการปฏิบัติตัวของเขาที่ว่าเอาแนวทางที่ผมได้แนะนำทุกวันเช่นเวลากินข้าวเนี่ยพยายามกินกับผักผลไม้ก่อนอย่าเพิ่งกินข้าวเลยแล้วทุกมื้อจะต้องมีผักก่อนมีผักเสมอเพื่อไปลดเรื่องของน้ำตาลนะหลีกเลี่ยงของมันของทอดเดี๋ยวดูที่ว่าพี่เขาปฏิบัติอย่างไรเดี๋ยวเราถามเขาเนาะน่าจะพร้อมแล้วเนาะเพราะนั้นวันนี้หลายๆท่านที่สั่งสินค้ากับเราถ้าท่านช่วงนี้บางจุดเนี่ยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครหรือว่าต่างจังหวัดเช่นสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีอาจจะช้านิดนึงนครปฐมปทุมธานีนนทบุรีเนื่องจากน้ำท่วมแล้วก็ส่งกำลังใจไปท่านอย่าได้ประมาทเรื่องของน้ำนะตอนนี้กรุงเทพนี่อ่วมอลไทยเลยหนักมากแล้วปรากฏว่าน้ำทะเลก็จะหนุนขึ้นมาน้ำเหนือก็กำลังจะลงไปเป้าหมายคือที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นตอนนี้คนกรุงเทพเดือดร้อนจัดบางจุดนี่ท่วมโอ้โหแฟดนี่เฉพาะแฟดจุดเดียวเนี่ยมันหลายคูหาเนี่ยครับเป็นแสนคนที่เดือดร้อนออกไม่ได้แฟด5ชั้น6ชั้นเนี่ยชั้นล่างท่วมไปหมดแล้วเดือดร้อนกันแล้วก็ไม่ทันตั้งตัวอาหารการกินน้ำถูกตัดไฟถูกตัดจบเลยนะพอไฟตัดที่ทำอะไรไม่ได้เลยยุ่งเลยนะครับเนี่ยพอความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเตือนไปยังภาคกลางนะแต่ว่าภาคกลางเนี่ยผมไม่ห่วงนะใต้เขื่อนเจ้าพระยาหรือหนึ่งพวกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหรือใต้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยคนเหล่านี้เขาชินกับการถูกน้ำท่วมเหมือนบ้านผมอยู่นครสวรรค์เนี่ยชินกับการถูกน้ำท่วมอยู่แล้วนะตั้งแต่เกิดมาน้ำก็ท่วมมาตลอดเพราะนั้นคนในภาคกลางเนี่ยเขาก็จะเตรียมตัวรู้ว่าจะต้องทำอะไร มาขนาดไหนแต่ว่าคนในกรุงเทพไม่รู้เลยว่าน้ำจะท่วมขนาดนั้นและท่วมจากน้ำฝนซึ่งมันบังคับไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นก็เตือนไปยังท่านผู้ฟังนะครับอย่าได้ประมาทแม้แต่ตัวบริษัทผมเนี่ยผมก็ยกสินค้าขึ้นที่สูงหมดตอนนี้ทั้งที่มันไม่เคยท่วมแล้วนะแต่เอาละไม่ประมาทบริเวณช่องทางน้ำทุกอย่างทำเป็นฟรีสไตล์ไม่มีขยงขยะไปติดขัดร่องน้ำรางระบายน้ำต่างๆเราเตรียมไว้เพื่อรองรับน้ำฝนก็ไม่เกิดขึ้นก็โชคดีไปนะวันนี้น่าจะเบาลงแต่ว่าจะไปหนักทางกาญจนบุรีไปทางทิศตะวันตกแล้วนะเพราะนั้นใครอยู่ราชบุรีกาญจนบุรีต้องเตรียมรับน้ำแล้วนะครับเพราะว่าแดงเลยนะพายุดูจากพยากรณ์อากาศแดงเลยสีแดงเข้มเลยแสดงว่าตกหนักแน่และที่สำคัญคือเขื่อนขุนด่านประการปล่อยน้ำมาเยอะมากจังหวัดนะที่อยู่ใต้เขื่อนคือจังหวัดนครนายกตอนนี้ท่วมทั้งจังหวัดเลยเห็นว่างั้นนะก็เอาละต้องติดตามสถานการณ์น้ำให้ดีนะครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้เป็นเคสตัวอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของการปฏิบัติตัวนะจากปัญหาที่รุมเร้าแล้วฟังรายการแล้วลองพยายามปฏิบัติตัวแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอ่ยชื่อหน่อยเนาะยืนยันว่าคนนี้ไม่รู้จักไม่เคยเห็นกันแต่พอสั่งมาแล้วเนี่ยเราก็ถามข้อมูลว่าทำไมสั่งตัวนี้เราก็ถามข้อมูลสวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: ผมขออนุญาตรบกวนนิดจะขออนุญาตเอ่ยชื่อนามสกุลและจังหวัดหน่อยได้ใช่ไหม
1: ได้ค่ะ
0: จะได้ยืนยันกับว่าพี่กับผมเนี่ยไม่เคยเจอกันถูกไหมครับไม่รู้จักกันไม่เคยเจอกันแต่ว่าได้สั่งสินค้ามาเป็นประจำแล้วก็โอนเงินก่อนเมื่อวานนี้สั่งอะไรกาแฟเขียวไปใช่ไหม
1: ค่ะครับน้ำพริกปลาย่างแมงดาส
0: ี่ปุกเดี๋ยวเคยพูดเมื่อวานสั่งปลาย่างแมงดาไปสี่ปุกผมก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมสั่งไปเยอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอาขออนุญาตชื่อก่อนพี่ชื่อสมศักดิ์ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: นามสกุล
1: ว
0: ิ
1: ท
0: ู
1: สะสีพิมล
0: จังหวัด
1: นครสวรรค์ค่ะอ
0: ยู่อำเภอไพศาลีนครสวรรค์นะน้ำท่วมไหมเนี่ย
1: ไม่ท่วมค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ท่วมนะเอาเรื่องแรกก่อนทำไมถึงสั่งน้ำพริกปลาย่างแมงดา4กระปุกแล้วก็กาแฟเขียวเกิดจากสาเหตุที่ว่าปัญหาสุขภาพถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเอาตอนนี้ตามองไม่เห็นทั้งสองข้างเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สาเหตุเกิดจาก
1: ไม่เห็นมา23ปีค
0: ่
1: ะ
0: ฮะ
1: ไม่เห็นมา23ปี
0: ค่ะขออนุญาตตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่เนี่ย
1: 63ค่ะ
0: 6ขออนุญาตอันไหนที่ผมถามเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วพี่ไม่ตอบก็ได้นะเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของอาการป่วยถ้าเกิดจะไม่บอกก็ได้นะเป็นสิทธิ์ของพี่นะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าบอกเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังสาเหตุที่ตาบอดเนื่องจากว่าเป็นเบาหวานเราไม่รู้ใช่ไหมยังไง
1: เบาหวานอันดับแรกเป็นเบาหวานขึ้นตาก่อนค
0: ่
1: ะเบาหวานตอนแรกไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานไม่รู้ตัวจนกระทั่งตามองเห็นดำๆลอยไปลอยมาก็เลยไปตรวจหมอบอกว่าเส้นเลือดในตาแตกเส้นเลือดฝอยในตาแตกก็เลยยิงเลเซอร์ให้ยิงเลเซอร์ให้4ครั้งแล้วเลือดไม่ยอมหยุดไหลก็เลยไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลราชวิถีมันก็ไม่ดีขึ้นพอผ่านไปได้สัก6เดือนก็บอดเลย
0: ตอนนี้บอดอยู่ทั้ง2ข้างเลย
1: พอทั้งสองข้างเลย
0: อ้าวแล้วใช้ชีวิตยังไงครับเนี่ย
1: ก็อยู่กับบ้านแต่ว่าเวลาเดินได้เพราะว่าก็ใช้การสัมผัสเอา
0: อืม23ปีแล้วอ่ะให้กำลังใจนะคือสาเหตุที่เส้นเลือดตามันมีปัญหาคือเกิดจากเบาหวานสูงตอนนั้นเบาหวานเท่าไหร่ไปตรวจเจอเท่าไหร
1: ่
0: 400แล้วไม่มีอาการเลยเหรอที่จริงแล้วมันจะฉี่บ่อยมันจะหิวบ่อยมันจะโหยไม่มีแรง
1: ตอนนั้นอายุ40มันก็เลยไม่มีอาการหมอบอกว่าคนอายุน้อยกับคนอายุมากการไหลเป็นของเลือดมันจะแตกต่างกันเราจะยังไม่ค่อยรู้สึกแต่คนอายุมากเนี่ยจะเป็นเร็วแต่คนอายุน้อยอ่ะไอ้คนอายุน้อยจะเป็นเร็วกว่าที่หมอตาอธิบายให้ฟังว่าเป็นเบาหวานเนี่ยมันจะขึ้นได้เร็ว
0: ใช่โอเคทีนี้เรื่องนี้จบนะที่ตาเสียเพราะเบาหวานทีนี้เห็นบอกว่าพอเบาหวานขึ้นแล้วปัญหาเรื่องไตที่เป็นห่วงมากที่สุดคือค่าไต เดี๋ยวอดีตเท่าไหร่นะที่ไปเจอ30เท่าไหร่นะ
1: มันลงมาแรงมากเมื่อก่อนตอนแรกกินข้าวกับกินน้ำพริกเนี่ยจะใช้น้ำปลาแบบคนชอบกินน้ำพริกอยู่แล้วถ้ากินน้ำพริกใส่น้ำปลาพอกินไปเรื่อยเอ๊ะตรวจค่าไตทำไมมันซุดลงอะไรเงี้ยจนเภสัชที่โรงพยาบาลปัตตานีบอกว่าค่าไตป้าเนี่ยสามสิบแปดกำนันป้าคุมเข็มได้แล้วเงี้ยป้าพี่ก็เลยบอกว่าอะไรเป็นมาฟังรายการแล้วคุณจันทาบอกว่าน้ำพริกสั่งลุยไปย่างแมงดาเนี่ยทำมาจากปลาช่อนทะเลพี่เคยนึกสนใจที่ลองกินดูน้ำพริกคงไม่ผ่านน้ำปลามั้งอะไรเงี้ยพี่สั่งมาตั้งแต่ปี37พี่กินเรื่อยมาทุกวันเลยจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยพี่สั่งค้าสี่ปุกเดือนหนึ่งพี่จะกินสองกระปุกทุกเดือนแล้วพอวัดค่าไตมันก็ดีขึ้นจาก38ขึ้นมาย้อยขึ้นมาตอนนี้60แล้ว
0: เดี๋ยวมันอย่างนี้มันไม่คงไม่ได้มาจากน้ำพริกอย่างเดียวมันไม่เกี่ยวกับน้ำพริกเท่าไหร่นะแต่ว่าน้ำพริกจะเป็นส่วนที่เราลดเค็มว่างั้นเถอะ
1: เค็มใช
0: ่
1: แล้วพี่คุมเค็มยังไง
0: แล้วค่าไตจาก38ไปเป็น60ตอนนี้60เลยใช่ไหมเนี่ยขึ้นมาถึง60เลยเหรอ
1: ขึ้นมา60เลย
0: หาคนเป็นอย่างนี้ยากมากทีนี้ผมว่ามันไม่ได้เกิดจากน้ำพริกกับแต่น้ำพริกจะเป็นแค่ส่วนสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าทำอะไรมันถึงขึ้นมาขนาดนี้กินอะไรยังไง
1: ไข่ขาวตามที่คุณตะวันแนะนำเลยฟังคุณตะวันแนะนำว่าไข่ขาวมีประโยชน์กับไต
0: ได
1: ้ก็เลยลองดูกินไข่ขาว
0: ทีนี้ค่าไตเนี่ยมัน38มันกินเยอะก็ไม่ได้มันจะอยู่ในการควบคุมถ้ากินไข่ขาวมากก็จะมีปัญหาไตก็จะซุดแต่ปรากฏว่าไตของพี่ขึ้นมาเป็น60กินไข่ขาวยังไงเนี่ย
1: กินไข่ขาวอ่ะอาท
0: ิ
1: ตย์ละ2คร
0: ั้
1: งค
0: ือ
1: คร
0: ั้
1: งละ3ฟอง
0: อาทิตย์ละ6ฟองก็สรุปแล้วอาทิตย์ละ6ฟองก็เฉลี่ยแล้ววันละฟองอันนี้ถูกต้องเพราะว่าค่าไตเราเริ่มลดลงกินมากไม่ได้ถ้าพอกินนอกจากกินไข่ขาวแล้วกินอะไรครับทำไมค่าไตมันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวมันน่าจะมีหลายปัจจัย
1: กินไข่ขาวกับจมูกข้าวค่ะ
0: จมูกข้าวด้วย
1: ข้าวด้วย
0: แล้ว
1: ลดอาหารก่อนลดเค็มเป็นตัวหลักเลยอ่ะ
0: ลดเค็มแล้วกินผักผลไม้กินข้าวอย่างไรแล้วน้ำตาลตอนนี้น้ำตาลเหลือเท่าไหร่เนี่ยตอนนั้นน้ำตาล400ตอนนี้น้ำตาลเหลือเท่าไหร
1: ่137 400นั่นมันตั้งแต่เริ่มเป็น
0: ครั้งแรกโอเคตอนนี้เหลือ137หมอให้ยาน้ำตาลมาด้วยใช่ไหมเนี่ยยากลุ่มน้ำตาลด้วยใช่ไหมเช้า
1: แต่ยาลดไปเยอะเลยเมื่อก่อนนะหมอนะ2เดือนยาเต็มถุงเลยตอนนี้ให้น้อยมากเลยนะ3เดือนด้วย
0: แล้วเดี๋ยวแล้วไขมันเป็นไหมเนี่ยถ้าอย่างนี้มันต้องไขมันมาด้วยเป็นไหม
1: ไขมัน
0: เท่าไหร่เนี่ยตอนเจอตอนแรกไขมันเท่าไหร่
1: ไขมันครั้งแรกเลยมันเอาตัวคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์ก่อนเน
0: ี่
1: ย250ทั้ง2ตัวเลย
0: โอ้โ
1: หไม่คุมความมันมากินปลาทูทอดปลาทูนี่ต้องทอดด้วยน้ำมันลำข้าวน้ำมันอื่นไม่ได้เลยน้ำมันนั้นทอดด้วยน้ำมันลำข้าวอ่ะมันจะช่วยลดได้เยอะเลยแล้วตอนนี้ไขมันลดลงคอเลสเตอรอลเหลือ140ไตรกลีเซอไรด์เหลือ86
0: โอ้ดีด
1: ี LDL เหลือ68
0: LDL แค่68 LDL เนี่ยในหลักการต้องไม่เกิน100คุณ68ถือว่าเจ๋งมากเลยนะ
1: หมอชมตั้งสัมปชัญญะทางสายตาลีเลยบอกว่า
0: แล้วคอเลสเตอรอลเดิม250ซึ่งคอเลสเตอรอลต้องไม่เกิน200แต่คุณเหลือ140ก็ถือว่าดีมากเลยนะเอาทีนี้
1: หมอคุณได้ดี
0: ตอนนี้คอเลสเตอรอลความดันเป็นไหมเนี่ย
1: ความด
0: ัน
1: ปกติ
0: ค่ะตอนนี้ไม่แต่เดิมเจอความดันเดียวไม่ตอนเจอเบาหวานใหม่ๆเจอคอเลสเตอรอลใหม่ๆตอนนั้นอ่ะมีความดันตามมาด้วยไหม
1: เบาหวานมาก่อนแล้วตามด้วยความไขมันแล้วไอ้ตามด้วยไขมันแล้วความดันเนี่ยเป็นบางครั้งที่ขึ้น วลามีความเครียดความอะไรเนี่ยอดนอนเนี่ยมีแต่ที่มีที่บ้านมีเครื่องวัดทุกวันก็เลยไม่ขึ้นปกติทุกวันเลยเพราะว่าเครื่องวัดความดันมันจะพูดได้
0: เข้าใจ
1: มันเองมันไม่บอก
0: น้ำตาลล่ะมีเครื่องเจาะน้ำตาลด้วยใช่ไหมเนี่ย
1: ไหนคะ
0: เครื่องเจาะน้ำตาลไตนิ้วมีไหม
1: มีค่ะเจาะทุก2อาทิตย์ค่ะ
0: แล้วเจาะแล้วดูค่ายังไงให้คนอื่นดูให้หรือมันมีเครื่องรุ่นไหนที่มันบอกค่ามา
1: ไม่สามีดูให้ค่ะ
0: อ๋อสามีดูให้มีสามีดูแลอยู่แล้วตอนนี้ยาความดันกินไหมเนี่ย
1: ยาความดันยังกินอยู่หมอให้คุมไหม
0: ความดันกินไขมันกินไหม
1: มันกินเม็ดนึงเพื่อคุมไหม
0: แล้วก็เบาหวานก็กิน
1: หลังอาหาร1เม็ด
0: ทีนี้
1: ตอนเย็น1เม็ด
0: ก็ถือว่ายังกินอยู่อันนี้ถือว่าดีนะขนาดความดันลดลงไขมันลดลงแล้วก็เบาหวานลงแต่ว่าคุณหมอยังให้กินคุมไปก่อนนะ
1: คุมไม่ก่อน
0: ใช่เพราะเบาหวานเนี่ยมันยัง130ทีนี้ต้องไปดูน้ำตาลสะสมฮีโมโกลบินในบัญชีตอนเจอครั้งแรกฮีโมโกลบินในบัญชีเท่าไหร่เนี่ยพอรู้ไหมรู้ตัวเลขไหมถ้าไม่รู้ไม่เป็นไร
1: มันรู้มากปีที่แล้วไปกินนมแล้วไอ้น้ำตาลสะสมขึ้นถึง9เลยหมอทางศูนย์จระก็บอกว่านมอย่าไปกินให้กินน้ำเต้าหู้แทนให้กินน้ำเต้าหู้ก็ตอนเย็นจะไม่กินข้าวเย็นก็จะกินน้ำเต้าหู้สองถุงไม่เอาหวานไม่ใส่เครื่องไม่ใส่หวานก็จะกินอย่างนี้มาประมาณ1ปีค่าน้ำตาลสะสมลงเหลือ7เลย
0: ตอนนี้เหลือ7เองใช่ไหม
1: เหลือ7แล้ว
0: แล้วสรุปเดี๋ยวแล้วกินข้าวมื้อวันนึงกี่มื้อเนี่ย
1: กินข้าว2มื้อมื้อเช้ากับมื้อกลางวัน
0: มื้อเช้ากินกี่โมงครับ
1: มื้อเช้าตอนกินตอน 5:30 น.
0: เดี๋ยวที่มื้อเช้ากิน 5:30 น.
1: กิน 5:30 น.ทุกวันเลย
0: แล้วเราทำกับข้าวไม่ได้ใครทำให้อ๋อสามีเหรอ
1: สามี
0: ทำให้แล้วก็กินข้าว 5:30 น.
1: ค่ะ
0: แล้วมื้อกลางวันกินกี่โมง
1: 10
0: โมงเช้า
1: แล้วเราจะไม่กินเลย
0: เดี๋ยวมื้อกลางวันก่อนกินตอน10โมงเช้า
1: ค่ะ
0: คุณรู้ไหมว่าคุณกินแบบนี้เขาเรียกว่าทำ IF รู้จัก IF ไหมฟาสติ้งรู้จักใช่ไหม
1: ค่ะ
0: รู้จักใช่ไหม
1: ก็ฟังจากคุณหมอก็ฟังจากคุณตะวันพูดนั่นแหละค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าทำฟาสติ้งก็คือหลังจาก10โมงเช้าไม่กินอะไรเลยนอกจากน้ำเปล่า
1: ใช
0: ่แล้วเดี๋ยวค่าไตที่มันขึ้นเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นแสดงว่าคุณควบคุมการกินน้ำด้วยทั้งวันน้ำหนักเท่าไหร่นะน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: น้ำหนัก52
0: คุณกินน้ำเท่าไหร่ในวันหนึ่งเนี่ย
1: กินน้ำขวดใหญ่1ขวดแล้วขวดเล็ก1ขวด
0: ถูกต้องสูง355ประมาณ 1,500 ก็โอเคถูกต้องเลยแสดงว่ากินอย่างนี้ทั้งวันจิบมาน้ำก็มีส่วนทำให้ไตขึ้นคุมอาหารฟาสติ้ง
1: น้ำกินจากน้ำนี่พี่กินจากคำบอกของคุณกันตาที่เอาน้ำหนักไปคูณกับ
0: 30เข้าใจ
1: นั่นแหละพี่เคยทำตาม
0: โอเคทีนี
1: ้ได้ผลเลย
0: ทีนี้นอกจากน้ำแล้วกินไข่แล้วผักผลไม้กินเพิ่มไหมจากเดิมเปลี่ยนวิธีการกินไหมเนี่ยเปลี่ยนจากเดิมไหม
1: กินผักทุกเช้าเลยผ
0: ัก
1: ต้มประมาณจานใหญ่เลย
0: กับปลาทูเหรอกับปลาทูทอด
1: ปลาทูทอด1ตัว
0: แล้วก็กินกับ
1: ผลไม้เป็น
0: แล้วกินกับน้ำพริก
1: ผลไม้จะเป็นไอ้มะม่วงหรือว่าแก้วมังกร1ลูก
0: มะม่วงดุกหรือมะม่วงสุกหรือดิบเนี่ย
1: มะม่วงสุกก็มะม่วงสุกที่พี่ฟังคุณตะวันเอาบอแอมมาพูดบอกว่ามะม่วงกินได้ไม่เกิน2ชิ้นพี่
0: อ๋อคือเรากินสองแค่2ชิ้นที่จริงแล้วกินมะม่วงดิบได้แต่ว่าระวังท้องจะผูกเท่านั้นเองมะม่วงสุกก็กินได้แต่ต้องไม่เยอะคือคนเป็นเบาหวานเนี่ยคนเป็นเบาหวานไม่จำเป็นต้องอดนะทุลงทุเรียนก็กินได้แต่เรากินนิดเดียวถูกไหมแสดงว่าคุณเนี่ยฟังรายการผมมาแล้วปฏิบัติตามทีนี้ผักผลไม้ก็กินเพิ่มขึ้นแล้วก็กินข้าวปลาทูทอดกับน้ำมันลำข้าวถูกไหมแล้วก็ปลาทูทอดกินกับน้ำพริกสั่งลุยแล้วกินรสเดียวเลยเหรอไปย่างแมงดาเลยเหรอ
1: รสเดียวเลย3ปีนะคะ
0: 3ปีเลยนะโอ้โหนี่
1: ถ้า
0: ถ้า ้าผมงดสั่งไปย่างมังดามาคุณน้ำตาลคุณไม่ขึ้นหรือเนี่ยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสั่งพิเศษมาให้ไม่เป็นไรแต่ว่าราคามันก็เพิ่มขึ้นไปทีนี้นอกจากนั้นกินจมูกข้าวด้วยใช่ไหม
1: จมูกข้าวด้วยนะครับกาแฟดาวินทากรมกล่อมด้วย
0: แต่เดิมกินกาแฟตอนนี้จะเปลี่ยนมาเป็นกาแฟเขียวแล้วเพื่อไป
1: กาแฟดาวแบบกินแล้วให้ความสดชื่นมากๆในตอนเช้าอ่ะ
0: แต่ตอนนี้ผมแนะนำให้เป็นกาแฟเขียว
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันจะไปคุมเรื่องน้ำตาลด้วยทีนี้น้ำตาล137ก็ถือว่ายังสูงนิดๆแต่น้ำตาลสะสม7ก็ยังต้องคุมน้ำตาลอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ยังสูงนะเพราะว่าต้องไม่เกิน 5.9 ถ้าคนเป็นเบาหวานต้องไม่เกิน 6.5 ฮีโมโกลบินหรือเบนซีแต่ว่าถ้าลดจาก9มา7เนี่ยเดี๋ยวมันจะลดไปเรื่อยๆถ้าเราคุมอาหารจ้ะคุมอาหารด้วย
1: วันที่1ตุลาเนี่ยหมอนัดส่วนใหญ่ที่พี่จะขอดูค่าน้ำตาลสะสมอีกครั้งนึง
0: โหดีมากเลยอันนี้ผลจากการที่สุขภาพดีขึ้นโดยเฉพาะค่าไตจาก38ไปเป็น60เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะใช่มั้ยหมอยังงงพยาบาลงงใช่มั้ย
1: ขอให้ใช้ความอดทนนั้นนะคะมีวินัยกินด้วยความมีวินัยเนี่ยรับลดประกันได้เลยลงจริงๆแล้วน้ำหนักไม่ลดด้วยกล้ามเนื้อดีด้วย
0: เฮ้ยคุณมองไม่เห็นแต่ผมก็เดินในบ้านใช่มั้ย
1: ในบ้าน
0: แล้วฟังรายการผมฟังรายการผมมานานยังเนี่ย
1: ฟังมาตั้งแต่ปี59แล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหอันนี้69 10ปี
1: ฟังมานานแล้ว
0: 11ปี
1: คุณตะวันจัดตอนเย็นน
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: โมงเย็น
0: ก็เมื่อกี้ผมเกริ่นนำนะว่าผมเนี่ยพยายามจะบอกเรื่องของการดูแลสุขภาพกินน้ำอย่างนี้กินไข่อย่างนี้กินผักผลไม้ลดของมันของทอดคุณก็ทำตามมาตลอดใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ฟังคุณจันทาด้วยคุณจันทาว่าอะไรกินได้ผลไม้อะไรเป็นโทษกับไตเป็นมิตรกับไตฟังมาตลอดแล้วก็ฟังคลิปของคุณตะวันบอกด้วยฟังแล้วเอาไปปฏิบัติได้ผลจริงๆรับประกันเลย
0: แล้วสินค้าผมก็ไม่ได้กินเยอะกินแค่จมูกข้าวตัวเดียวกับน้ำพริกสั่งแล้วน้ำพริกที่มันไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วแต่ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มันไม่เติมเค็มเข้าไปเพราะเราไปทำเองมันเค็ม
1: ใช
0: ่แล้ว
1: เพราะพี่ไม่ได้กินเยอะ
0: แล้ว
1: พี่กินแค่ครึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นเอง
0: แล้วกินข้าวเยอะไหมเนี่ย
1: กินข้าวแค่กำมือเดียวพยาบาลเขาแนะนำว่ากำปั้นเราเท่าไหร่ให้เรากินข้าวหมึกข้าวกำปั้น
0: พอแต่จริงๆแล้วมันนอกจากที่จริงข้าวเนี่ยเขากินแค่ทัพพีเดียวหรือสองแล้วทัพพีกว่าแต่ว่าคำว่ากำปั้นนี่คือกินผักกินผักหนึ่งกำปั้นของเรานะแล้วข้าวเนี่ยคุณกินข้าวอะไรเนี่ยทำไมปกติอย่างอื่นลดน้ำตาลมันก็น่าจะลงแต่น้ำตาลก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะน้ำตาลต้องไม่เกินร้อยนะไม่เกิน110อย่างนี้สกอร์เขาเป็น110แล้วคุณ137เนี่ยก็ยังโอเคยังพอรับได้ถ้าไม่เกิน150ยังพอรับได้ทีนี้คุณกินข้าวอะไรเนี่ย
1: กินข้าวมะลิค่ะ
0: ไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนไปกินข้าวกล้องข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่คุณยังกินข้าวขาวอยู่เนี่ยน้ำตาลมันก็จะขึ้นแล้วคุณไม่ได้ใช้พลังงานมากคุณไม่ควรจะกินข้าวพวกนั้นมันคือคนที่กินข้าวขาวเนี่ยคนแบกหามทำไร่ทำนาทำสวนต้องใช้พลังงานคุณอยู่ในบ้านเราไม่ได้ใช้พลังงานเยอะถูกไหมเดินไปเดินมาทำงานบ้านพูดกันง่ายๆใช่ไหมล้างจานล้างจานกันได้อยู่ใช่ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: คุณเปลี่ยนมากินข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่นะพวกนี้แล้วก็ถ้ามันกินยากมันแข็งก็เอาข้าวขาวผสมนิดนึงได้นะให้สามีบอกสามีแล้วสามีเนี่ยก็กินข้าวกล้องข้าวพวกนี้ได้ครับมันจะดูแลดีมากแล้วน้ำตาลมันก็จะลงเดี๋ยวน้ำตาลมันก็จะลงมาเรื่อยนะผมเดาว่าอย่างนั้นนะคุณกินผักแล้วเวลากินเนี่ยกินผักก่อนใช่ไหมอย่างที่เราแนะนำมากินผักผลไม้ก่อนแล้วกินข้าวกินข้าวที่หลังอย่างนี้ป่ะ
1: พี่กินข้าวพร้อมกับน้ำพริกเลยกินผักผลไม้ก่อนแล้วก็กินข้าวแล้วพี่มาดูตาม
0: ผมก็กินผมก็ไปย่างแมงดาผมก็ไม่ค่อยกินรสอื่นมาคลุกกับข้าวยิ่งปลาแต่ปลาทอดเนี่ยผมไม่ได้ทอดน้ำมันผมเอามาทอดจากหม้ออบลมร้อนซึ่งมันไม่ต้องใช้น้ำมันแต่ว่าคุณใช้น้ำมันลำข้าวน้ำมันมะกอกอย่างนี้ได้มันจะแพงหน่อยแต่ก็โอเคละอ้าว
1: น้ำมันลำข้าวลูกสาวส่งให้เป็นลังเลยกินน้ำข้าวมา2-3ปีแล้วอ่ะ
0: แล้วของมันนี่งดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่กินเลยใช่ไหม
1: เลยไม่กินของทอดอย่างอื่นเลย
0: แล้วเนื้อสัตว์กินไหม
1: เนื้อสัตว์กินแค่ไก่กับปลาแค่นั้นสองอย่าง
0: ส่วนใหญ่จะกินปลาทูทอดเหรอ
1: ปลาทูทอดตอนเช้าทุกวันทุกวันเลย
0: แล้วปลาทูอย่างนี้สมัยก่อนคนจนกินปลาทูอย่างนี้ต้องคนรวยทั้งจะกินปลาทูได้มันแพงมากเลยนะ
1: แพงแต่ถ้ากินมันตัวซื้อทีละสองแพ็คหนึ่งหรือสองตัวก็สองแพ็คก็กินได้สี่วัน
0: แล้วหมูพวกหมูเหมืออะไรกินไหมหมูอะไรกินไหม
1: ไม่มันไม่ค่อยชอบอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าก
1: ูมาหักเนี่ยไม่ชอบกินหมูเลย
0: โอ้โหคุณทำไอเอฟด้วยคุณกินข้าวตีห้าครึ่งแล้วไปกินสี่โมงนอกนั้นอดเลยมาเกือบ18 ชั่วโมงอ่ะโอ้โหเกือบ19 ชั่วโมงอ่ะคือช่วงกินสั้นมากแล้วไม่หิวใช่ไหมไม่หิวเลยใช่ไหม
1: ไม่หิวเลยค่ะไม่หิว
0: น้ำหนักก็ไม่ลดด้วย
1: น้ำหนักก็ไม่ลดเพิ่มขึ้นด้วยจากตอนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำหนักลงเหลือ40-45พอคุม
0: อ
1: าหารได้ตัวมันคล้ายๆตัวมันจะเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีไขมันเนี่ยมีแต่กล้ามเนื้อขึ้นมา52เหมือนเดิมเลย
0: เอาให้กำลังใจดีมากเลยเนาะแต่ว่าคุมน้ำตาลลงแล้วต้องไปหาหมอปกตินะครับไปทำที่หมอสั่งกินยาที่หมอบอกเนี่ยมากขนาดไขมันก็ไม่มีแล้วความดันก็ไม่มีแล้วหมอยังให้คุมไว้เลยแล้วค่าไตก็เพิ่มขึ้นเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าไอ้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยถ้าเรากินตามที่หมอบอกเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ค่าไตพังลงนะเห็นไหมค่าไตพี่จะ38ไปเป็น60เนี่ยโอ้ไม่ถือว่าไม่ธรรมดานะแต่มันก็มีหลายปัจจัยเข้าไปไปช่วยกันเช่นคุณกินไข่ต้มแล้วก็กินปริมาณวันเฉลี่ยแล้ววันละ1ฟองเห็นไหมมันก็ช่วยอ่ะมีสายเข้ามาผมไม่แน่ใจว่าสายคนนี้จะถามอะไรคุณหรือเปล่านะเผื่อจะถามนะ
2: แต่มันก็มีหลายแบบ
0: ขออนุญาตคุณสนิทครับ
2: กินไข่ต
0: ้
2: ม
0: เดี๋ยวคุณสนิท
2: กินปริมาณวันเฉลี่ยแล้ววันละ1ฟอง
0: คุณสนิทขออนุญาตคุณสนิทคุณสนิทจะถามอะไรป่ะหรือว่าจะสั่งสินค้าคุณปิดวิทยุก่อนคุณสนิทปิดวิทยุก่อนครับวางไปแล้วคุณสนิทจะถามเนาะเดี๋ยวผมโทรเข้าไป

0: งานแล้วจะลดยาลงได้เยอะมากเลยให้กินอาหารนี่เป็นยาไปกินยาเป็นอาหาร
1: คุณ
0: มองว่าได้ผลคุณตะวันจันทาแล้วได้ประโยชน์จริงๆค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวคุณสนิทโทรมาแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตเผื่อจะถามอะไร
2: ถามจ้า
1: เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บนึง
2: อะไรอายุเดือนนี้ขึ้นมาเดือนกันยาเดือนตุลาใช้อะไรอ่ะ
1: โอ้เดี๋ยวคุณคนละเรื่องกันผมกำลังสัมภาษณ์ผมคิดว่าจะถามเรื่องของคุณนี่เดี๋ยวผมโทรกลับหลังจบรายการครับคุณสนิทคุณคนละเรื่องกันละถามเนาะเลยวางไปตรงคู่เลยพี่สมศักดิ์ก็วางไปด้วยเดี๋ยวผมโทรหาพี่สมศักดิ์ให้พี่สมศักดิ์ได้บอกเป็นอะไรที่เป็นแนวทางให้กับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนะครับเท่าที่ผมจับคำพูดแกเนี่ยอย่างที
3: ่หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโนช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: บลูมิโนไลน์07
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะ
7: จ
6: ะเขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณนะแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าว

0: วน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691
2: พระปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกสั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำช่วยประชาชนและน้ำในแม่น้ำซองกะเลียเพิ่มระดับจอทะลักสะพานมอญอำเภอสังขละบุรีและเขื่อนเจ้าพระยาแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกเรียกประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมกทม.สั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่สั่งเตรียมงบเยียวยาเบื้องต้นคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำโดยนายกได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อได้สั่งการบริหารจัดการน้ำไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และจัดลำดับความสำคัญการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างหนานั่นเป็นลำดับแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์ครั้งนี้มีปริมาณน้ำจำนวนมากในระดับพื้นที่ที่รุนแรงต้องใช้กำลังคนจากทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังเข้าไปในพื้นที่เพื่อระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครโดยด่วนสำหรับการดูแลประชาชนนายกกำชับเป็นพิเศษให้กทม.ปภ.และทุกหน่วยงานเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะจุดที่ยังขาดแคลนน้ำอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางและให้ประชาชนอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอย่างเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือทำอย่างไรก็ได้ให้น้ำลดเร็วที่สุดส่วนนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าขอให้รอแถลงเรื่องของมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเบื้องต้นได้มีการประเมินสถานการณ์แล้วว่าจะรับมือและดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรอยู่ที่ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีน้ำในแม่น้ำทรงกะเหรี่ยเพิ่มระดับน้ำเจาะทะลักสะพานมอญอำเภอสังขละบุรีประชาชนริมน้ำเร่งอพยพกว่า400ครัวเรือนไฟฟ้าสื่อสารล่ม15ชั่วโมงคุณติตารีสายสว่างรายงานครับ
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงานสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีหลังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องหลายวันโดยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำทองกะเลียพุ่งสูงจนเหลือเพียง1เมตรจะเอ่อท่วมสะพานไม้อุตมานุสรหรือสะพานมอญขณะที่ระบบสาธารณูปโภคถูกตัดขาดสัญญาณสื่อสารและไฟฟ้าดับสนิทนานกว่า15ชั่วโมงโดยล่าสุดจากบริเวณสะพานไม้อุตมานุสรหมู่2ตำบลหนองลูแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระดับน้ำที่เพิ่มสูงและไหลเชี่ยวทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำและโดยรอบสะพานกว่า400ครัวเรือนจะต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินและอพยพไปยังพื้นที่อาศัยชั่วคราวที่ปลอดภัยโดยผลกระทบจากฝนที่ตกหนักยังคงทำให้เส้นทางคมนาคมสายหลักถนนทางหลวงหมายเลข323ทองผาภูมิสังขละบุรีได้รับความเสียหายอย่างหนักผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อและมีต้นไม้หักโค่นกีดขวางตลอดเส้นทางด้านนายสมเกียรติเทศัชบุตรผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทองผาภูมิเปิดเผยว่าสภาพดินที่อุ้มน้ำและอ่อนตัวทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นเป็นจำนวนมากส่งผลให้กระแสไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์สื่อสารในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีไม่สามารถใช้งานได้นานกว่า15ชั่วโมงแล้วโดยล่าสุด TEA ได้ประสานขอการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกว่า200นายพร้อมกับเครื่องจักรหนักให้เร่งลงพื้นที่กู้ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่กรมชลประทานแจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 12:00 น.ของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องขอให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนเตรียมรับสถานการณ์
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการร่มธรรมนำสุขดำเนินรายการโดยอนุศาสนาจารย์ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ะ

0: วลาที่เรามาภาวนานั้นทุกคนมีเป้าหมายคืออยากจะเอาธรรมะไปดับทุกข์เราต้องการจะดับทุกข์เด็กๆก็ต้องการจะดับทุกข์แบบหนึ่งผู้ใหญ่ก็ต้องการดับทุกข์แบบหนึ่งคนสูงอายุก็ต้องการดับทุกข์อีกแบบหนึ่งแต่เมื่อกล่าวโดยรวมคนทุกวัยล้วนมีความทุกข์เป็นของแถมของชีวิตความทุกข์ทุกชนิดเราสามารถบริหารจัดการได้ถ้าเรามีวิธีการที่ถูกต้องเมื่อวานพระอาจารย์ได้ออกไปเยี่ยมชาวบ้านไปเจอชาวบ้านที่ยากจนมากมาขอให้พระอาจารย์ช่วยเพราะว่าธนาคารจะมายึดบ้านจะยึดที่ดินแล้วพระอาจารย์ก็เดินสำรวจไปที่หลังบ้านเขาเจอบ่อปลาสองบ่อแต่ไม่ค่อยมีปลาเจอบ่อเลี้ยงกบนับสิบบ่อแต่ก็ไม่มีกบพระอาจารย์ถามว่าทำไมไม่มีกบชาวบ้านก็บอกว่ามันหมดฤดูแล้วเลยเหลือแต่บ่อปีหนึ่งเลี้ยงกบครั้งหนึ่งตามฤดูเท่านั้นในขณะที่เดินไปอีกครึ่งกิโลเมตรมีลูกศิษย์ที่มาเรียนที่โรงเรียนชาวนาของพระอาจารย์เนี่ยมีบ่อปลามีปลาเต็มบ่อแล้วก็มีบ่อกบก็มีกบเต็มบ่อแล้วในบ้านเขานั้นมีผักให้เก็บกินและเก็บขายทุกฤดูกาลไม่เกี่ยวกับฤดูกาลอีกต่อไปและมีฐานะที่เรียกว่ามีอยู่มีกินจากการทำเกษตรกรรมทั้งตามแนวทางพุทธเศรษฐศาสตร์แล้วแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสองครอบครัวนี้ต่างกันตรงไหนครอบครัวหนึ่งหาอยู่หากินโดยอาศัยเพียงความรู้เท่าที่ตัวเคยรู้มาแค่ไหนก็ทำไปแค่นั้นในขณะที่อีกครอบครัวหนึ่งไม่มีความรู้ก็ออกไปหาความรู้จนได้ความรู้มาสามารถปลูกพืชผักสวนครัวแบบออร์แกนิกเก็บกินเก็บขายตลอดปีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงไก่เก็บกินเก็บขายตลอดปีโดยที่ไม่ง้อฤดูกาลสองครอบครัวนี้คือตัวอย่างของการจัดการกับความทุกข์ในชีวิตประจำวันเป็นความทุกข์แบบชาวบ้านครอบครัวหนึ่งจัดการแบบตามยถากรรมฉะนั้นยิ่งทำยิ่งจนยิ่งทำเกษตรกรรมยิ่งจนครอบครัวหนึ่งจัดการแบบมีการศึกษาเป็นอย่างดีมีการบริหารจัดการมีการวางแผนเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นยิ่งทำยิ่งปลดหนี้และยิ่งมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นทั้งที่ก็ทำเรื่องเดียวกันคือเกษตรกรรมเหมือนกันนี่คือตัวอย่างของการบริหารจัดการความทุกข์ในชีวิตของเราความทุกข์ทุกชนิดเราบริหารจัดการมันได้ประเด็นสำคัญคือเรารู้วิธีหรือเปล่าที่จะบริหารจัดการถ้าเรารู้วิธีทุกๆเรื่องมีทางออกก่อนที่พระโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้พระองค์ไปเจอความทุกข์ไปเห็นคนแก่ไปเห็นคนเจ็บไปเห็นคนตายแล้วก็ไปเห็นสมณะพระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ตั้งสมมุติฐานว่าหากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีคู่ของมันนะร้อนก็มีเย็นแก้มืดก็มีสว่างแก้ทุกๆอย่างดูเหมือนจะมาเป็นคู่ๆถ้าทุกเป็นสิ่งที่มีอยู่เช่นนั้นแล้วทางดับทุกมันก็ต้องมีสิใช่ไหมทุกเป็นสิ่งที่มีอยู่สภาวะที่ไร้ทุกมันก็ต้องมีสาระสำคัญคือมันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเข้าถึงได้อย่างไรนี่คือความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของพระสิทธัตถะโพธิสัตว์ก่อนที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตั้งเป็นตรรกะขึ้นมาตั้งเป็นสมมุติฐานขึ้นมาว่าหากทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่ทางดับทุกข์ก็ต้องมีและจากนั้นจึงใช้เวลาถึง6ปีเต็มในการพิสูจน์สมมุติฐานที่พระองค์ทรงตั้งไว้และในที่สุดพระองค์ก็ทรงค้นพบอริยสัจ4สามารถดับทุกข์ดับโศกได้อย่างแท้จริงรู้ถึงภาวะพระนิพพานฝรั่งจึงเรียกพระองค์ว่าเป็นซูเปอร์ไซเอนทิสต์คือสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ทางจิตพระองค์ทรงเป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ที่เอาตัวเองเป็นห้องทดลองซูเปอร์ไซเอนทิสต์เป็นอภินักวิทยาศาสตร์ พราะพระองค์ทรงดำเนินการดับทุกข์ด้วยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่างเริ่มจากการไปเห็นความทุกข์เจอคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็ฝึกมากว่า6ปีก็ยังไม่สามารถดับทุกข์ดับโศกได้พระองค์ก็มานั่งประมวลผลว่าหรือว่าที่ผ่านมามันจะไม่ใช่ทรงถอยมาตั้งหลักตั้งสมมุติฐานใหม่จากนั้นพิสูจน์ต่อไปและในที่สุดก็ค้นพบสัจธรรมสุดท้ายที่เรียกว่าอริยสัจ4นี่คือความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจ้าซึ่งทำให้พระองค์ทรงค้นพบผลทางดับทุกข์และนำเสนอการบริหารจัดการความทุกข์ให้พบความสุขเราทุกคนก็เหมือนกันต่างก็มีความทุกข์ลอยคออยู่ในทะเลแห่งความทุกข์เด็กๆวัยรุ่นก็มีทุกข์อีกแบบหนึ่งเช่นน้องๆนักเรียนเนี่ยอาจจะอยากได้เอทุกวิชาใช่ไหมอาจจะอยากเอาชนะใจเพื่อนอาจจะกำลังดูใจกับคนที่ใช่อยู่แล้วเพื่อนของเราก็มาเป็นมือที่สามเงี้ยทุกเล็กๆของเด็กมัธยมปลายใช่ไหมคุณครูก็อาจจะมีความทุกข์อยากจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสามีภรรยาที่มาภาวนาวันนี้ก็รู้สึกว่าที่เรามานี่ก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าสามีมันเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนว่ามันอยากจะทิ้งเราละเราจะต้องหาทางลงแบบ soft landing ทำยังไงถ้าไม่มีเขาเราจะอยู่ให้ได้เมื่อวานมีโยมคนหนึ่งโทรศัพท์มาจากต่างประเทศคนละซีกโลกสามีส่งสัญญาณว่าจะทิ้งในอนาคตอันใกล้ประชดประชันทุกวันพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจทุกวันจนเธอโทรศัพท์มาหาพระอาจารย์แล้วก็บอกว่าหนูเตรียมแล้วเตรียมออกจากบ้านแต่ว่าเงินที่มีน่ะไม่พอแน่จะไปตายเอาดาบหน้าสองแม่ลูกแล้วก็โชคดีได้เข้าไปฟังธรรมะของครูบาอาจารย์หลายๆรูปรวมทั้งของพระอาจารย์ด้วยใน YouTube ก็ไปเจอวิธีคิดวิธีหนึ่งที่พระอาจารย์ได้พูดเอาไว้หลายปีแล้วนั่นก็คือวิธีคิดที่ให้มองความทุกข์เป็นครูอาจารย์หยิบยืมคำของท่านติชนันฮันมาพูดท่านติชนันฮันเป็นพระเซนท่านพูดว่าโนมัตโนโลตัสไม่มีตมก็ไม่มีบัวไม่มีทุกข์ก็ไม่มีความสะดวกสบายไม่มีทุกข์ก็ไม่มีความสำเร็จไม่มีทุกข์ก็ไม่มีความสุขไม่มีทุกข์ก็ไม่มีมหาบุรุษไม่มีทุกข์ก็ไม่มีการค้นพบที่ยิ่งใหญ่และไม่มีทุกข์มนุษย์ก็คงไม่วิวัฒนาการสรุปเป็นคำสั้นๆว่าโนมัตโนโลตัสไม่มีตมไม่มีบัวความทุกข์มาปลุกให้เราตื่นความทุกข์ไม่ใช่อุปสรรคของการเข้าถึงความสุขแต่ความทุกข์มันเป็นแค่อีกด้านหนึ่งของความสุขทุกข์กับสุขมันเป็นเรื่องเดียวกันมันดำรงอยู่ในกันและกันมันขึ้นอยู่กับว่าด้านไหนจะเผยตัวให้เราเห็นก่อนพระอาจารย์ก็เลยบอกคุณโยมที่โทรมาว่าโยมใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งหอบลูกออกไประหกระเหินเพราะเด็กกำลังเรียนหนังสือแล้วโยมก็ไม่มีเงินเหลือเลยไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองถ้าสามีประชดประชันเพื่ออยากให้โยมหมดอะไรตายอยากหรืออยากให้โยมหมดกำลังใจแล้วออกจากบ้านทันทีนะทันทีที่โยมออกก็เข้าทางเขาเลยนะโยมก็บอกเออจริงโยมไม่เคยคิดมุมนี้เลยเขายั่วให้เราออกพอเราออกก็เสร็จเขาสินะเริ่มใช้ความคิดอาจารย์ชวนพูดต่อไปโยมมองว่าเขาเป็นพญามารได้ไหมแล้วโยมจะเป็นอะไรอ่ะโยมก็เป็นพระโพธิสัตว์สิเขามากระตุ้นโยมให้ฝึกขันติบารมีคือความอดทนอดกลั้นเพราะฉะนั้นเขาประชดประชันแค่ไหนเขาพยายามไล่ทางอ้อมแค่ไหนโยมก็มองเขาว่าเขาเป็นพญามารผู้น่าสงสารกำลังมาท้าทายพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ต้องอย่าใจสอกพระโพธิสัตว์ต้องใจสูงอย่าใจสอกให้บำเพ็ญขันติบารมีแล้วขอบคุณสามีอันเป็นที่รักว่าเขามาช่วยกระตุ้นเราให้ได้ฝึกขันติคือความอดทนอดกลั้นชั้นสูง เหมือนองค์ท่านไลลามะท่านตรัสว่าในการฝึกความอดทนศัตรูเป็นสิ่งจำเป็นนี่คือวิธีคิดแบบโนมัดโนโลตัสเอาความทุกข์มาเป็นอุปกรณ์ของการฝึกหัดปฏิบัติธรรมเอาปัญหามาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างปัญญาเอาวิกฤตมาเป็นอุปกรณ์ในการเข้าถึงโอกาสพระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าผู้มีปัญญาขั้นสูงต้องมองหาความสุขแม้จะตกอยู่ท่ามกลางความทุกข์ให้พบผู้มีปัญญาขั้นสูงต้องค้นให้พบความสุขแม้จะตกอยู่ท่ามกลางความทุกข์อาจารย์ก็เล่าให้คุณยมจากอีกซีกโลกหนึ่งฟังว่าจากนี้ไปมองสามีเป็นครูนะเวลาเขาพูดไม่เพราะก็บอกตัวเองว่าเออเขากำลังสอนเราเวลาเขาประชดประชันก็เออเขากำลังฝึกเราถ้ามองอย่างนี้แล้วเนี่ยโยมก็จะใจเย็นลงแล้วไปมาจะกลายเป็นต้องขอบคุณสามีนะที่ช่วยให้เราได้ฝึกพระอาจารย์ปิดท้ายการสนทนาข้ามทวีปด้วยการบอกว่าโยมมองความทุกข์เป็นครูนะมองทุกอย่างเป็นครูแล้วเธอจะมีชีวิตอยู่อย่างแสนรื่นรมโยมวางหูไปยังมีความสุขตอนแรกจะเลิกกันแล้วนะพระอาจารย์เห็นแก่เด็กเห็นแก่ลูกนี่คือตัวอย่างการจัดการกับความทุกข์แค่เปลี่ยนมุมมองความทุกข์ที่อยู่ตรงหน้าจากที่ใหญ่โตมโหฬารเล็กลงถ้าเรามองความทุกข์ว่าเป็นความทุกข์แล้วเราบ่นแล้วเราด่าแล้วเราตัดพ้อกับเรื่องทุกข์มันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแทนที่เราจะขยายความทุกข์ให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราปล่อยให้ความทุกข์มีขนาดเท่าเดิมแต่เรามาขยายหัวใจเราให้ใหญ่ขึ้นขยายหัวใจเราให้ใหญ่ขึ้นให้มันใส่ความทุกข์ได้เยอะๆเราจะได้ไม่ต้องทำร้ายตัวเองไม่ต้องรีบฆ่าตัวตายขยายหัวใจให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนลูกศิษย์ของพระอาจารย์คนหนึ่งมาเล่าให้ฟังทำงานแล้วมีเจ้านายที่เป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายผีเข้าผีออกบางวันไปถึงที่ทำงานปุ๊บเรียกเข้าไปตำหนิไว้ก่อนยังไม่ทันได้ทำอะไรผิดเลยเจ้านายบอกว่าเออเดี๋ยวแกก็ทำผิดเองแหละวันเนี้ยนะด่าล่วงหน้าวันหนึ่งพอไปถึงที่ทำงานปั๊บเลขาของเจ้านายมาบอกว่านายให้ขึ้นไปหาเรื่องใหญ่เพราะเธอไปแสดงความเห็นคัดค้านกรรมการบอร์ดในที่ประชุมใหญ่นายเสียหน้ามากเพราะว่ากรรมการบริหารชุดใหญ่มาประชุมในองค์กรแล้วลูกน้องแสดงความเห็นแบบแข็งกร้าวแต่ก่อนที่เธอจะไปหาพระอาจารย์ได้ให้คาถากันน้ำตาไหลไปแล้วว่าให้หนูมองเจ้านายว่าเป็นพญามารและหนูยกตัวเองขึ้นเป็นพระโพธิสัตว์ให้บอกตัวเองว่าการถูกด่านั้นมันเป็นธรรมดาของการเป็นยอดคนยอดคนต้องทนถูกด่าให้ได้ทนรับคำชมคำชมไม่ต้องทนแต่คำด่าเราต้องทนพระอาจารย์บอกว่าจากนี้ไปหนูไม่ต้องทนคำด่าแต่หนูจงเรียนรู้ว่าคำด่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกคนที่ไม่ถูกด่าเนี่ยไม่มีในโลกนอกโลกก็ไม่มีพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่านัตติโลเกอันเนนทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกพระอาจารย์ก็เลยให้คาถาเอาไว้ว่าบอกตัวเองนะว่าการถูกด่าหนึ่งชั่วโมงอ่ะมันอนุบาลมากสำหรับเราอย่างเราเนี่ยมันทนได้ถึง3ชั่วโมงเอาละเอาภูมิคุ้มกันนี้เข้าไปเธอเข้าไปนั่งเจ้านายตำหนิ1ชั่วโมงจริงๆก่อนกลับออกมาลูกน้องในแผนกเตรียมผ้าเย็นเตรียมช่อดอกไม้ไว้ให้กำลังใจเธอคิดว่าออกมานี่ต้องหิ้วปีกพอกลับออกมาได้ยิ้มอย่างมีความสุขลูกน้องช็อกพี่ไม่เห็นพี่เป็นอะไรเลยทำไมต้องเป็นอย่างพี่เนี่ยมันต้อง3ชั่วโมงนะถึงจะออกอาการตั้งแต่นั้นมาผู้หญิงคนนี้ไม่กลัวเจ้านายเรียกไปด่าอีกเลยนี่คือวิธีรับมือที่เรียกว่าขยายหัวใจให้ใหญ่ขึ้นอย่าไปขยายทุกข์ให้ใหญ่ขึ้นแต่ให้เราขยายหัวใจของเราให้ใหญ่ขึ้นแล้วเราจะสามารถแบกรับความทุกข์ได้อย่างทรหดอดทนกลายเป็นมนุษย์พันสะเทินสุขสะเทินทุกข์เราต้องฝึกอย่างนี้และให้มองความทุกข์ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันไม่ใช่สิ่งที่แปลกปลอมมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วให้มองว่าเราจะต้องเอาประโยชน์จากความทุกข์ให้ได้ไม่ใช่ให้ความทุกข์มันเล่นงานเราอยู่ฝ่ายเดียวนะ พระพุทธองค์เคยตรัสถึงความทุกข์เอาไว้ว่าทุกขังอริยสัจจังความทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐมันประเสริฐก็เพราะว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมามันจะไล่ต้อนเรามันจะบีบคั้นเราแล้วมันจะฝึกเราให้แกร่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีการเล่ากันว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเด็กผู้ใหญ่ผู้เฒ่าคนหนุ่มวัยชะกันที่เป็นชาวยิวหลายล้านคนถูกกองทัพนาซีไล่ต้อนเข้าไปกักขังไว้ในค่ายผู้ลี้ภัยค่ายที่ดังที่สุดคือค่ายอาวุชวิตดังมากเป็นค่ายรมแก๊สเอาคนยิวขึ้นรถไฟไปเป็นแสนแสนคนถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดต้อนเข้าไปในโรงรมแก๊สเป็นแก๊สพิษทั้งหมดเลยส่วนที่รอการรมแก๊สพิษหรือก๊าซพิษเนี่ยก็เอาไปรอไว้ในค่ายนอกเมืองออกไปมีบทสรุปจากผู้ที่สังเกตการเหตุการณ์เหล่านี้ว่าในบรรดาชาวยิวเหล่านั้นลูกหลานของชาวยิวที่ถูกเลี้ยงแบบคนหนูโดยมากตายก่อนที่จะถูกรมก๊าซพิษตายตั้งแต่ถูกไล่ต้อนขึ้นรถไฟตายตั้งแต่ถูกกักกันอยู่ในค่ายยังไม่ต้องรมก๊าซพิษไม่ต้องรมแก๊สพิษตายส่วนลูกหลานของชาวยิวที่ยากจนถูกเลี้ยงมาแบบระหกระเหินอดอยากต้องสู้ชีวิตต้องทำงานหนักเด็กๆเหล่านี้โดยมากรอดตายเพราะเขาลำบากจนชินส่วนเด็กๆที่พ่อแม่เลี้ยงแบบคุณหนูพอพ่อถูกพรากไปพอแม่ถูกพรากไปร้องให้ตายในคืนนั้นเลยทำไมความสบายมันทำลายคนความลำบากมันสร้างคนนี่คือความประเสริฐของความทุกข์นี่คือความประเสริฐของความลำบากใครที่สบายมากๆพ่อเลี้ยงแบบโอ๋มากๆเลยอยู่ป.6แล้วอาบน้ำพ่อแม่ยังยืนคุมเชิงอยู่เลยยังทำอะไรไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดสงครามมานะถ้าพ่อตายแม่ตายนะพวกนี้ตายหรือบางทีพ่อยังไม่ตายแม่ยังไม่ตายพวกนี้ตายก่อนประตายเพราะอะไรตายเพราะความสบายไม่เคยถูกฝึกมาให้มีธาตุแห่งความทรหดอดทนนั้นเด็กๆเหล่านี้เมื่อตกอยู่ท่ามกลางความทุกข์จึงไม่มีภูมิคุ้มกันใดๆทั้งสิ้นตายง่ายๆนึ่งข้าวไม่เป็นหุงข้าวไม่เป็นหาปูหาปลาจับปูจับปลาไม่เป็นสักอย่างไปขอโน่นขอนี่ให้คนมาช่วยเหลือก็พูดไม่เป็นเพราะตอนอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่รับเหมาทำแทนทุกเรื่องก็เหมือนนิทานปรัชญาแต่เก่าที่ว่าแม่ลิงเลี้ยงลูกสองตัวลูกตัวหนึ่งรักมากเอาไว้ข้างหลังไม่ให้กระทบกระทั่งอะไรลูกตัวหนึ่งไม่ค่อยรักเท่าไหร่จึงเอาไว้ข้างหน้าเวลาแม่ลิงกระโดดโหนตามกิ่งไม้ลูกตัวที่อยู่ข้างหน้าต้องเตรียมรับกระทบระดับ8ริกเตอร์ทุกวันเลยเดี๋ยวแม่โหนไปตรงนู้นชนกึกโหนไปกิ่งนี้ชนกึกเวลาแม่โหนปุ๊บไอ้นี่มันเก่งลับละแขนมันจึงสร้างเกราะเหล็กขึ้นมาเห็นไหมเหมือนวันเดอร์วูแมนเลยอ่ะมันสร้างเกราะเหล็กขึ้นมาพอแม่โหนปุ๊บมันเก่งลับพอแม่โหนปุ๊บมันเก่งลับไอ้ส่วนลูกที่แม่รักมากๆอยู่ข้างหลังเหรอหลับปุ้ยไม่กระทบกระทั่งอะไรเลยชิวๆสโลว์ไลฟ์ อยู่ข้างหลังจิบชาเย็นอยู่หลังแม่เล่นเฟซเล่นไลน์อยู่หลังแม่สบายปรากฏว่าต่อมาวันหนึ่งนายพรานไปยิงแม่ลิงปังแม่ตายเย็นวันนั้นลูกที่อยู่ข้างหลังก็ตายไม่รู้จะไปกินน้ำที่ไหนไม่รู้จะไปหาผลไม้กินที่ไหนลองปีนต้นไม้เอง3ครั้งตกทุกครั้งมือไม้ไม่ถูกฝึกมาให้เกาะอะไรเลยส่วนเจ้าที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นวันเดอร์วูแมนนั้นโอ้โหพอแม่ตายปุ๊บมันห้อยโหนโจรทะยานไปทั่วทุกหนทุกแห่งปีต่อมามันเป็นจ่าฝูง ลูกที่แม่รักมากๆไม่ได้ไปต่อเพราะไม่มีภูมิคุ้มกันไม่ถูกฝึกให้ลำบากยากเข็ญส่วนลูกที่แม่ไม่ค่อยรักเลยมันต้องสู้ชีวิตด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นร่างกายจึงสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาจิตใจก็แข็งแกร่งร่างกายก็แข็งแกร่งในที่สุดก็ได้ไปต่อจนเป็นจ่าฝูงเราทุกคนก็เหมือนกันฉะนั้นถ้าเราเกิดมาแล้วอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราเกิดมาเราไม่พร้อมเราเกิดมาแล้วเจอแต่ความทุกข์ทรมข่มไม่พ่อไปทางแม่ไปทางข้าวก็ได้กินแบบอดมื้อกินมื้อหรือบางคนมาแต่งงานมีชีวิตคู่ที่ล้มเหลวล้มเหลวก็อย่าเพิ่งไปทำร้ายตัวเองเพราะว่าบางทีคนที่จากไปนั้นน่ะมันเป็นคนที่แย่ๆที่วาสนาไม่ถึงเราต่างหากนะคิดอย่างนี้นะไม่มีอะไรให้ต้องกลัวทุกข์เหมือนผู้ชายคนหนึ่งชายคนหนึ่งเกิดมาแล้วมีสภาวะร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ขาสั้นมากและก็เล็กมากเขาเรียกขาตัวเองว่าน่องไก่นะเวลาเดินเหมือนนกเพนกวินเลยเวลาเดินอ่ะเดินดึกดึกดึกดึกดึกเนี่ยพระอาจารย์เคยเขียนคำนำชีวประวัติให้เขาตอนที่เขามาพูดเมืองไทยเมื่อ2ปีที่แล้วแขนก็เท่าปีกไก่พอเขาเกิดมาแล้วเขาก็งงชีวิตมากว่าทำไมเขาได้มาแค่นี้พ่อก็ตัวสูงแม่ก็ตัวสูงพ่อแม่แขนยาวมือยาวเท้ายาวแล้วเขาก็มองเบื้องว่าทำไมเรามันสั้นแค่นี้ก็เดินไปถามแม่ว่าพ่อครับแม่ครับมันเกิดอุบัติเหตุอะไรครับทำไมพ่อแม่ก็ปกติแล้วทำไมผมเหลือแค่นี้ครับก็น้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาชะตาชีวิตมากคนคนนี้ชื่อนิกบูจิชิตแล้วก็อายมากไม่อยากออกจากบ้านวันหนึ่งพ่อพาไปส่งที่โรงเรียนพอเดินเข้าโรงเรียนไปเหมือนนกเพนกวินเดินเข้าไปเตะแตะแตะแตะเพื่อนเพื่อนไม่เป็นอันเรียนพอพ่อขึ้นรถกลับปุ๊บเท่านั้นเองเปิดห้องปังนักเรียนทั้งห้องล้อมวงปรบมือร้องเพลงแล้วก็บอกว่าเอเลี่ยนมาแล้วเอเลี่ยนมาแล้วเอเลี่ยนมาแล้วโอ้โหเจ้านิกของเราไม่เป็นอันทำอะไรร้องไห้โอ้ฮาป่าปรบมือยังไม่พอเพื่อนเพื่อนอุ้มเขาขึ้นวางบนโต๊ะนะแล้วบางคนก็ดึงแก้มบางคนก็ดึงขาบางคนก็ดึงเสื้อผ้าหลุดลุ่ยเขากลับมาบ้านเนี่ยช้ำแบบทั้งตัวร้องห่มร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรไปหาพ่อก็บอกพ่อพ่อผมจะฆ่าตัวตายละพ่อบอกว่าลูกอย่าไปฆ่าทำไมอ่ะพ่อดูลูกดิสภาพของลูกอ่ะลูกจะอยู่ไปเพื่ออะไรเชื่อพ่ออย่าฆ่าตัวตายเพราะอยู่ไปเดี๋ยวมันตายของมันเองธรรมดาคนทั้งโลกต้องตาย
1: เสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่28กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนันท์ค่ะ
2: ครับและผม

0: างเพจ Army Radio ด้วยครับ
1: ช่วงนี้ก็ยังต้องติดตามเรื่องฟ้าฝนนะคะน้ำท่วมตอนนี้หลายจุดในกรุงเทพมหานครก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะ
0: ใช่คร
1: ับ ก็ต้องส่งกำลังใจไปนะคะสำหรับผู้ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้โอ้ยิ่งที่ไหนนะ
0: ครับ
1: ของจันทร์ป่ะ
0: ของจันทร์นะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่อ่วมนะอ่วมทั้งนายกอ่วมทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับ
1: แล้วก็อีกหลายพื้นที่นะคะก็คิดว่าในอีกไม่ช้าไม่นานนะน้ำคงน้องน้ำคงจะไปนะคะ
0: ครับก็ไม่ช้ามีการพูดคุยกันแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์กันก็บอกว่าในส่วนของคลองสายสำคัญที่ใช้ในการระบายน้ำนะครับที่จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือเขาโฟกัสไปที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครก็คือจะมีคลองแสนแสบนะครับแล้วก็คลองประเวศบุรีรัมย์นะครับที่เขาต้องการจะระบายน้ำเพื่อให้ออกเร็วที่สุดนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ในขณะนี้นะครับตามรายงานจากกรุงเทพมหานครก็บอกว่าเขาเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นที่รามคำแหงเทพีราคลองจันทร์อันนี้ก็บอกว่า
1: สุดๆเหมือนกันหน้าแถวนั้นนะรามคำแหงอ่ะ
0: ก็บอกว่าขณะเดียวกันก็เร่งระบายน้ำต่อเนื่องไอ้เรื่องสถานการณ์น้ำเนี่ยการระบายน้ำต่างๆเขาบอกว่าใช้คาดการณ์นะครับว่าใช้เวลาประมาณ3วันถ้าสมมติว่าฝนไม่ตกลงมา
1: ไม่ซ้ำ
0: นะ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสภาพอากาศด้วยต้องติดตามดูเราจะพูดถึงการคาดการณ์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่อย่าเพิ่งลืมวันนี้ค่ะ28กันยายนบ่าย2นะเชียร์กีฬากันหน่อยวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมนะคะไทยพบกับอิหร่านค่ะบ่าย2วันนี้นะคะวอลเลย์บอลชายค่ะ
0: โอ้นี่ฮะ
1: ต่อนะ
0: ก็ต้องติดตามกันคุณผู้ฟังครับทั้งกีฬาก็พลาดไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของน้ำเรื่องของฝนนี่อย่างใกล้ชิด
1: ค่ะชีวิตก็ยังต้องดำเนินกันต่อไปนะคะมาดูข่าวสารของเราวันนี
0: ้ครับก็เริ่มกันที่

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานก็ประกอบด้วยชุดเครื่องงานเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และกองเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อมอบให้แก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีอยู่ทั้งหมดซึ่งก็จำนวน3แห่งนะครับรวมทั้งหมด 1,800 ชุดด้วยกันก็จะมีที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูงนี่นะครับแล้วก็มีศูนย์พักพิงที่บริเวณเขตคลองสามวาแล้วก็ศูนย์พักพิงที่เขตลาดกระบังด้วยครับ
1: นอกจากนี้นะคะก็ยังได้จัดตั้งโรงครัวครัวพระราชทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มแล้วก็ถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเบื้องต้นนะคะโดยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยแล้วก็มีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีเรื่องอาหารนี่มันเป็นสิ่งสำคัญนะ
0: ใช่ครับ
1: วันนึงเราขาดอาหารขาดน้ำไปนี่ก็ลำบากแล้วนะคะ
0: ไม่ได้ครับ
1: ร่างกายของเราก็จะแย่นะ
0: ถูกต้องครับ
1: พระองค์ท่านก็ส่งห่วงใยเรื่องนี้นะคะก็พูดถึงเรื่องของรถครัวสนามนี่จริงๆแล้วโหนี่เราพูดกันบ่อยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างดีมากเลยสำหรับรถครัวสนาม
0: โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบกับน้ำท่วมและก็ภัยพิบัติต่างๆ
1: นะคะ
0: นะครับ
1: ทีนี้มาดูภารกิจของทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีบ้างเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะ8นาฬิกานะคะที่บริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาตินะคะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยวันนี้28กันยายนประจำปี2569โดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการภายในทำเนียบรัฐบาลร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะเมื่อถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะผู้เชิญธงเชิญธงชาติไปประจำณเสาธงแล้วก็ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติจากนั้นก็ร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
0: ครับก็ปีนี้นะครับ2569เนี่ยก็ครบ109ปีนะครับของวันพระราชทานธงชาติไทยทั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิรวุฒิพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงนะครับพุทธศักราช2460เมื่อวันที่28กันยายน2460ก็มีสาระสำคัญก็คือการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็รัฐบาลก็ได้มีการเสนอให้วันที่28กันยายนวันที่พระองค์ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธงนี่แหละเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับโดยเริ่มในวันที่28กันยายนปี2560เป็นปีแรกนะครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคนแล้วก็เพื่อให้แสดงถึงความเคารพและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่6พระผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนะครับธงชาติเนี่ยมีความหมายนะครับสีแดงหมายถึงชาตินะครับแล้วก็หมายถึงคนในชาติด้วยสีขาวนี่คือศาสนาแล้วก็สีน้ำเงินนะครับ
1: พระมหากษ
0: ัตริย์นั่นเองครับ
1: ค่ะอาจจะไม่มีภาพให้ชมนะคะจินตนาการกันก่อนแล้วกันนะคะค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันค่ะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็กล่าวถึงการนำกำลังทหารเนี่ยที่เข้าไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าเรื่องนี้นะคะต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนค่ะคือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะซึ่งในกรุงเทพมหานครทุกเขตทุก กพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการจัดกำลังคนยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะรถครัวสนามนะคะไปยังจุดศูนย์พักพิงของผู้อพยพเกือบทุกจุดเลยโดยเฉพาะจุดที่มีการร้องขอหรือว่าจำเป็นก็เช่นพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็คลองจันที่เราพูดถึงเนี่ยหนักอยู่นะคะขณะที่พื้นที่ปริมณฑลก็มีทั้งสระแก้วปราจีนบุรีแล้วก็สมุทรปราการมีกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์เนี่ยไปช่วยเหลือตามพื้นที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของแต่ละมณฑลทหารบกนะคะซึ่งส่วนไหนที่มีความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดได้และปัจจุบันเนี่ยค่ายทหารทุกค่ายก็เปิดให้เป็นที่จอดยานพาหนะด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: สามารถไปจอดรถได้

0: ครับรถพันจำนวนเป็นพันคันอ่ะนะแล้วก็กำลังพลหมื่นกว่านายหมื่นนายลงพื้นที่ทันทีช
1: ่
0: วยเหลือในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เราเห็นมีการนำผู้ป่วยติดเตียงนะครับพี่น้องกลุ่มเปราะบางออกมายังพื้นที่ปลอดภัยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนการอำนวยความสะดวกในมิติต่างๆที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
1: แถวบางเขนมีกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเขาจัดรถนะ
0: ร
1: ับส่งผู้คนประชาชนนะคะให้ไปทำงานได้ด้วยความสะดวก
0: ครับก็ถ้ามีรถทหารระดับสูงแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นรถคันใหญ่เป็นคล้ายๆ EMC ไหมใหญ่นะครับ
1: รถ FTS
0: นี่นะครับก็เป็นคันใหญ่นะครับเหนือน้ำแน่นอนวิ่งไปก็รับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่จะเดินทางไปธุระปะปังที่ใดก็ตามแต่เพราะว่า2วันนี้วันนี้กับพรุ่งนี้ประกาศเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าพี่น้องประชาชนคาดว่าบางส่วนเนี่ยก็ต้องการที่จะเดินทางไปทำธุระปะปังนี่นะครับก็สามารถที่จะใช้รถบริการคันดังกล่าวของหน่วยทหารที่เขามีการจัดลงพื้นที่ได้เนี่ยนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทอรุณบุญธรรมเจริญก็จะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งก็ได้รับทราบข้อมูลจากทางบริษัทการบินไทยรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งมีการประสานเรื่องของกระเป๋าของผู้โดยสารที่ติดอยู่ที่สายพานนะครับไม่มีใครนำเรียงออกมาซึ่งก็จะมีการนำกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือในจุดนี้ด้วยครับ
1: ค่ะที่สุวรรณภูมินะคะนอกจากนี้ค่ะพลโทอดุลก็ได้กล่าวถึงเรื่องของสายด่วนที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จะให้ความช่วยเหลือนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็บอกว่าให้ฟังทางผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักซึ่งในจุดนั้นเนี่ยก็จะมีผู้บังคับหน่วยเนี่ยไปประจำการคู่กับผู้อำนวยการเขตแต่ละเขตแล้วก็จังหวัดนะคะแต่ท่านบอกด้วยว่าย้ำไว้เลยนะคะแม่หน่วยทหารเนี่ยพร้อมทุกเรื่องจริงๆนะคะบอกว่าตรงไหนเนี่ยที่อยู่เนี่ยใกล้หน่วยทหารไหนหรือว่ารู้จักเนี่ยติดต่อไปได้เลยทุกที
0: ่ได้หมดเลยนะครับ
1: ทุกหน่วยทั่วทหารทั่วประเทศสามารถพร้อมให้ความช่วยเหลืออ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ท่านรัฐมนตรีย้ำมาแล้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันดีกว่านะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวฟังเพลงของตัวค่ะ

0: ฤดูที่ฉันเหงาฤดูนี้เลย
1: นี่นะฮะผมว่าตอนนี้คงไม่เหงานะฮะโอ้โหหลายคนก็ออกมาบอกว่า
0: บางคนเขาเหงาจริงๆนะอยู่ท่ามกลางน้ำมาออกมาไม่ได้อะคุณอาหารการกินก็ลำบากนะสงสารเหมือนกันนะคะหลายๆท่านที่ลำบากแต่ว่าก็ราชการหน่วยงานต่างๆนะโดยเฉพาะทหารบอกแล้ว
1: ที่สงสาร
0: เข้าไป
1: พี่น้องประชาชนที่ทำงานค้าขายอ่ะคุณแม่ไม่ต้องไปนะเดินทางก็ไม่ได้ขายได้อีกนะครับอยากจะให้น้ำมันลดลง
0: ไม่เป็นไรนะอดทนอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวน้องน้ำจะไปแล้ว
1: หวานกันต่อก็ลุ้นกันนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่เหงานะบางคนเหงาก็มีทหารอยู่เป็นเพื่อนนะครับกองทัพบกนะครับโดยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะครับได้มีการจัดการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็อุทกภัยในหลากหลายพื้นที่นะครับก็ยืนยันความพร้อมในการดำเนินการต่างๆเมื่อผมเห็นตั้งแต่ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกเขาไม่หยุดการเขาตั้งวอร์รูมติดตามในทุกพื้นที
0: ่
1: นะฮะนะครับแล้วก็มีการประชุมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างตลอดต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะในการดำเนินงานเชิงรุกนะคะกองทัพบกก็ได้กำหนดการจัดชุดกำลังพลอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีกำลังพลหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็กระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกจุดประสบภัยค่ะพร้อมกันนี้นะคะกองทัพภาคที่1แล้วก็กองทัพภาคที่2นี่ก็ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเตรียมความพร้อมสนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอันนี้ก็สำคัญนะ
1: ครับ
0: ที่อยู่อาศัยอยู่ไม่ได้ก็ต้องมีที่สำรองที่จะไปพักชั่วคราวอยู่นะคะแล้วก็มีง่ายมาอีกแล้วนะคะก็คือการจัดส่งรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยค่ะ
1: ครับก็ต้องมีทั้งอาหารแล้วก็มีที่พักอาศัยนะครับเพราะว่าประชาชนบางคนออกมาจากบ้านเนี่ยหยิบฉวยเนี่ยออกมาไม่ทันอ่ะบางทีน้ำมันมาโอ้โหเร่งด่วนนะแป๊บๆเข้าบ้านหมดแล้วก็จำเป็นที่ต้องอพยพตัวเองออกมาในพื้นที่ปลอดภัยคราวนี้อุปกรณ์ทำอาหารเรื่องของอุปกรณ์ที่จะใช้ทำกินต่างๆ
0: อาหารลำบากนะแต่ว่ารถครัวสนามเขามีอุปกรณ์พร้อมเลยปรุงอาหารได้หลายประเภทด้วย
1: อย่างที่บอกครบสามมื้อเลยนะครับสะอาดถูกหลักอนามัยเนี่ยนะครับแล้วก็คอยบริการพี่น้องประชาชนกันอยู่แล้วก็สำหรับพื้นที่วิกฤตหรือว่าพื้นที่เข้าถึงยากเนี่ยทำอย่างไรกองทัพบกเขาวางแนวทางอย่างนี้คุณผู้ฟังเขามีการวางระบบประสานงานเตรียมความพร้อมของอากาศยานกู้ภัยผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบกซึ่งก็เท่าทำงานร่วมกันกับกรมยุทธการทหารบกนะครับประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้เข้าถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างเร็วที่สุดแล้วก็เป็นไปอย่างทันท่วงทีนะครับควบคู่ไปกับการมอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบกลงพื้นที่ดูแลสุขภาพเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำอ่ะนอกจากโรคติดต่อแล้วสัตว์มีพิษเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปตรวจสุขภาพพี่น้องประชาชนนะครับให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแล้วก็ให้กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยดำเนินการอย่างรัดกุมแล้วก็รอบคอบครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะทุกหน่วยในพื้นที่ก็จะบูรณาการทำงานร่วมกับเหล่าทัพอื่นแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยโดยมีการสำรวจสรุปยอดความเสียหายทั้งจำนวนหลังคาเรือนแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบเพื่อส่งข้อมูลรายงานตรงสู่กองทัพบกแล้วก็วางแผนสนับสนุนได้อย่างตรงจุดพร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมวอร์รูมติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ในช่วงนี้ครับเรามีเบอร์มาแจ้งกันด้วยคุณผู้ฟังครับเป็นเบอร์ติดต่อ
0: ว่ากันไปเลยนะคะให้ครบเลย
1: เพื่อสำหรับการช่วยเหลือนะครับในเหตุที่ฉุกเฉินแบบนี
0: ้
1: นะครับเบอร์กลางนี่ก็จะเป็นเบอร์ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเป็นเบอร์เรียกว่าเบอร์ศูนย์ใหญ่เลยนะคร
0: ับ
1: ศูนย์กลางนะครับเดี๋ยวแจ้งเบอร์ของเบอร์ส่วนกลางก่อนนะครับ065-231-1260นะครับ065-231-1260อันนี้คือเบอร์ใหญ่เบอร์ศูนย์กลางนะครับแต่คราวนี้มันจะมีหน่วยที่เขาเป็นหน่วยช่วยเหลือหรือว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่แยกย่อยออกไปในแต่ละกองทัพภาคด้วยนะครับก็สามารถที่จะโทรติดต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1อันนี้จะรับผิดชอบในเขตพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคกลางจดเบอร์จำเบอร์นี้ไว้นะครับ02 280 3977นะครับ 02-280-3977 อันนี้คือภาคกลางนะครับต่อมาคือโดยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2กองทัพที่2ก็จะดูแลในพื้นที่ภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเบอร์นี้เลยครับคุณผู้ฟังครับ044-245-946นะครับ044-245-946นั่นเองแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้เป็นยังไงครับ
0: ค่ะในส่วนของภาคเหนือนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3จดไว้เลยนะคะคุณผู้ฟัง055-242-859 055-242-859ค่ะอันนี้ภาคเหนือนะคะที่มาดูทางภาคใต้บ้างค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ค่ะ075-383-405 075-383-405ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ที่สามารถที่จะติดต่อไปได้นะครับอยู่ในพื้นที่ไหนภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคใต้นะครับเราแจ้งไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับสามารถที่จะติดต่อไปได้เลยทีเดียวนะครับไปดูภารกิจของแม่ทัพภาคที่หนึ่งกันหน่อยนะครับตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้ท่านลงพื้นที่ไม่พักเลยนะครับวันนี้นะครับก็ดูจากการลงพื้นที่แล้วท่านไปที่บริเวณเขตลาดกระบังนะครับก็ไปดูในส่วนของการดำเนินการต่างๆนะครับของหน่วยทหารในพื้นที่นะครับพลโทวรยุทธ์เหลืองสุวรรณนะครับภาคที่หนึ่งนะครับท่านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างนะครับโดยเฉพาะชุมชนเคหะลุ่มเกล้าซึ่งหน่วยรับผิดชอบนะครับก็คือกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โดยกองพันทหารสื่อสารที่12นะครับก่อนที่บริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังท่านไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์นะครับ

0: การสอบถามปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการจะให้ช่วยคลี่คลายนะครับแล้วก็ท่านก็กำชับหน่วยที่รับผิดชอบให้บูรณาการกับศูนย์ราชการต่างๆแล้วก็ในส่วนของสำนักงานเขตเนี่ยอย่างต่อเนื่องครับ
1: นอกจากนี้นะคะแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของศูนย์พักพิงชั่วคราวร่วมกับสำนักงานเขตมีการสอบถามความต้องการเพิ่มเติมเพื่อวางแผนสนับสนุนทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัยเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องของความต้องการอาหารปรุงสุกที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยพร้อมกับมีการพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยให้ความมั่นใจว่าจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่ค่ะทั้งนี้นะคะตลอดห่วงสถานการณ์อุทกภัยนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่1ก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการสั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่1รวมไปถึงกรมน.จังหวัดเนี่ยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ห่วงใยแล้วก็กำชับให้หน่วยทหารเนี่ยนะคะต้องระดมสรรพกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับมาปกติโดยเร็วกองทัพบกอันนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยนะยังคงออกช่วยเหลือพี่น้องชาวกทมตลอด24ชั่วโมงนะคะมีนิดนึงคุณณัฐาเดี๋ยวทางแฟนเพจของเราส่งกำลังใจมาอ่านนิดนึงได้ไหมค่ะคุณนิ่มจันทสิงห์นะคะบอกว่าส่งกำลังใจอันนี้ส่งใจให้ทหารนะคะแล้วก็คงรวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยสู้ๆนะคะขอให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ทหารนะคะแล้วก็ไทยไม่ทิ้งกันขอให้ปลอดภัยทุกๆคนค่ะอันนี้ก็คุณนิ่มมีคุณสวัสดิ์ด้วยนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะ
0: ขอบคุณด้วยนะครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในขณะนี้พูดถึงกำลังใจเนี่ยการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับลงพื้นที่เมื่อวานนี้ท่านไปดูที่ศูนย์นี้แหละนะครับที่ลาดกระบังที่สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังนี่นะครับเขาเปิดเป็นศูนย์พักพิงขณะที่ท่านไปดูอยู่เนี่ยมีพี่น้องประชาชนบางส่วนนะคุณแม่รัฐบุญเขาเอาสิ่งของเนี่ยเป็นเสื้อผ้าเป็นสิ่งของจำเป็นเนี่ยมาบริจาคให้กับศูนย์ด้วยนะครับก็คือเขาเองเนี่ยไปสอบถามแล้วตัวเองก็โดนผลกระทบเหมือนกัน
1: โดนเหมือนกันแต่ว่าน้ำใจคนไทยด้วยก
0: ัน พอมีอ่ะอยากจะแบ่งปันช่วยเหลือเพราะเห็นว่าคนอื่นเขา
1: เป็นภาพสวยงามที่เกิดขึ้นในช่วงที่เรามีวิกฤตแบบนี้นะคะ
0: นี่นะครับก็เป็นในส่วนของน้ำใจคนไทยคุณผู้ฟังที่เราต้องโฟกัสมาที่พื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าหนักอยู่นะครับแล้วก็หนักในหลากหลายพื้นที่แล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติเนี่ยโอ้ไม่ได้พักผ่อนเลย
1: ใน
0: พื้นที่ตลอดตามที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน่วยทหารนะครับนอกจากพื้นที่เขตลาดกระบังแล้วเนี่ยยังไปในพื้นที่หลากหลายจุดนะครับอย่างในส่วนของกองพันสารวัตรทหารที่11มณฑลทหารบกที่11นะครับแล้วก็กองพันขนส่งนะครับก็มีการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่เขตสายไหมนะครับที่การเคหะออมเงินแล้วก็มีในส่วนของชุมชนพระพรา30ไร่เขตวังทองหลางด้วยครับ
1: ค่ะก็ในส่วนของกองพันทหารม้าที่1นะคะกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ก็มีการจัดกำลังพลบรรจุกระสอบทรายร่วมกับสำนักงานเขตป้องกันน้ำท่วมณศูนย์ป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมฝ่ายโยธาเขตบางแคด้วยแล้วก็มีในส่วนของกองพันทหารม้าที่3กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ก็มีการจัดกำลังพลสนับสนุนรื้อถอนแล้วก็ขนย้ายจานดาวเทียมแล้วก็อุปกรณ์ที่เสียหายจากสภาพอากาศณเขตยานาวาด้วยนะคะแล้วก็อีกที่นึงค่ะกองพันทหารสื่อสารที่12ค่ะจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ65เขตประเวศค่ะ
0: ครับแหมอยากจะเห็นภาพจังเลยคือถึงในส่วนนี้มีอีกสถานการณ์นึงนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ในส่วนของกำลังพลนะครับเป็นน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาเขาไปช่วยกรอกกระสอบทราย
1: ใช่
0: เขาหนักเขาเล่นมากนะครับสนับสนุนเจ้าหน้าที่แล้วก็สำนักงานเขตนะครับก็ต้อง

0: ันนี้ทำเป็นกระสอบทรายนะครับช่วยกับสำนักงานเขตบางพลัดคนละไม้คนละมือมีวัดฉัตรแก้วจงกรณีด้วยนี่นะครับก็ดูแลในพื้นที่เรียกว่าครอบคลุมทุกจุดของกรุงเทพมหานคร
1: ไม่มีภาพนะคะ
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ไม่เป็นไรมาพูดถึงเรื่องสภาพอากาศกันดีกว่าคุณณัฐา
0: ค
1: ิดว่าหลายๆท่านก็รอลุ้นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆเนี่ยก็จะมีปริมาณฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะคะก็ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักหรือตักถึงตักหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องการเดินทางโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยนะคะลุ่มต่ำทั้งหลายเนี่ยค่ะ
0: คือหนุ่มว่าอย่างไรนะครับทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีการแจ้งเตือนว่าคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนก็คือวันนี้ยังคงต้องติดตามกันนะครับเพราะว่ามันก็มีปริมาณฝนอยู่โฟกัสมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับ
1: ยังไงคะ
0: ช่วงนี้เขาบอกว่ามีฝนอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่เกินครึ่งนะคุณผู้ฟัง
1: ไม่น้อยนะคะ
0: เดี๋ยวรอลุ้นเย็นนี้กับช่วงค่ำนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของ3ตุลาคมเป็นต้นไปตามประกาศกรมอุตุบอกว่าฝนจะลดลงนะครับแต่ว่าก็ในช่วงที่มันลดลงเนี่ยบางพื้นที่มันก็ยังตกอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องฟ้าฝนที่ต้องลุ้นกันทุกวันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: 28ก็คือวันนี้จนถึง3ตุลาคมนี่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
0: ครับแล้วก็ช่วงท้ายรายการอาจจะได้เตือนกันสักหน่อยคุณผู้ฟังครับ
1: มีเวลาอยู
0: ่มิจฉาชีพมิจฉามาอีกแล้วนี่นะฮ
1: ะ
0: แฝงตัวมาในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
1: มาทุกช่วงจริง
0: ๆมันสุดยอดจริงๆนะพวกนี้นะระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับด้วยความห่วงใยจากกองทัพบกแล้วก็ทีมงานรายการเรา
1: แนะนำเลยท่องเอาไว
0: ้
1: ไม่แน่ใจไม่กดไม่โอนจำไว้นะคะคุณผู้ฟัง
0: อย่างบางคนเนี่ยเป็นนายหน้าเป็นอะไรเนี่ยไปหลอกว่าทำบุญกับเขาบริจาคกับเขาจะไปถึงมูลนิธิโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะไปถึงหน่วยงานนู้นนี่นั่นระมัดระวังพึงระวังไว้ก่อนเลยคุณผู้ฟังว่ามันอาจจะไม่เป็นความจริงนี่นะครับอย่าเชื่ออย่าโอนไม่แน่ใจไม่กดไม่โอนเนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้นะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยฝนอย
1: ่
0: าง
1: เ
0: ยอะอยู่นะครับพี่ที่พี่ดูไหมครับได้อยู่
1: เวลาอยู่นะครับได้อยู่ไปต่อไหม
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็แจ้งในเรื่องของการปรับการเดินรถนะครับปราจีนบุรีทับช้างต่างๆกรุงเทพมหานครปราจีนบุรีเนี่ยนะครับในช่วงเย็นนะครับ4ขบวนนะครับพอช่วงเช้าผ่านมาไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการให้บริการ4ขบวนด้วยกันนะครับก็คือบ้านทับช้างปราจีนบุรีเนี่ยนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด4ขบวนยังไงก็ตามแต่คุณผู้ฟังที่จะเดินทางในช่วงเย็นอัปเดตนะครับกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ตกรอบนะครับในรอบที่ท่านต้องการจะเดินทางนะครับในความผูกใจ
1: ในส่วนของการทางพิเศษเขาก็แจ้งขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษนะคะขยายไปถึงวันไหนคุณณัฐาเห็นไหมขอขยายไปจนถึงวันเวลา24นาฬิกาของวันที่29
0: ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับพี่น้องประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางช่วงน้ำท่วมดีด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินล่ำลาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับโฆษกรัฐบาลเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมย้ำประชาชนฟังประกาศจากทางการด้านรองนายกเอกนิติสั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพักหนี้เติมสภาพคล่องฟื้นฟูหลังน้ำลดสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ฝนน้อยลงเตรียมเคลื่อนตัวไปยังฝั่งตะวันตกของกรุงเทพและต่อไปยังกาญจนบุรีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงสถานการณ์น้ำท่วมและปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพมีปริมาณฝนลดลงโดยอาจจะมีฝนตกอยู่บ้างแต่ไม่หนักโดยฝนตกหนักจะเลื่อนมายังฝั่งตะวันตกของกทมและเลื่อนไปทางตะวันตกของประเทศไทยทั้งนี้ยังมีชุมชนที่มีน้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูลกิจ27ซอยลาดพร้าว101ทับ1และซอยรามคำแหง24ซึ่งเกิดจากการระบายน้ำไปสู่แม่น้ำบางปะกงที่ยังมีปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงที่เยอะพอสมควรอีกทั้งการระบายน้ำมีระยะทางไกลซึ่งหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข1555ทางนี้กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคือเขตยานนาวาบางคอแหลมคลองเตยวัฒนาพระโขนงบางนาบางกะปิสะพานสูงบางส่วนและฝนก้อนเดียวกันนี้ที่ตกที่กรุงเทพจะเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่เตือนประชาชนอาจต้องเตรียมอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของคือหนองปลือบ่อพลอยนอกจากนี้ต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดราชบุรีจากนั้นฝนก้อนนี้จะเคลื่อนไปยังจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่เฝ้าระวังคือแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรีส่วนภาคตะวันออกจะมีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งโดยประเด็นข่าวที่มีการแชร์กันว่าเขื่อนจะแตกที่จังหวัดระยองอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนั้นจากการตรวจสอบแล้วพบว่าเขื่อนดินไม่ได้แตกแต่เป็นบริเวณด้านข้างที่เรียกว่าหูสปินเวย์ด้านขวาเสียหายจากน้ำกัดเคาะซึ่งกรมชลประทานกำลังแก้ไขยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งช่วยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งพักและปรับภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินกู้เพื่อซ่อมแซมบ้านและฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดสำหรับมาตรการที่เตรียมไว้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ขณะเดียวกันยังมีมาตรการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ตลอดจนมาตรการจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เพื่อบรรเทาภาระของผู้กู้โดยได้กำชับให้แต่ละสถาบันเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อให้ลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยเร็วด้านการประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยได้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือและรถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรืองวัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ Ann พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทร0819474708
2: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

0: สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้ค่ะอ่ะแมวจะมาในช่วงเวลานี้บ่ายโมงนะคะจนถึงบ่ายสามโมงค่ะชั่วโมงแรกอยู่ที่711กับ855ชั่วโมงที่2ก็693กับ855นะคะ693ก็เสียงอดิสรสระบุรีแล้วก็711ก็ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรี855ก็ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีนะคะ3คลื่น2ชั่วโมงนี้ค่ะข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะรวมทั้งคมชัดลึกด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะบรรยากาศที่บ้านแอนก็ฝนฟ้านิดๆ นะคะพรำๆหน่อยๆนะคะไม่เยอะค่ะมีบ้างหยุดบ้างนะคะก็อากาศค่อนข้างดีเนาะแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปฝนฟ้าก็จะมากันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็คงจะน้อยกว่าเมื่อวานเนาะตอนนี้ที่บ้านแอนฝนไม่ตกแต่เขาบอกว่ามีฝนตกอยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะตรงไหนยุบก็ดีใจด้วยตรงไหนยังไม่ยุบก็ทรงๆกันอยู่นะคะแล้วตรงไหนที่มีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นแหมก็ส่งกำลังใจไปให้เดี๋ยวมีข่าวอะไรเดี๋ยวเรานำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะส่วนตอนนี้นะคะบ่ายโมง16นาทีโปรโมชั่นประจำวันของเราวันนี้28แล้วนะคะ29 30นะเหลืออีก2วันเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นนี้จะหมดถ้าใครชอบก็แจ้งเลยนะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสนะคะถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสแล้วก็แถมคอลลาเจนด้วยนะคะแถม2อย่างเลยนะ2อย่างอย่างละ1ขวดแล้วก็โปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1อันนี้ก็สินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1นะคะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708ค่ะส่วนกาแฟแอนคอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่องนะคะ10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังค่ะ1ลังพิเศษเพราะว่านอกจากจะจัดส่งฟรีแบบ EMS แล้วราคายังถูกพิเศษด้วยนะคะมีค่าจัดส่งทั้งหมดนะคะสินค้าในรายการของเรายกเว้นสั่งตรงตามโปรโมชั่นถึงจะจัดส่งฟรีมีของแถมการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามกติกาที่เราแจ้งหน้าใหม่หลังใหม่เหมือนกันนะคะอย่างกาแฟขั้นต่ำ4กล่องนะคะจะมาขอซื้อ1กล่อง2กล่องแอนต้องขออภัยด้วยค่ะกติกาเข้ามาตามนี้นะคะแล้วก็สำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้นนะคะส่งไปรษณีย์เท่านั้นค่ะมีทั้งแล้วแต่สะดวกจะโอนมาหรือว่าจะปลายทางก็ได้นะคะและสำหรับภาพข่าวเราเริ่มต้นบ่ายวันนี้ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะไล่เรียงกันไปตามภาพข่าวเหมือนเดิมเนาะอัปเดตน้ำท่วมกรุงเทพซะหน่อยค่ะถนนวิภาวดีนะคะช่วงสนามกีฬาทูปเตมีน้ำยังสูงก็เร่งยกรถเสียให้พ้นข้างทางนะคะก็รถที่เสียก็มีหลายคันอยู่นะคะตอนนี้ก็พยายามเอาแอบข้างทางมีตั้งแต่รถเมย์รถเก๋งนะคะรถบิ๊กอกบิ๊กอัพในใดนะคะก็เอาจอดข้างทางกันเป็นแถวค่ะก็บอกว่าวิภาวดีรังสิต5แยกลาดพร้าวถึงหลัก4เนี่ยน้ำแห้งแล้วแต่คู่ขนานก็ยังมีน้ำขังบางจุดช่วงสนามกีฬาทูปเตมีน้ำก็ยังสูงก็เร่งยกรถเสียให้พ้นทางนะคะตรงไหนน้ำแห้งรถราก็สัญจรกันตามปกตินะคะแต่คู่ขนานที่ยังมีน้ำขังเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งขนย้ายรถยนต์ที่เสียออกจากช่องจราจรค่ะโดยเฉพาะช่วงหน้าโรงงานยาคูแล้วก็หน้าDaily News นะคะดูจากภาพข่าวนะบางจุดที่ยังคงมีน้ำขังอยู่ก็น้ำกระจายกันอยู่รถราก็ยังคงก็ยังเริ่มเยอะนะคะดูจากในภาพเนาะ ส่วนถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าตั้งแต่สนามบินดอนเมืองช่วงช่องการจราจรด้านซ้ายน้ำท่วมขังรถเล็กสัญจรได้แต่ต้องระวังคู่ขนานก่อนถึงประตูทางเข้าฐานทัพอากาศน้ำท่วมขังบริเวณด้านซ้ายยังสูงรถเล็กสัญจรได้เฉพาะช่องทางเดินรถด้านขวาส่วนแยกทางออกพหลโยธินช่วงสนามกีฬาทูปเตมีน้ำยังคงท่วมสูงรถเล็กควรหลีกเลี่ยงโดยจุดที่ลึกสุดเนี่ยความสูงยังอยู่ที่ประมาณเอวเลยนะคะแล้วบนทางเดินเท้าบางจุดบริเวณด้านด้านข้างอนุสรณ์สถานมีไฟฟ้ารั่วด้วยค่ะผู้ที่สัญจรทางเท้าหลีกเลี่ยงนะคะอันนี้น่าหวาดเสียวขณะที่ทางด้านเมเจอร์รังสิตถนนแห้งทั้งขาเข้าขาออกแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังทางขนานบางจุดโดยเฉพาะจุดกลับรถด้านข้างเมเจอร์และฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะของแอนเนี่ยคุณหมอจริงๆคุณหมอแอนมีนัดพบกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะแอนต้องขอลาบอกหมอไปไม่ได้อะไม่กล้าไปนะคะกลัวไปแล้วกลับไม่ได้กลับมาถึงบ้านนะคะไม่รู้จะไปจอดรถกลุ้มใจอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้นะคะต้องขอเลื่อนคุณหมอเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะต้องขอเลื่อนคุณหมอมาอีกเสาร์หนึ่งจริงๆแล้วคือคุณหมอมีธุระนะคะจะต้องเดินทางไปต่างประเทศก็เลยขอพบล่วงหน้าแต่ว่าแอนก็เลื่อนเหมือนกันสถานการณ์แบบนี้นะคะคุณหมอก็เข้าใจเนาะก็เลยบอกว่าขอเลื่อนนัดมาเป็นวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยนะคะเสาร์ที่จะถึงเนี่ยค่ะแอนมีนัดแอนลาล่วงหน้านะคุณผู้ฟังเสาร์ที่3ตุลานะเสาร์ที่3ตุลาเนี่ยแอนไม่อยู่แต่น้ำท่ามันคงจะยุบไปหมดแล้วแหละนะต้องไปพบแพทย์นิดหนึ่งคุณหมอบอกว่าต้องไปต่างประเทศนะคะแล้วก็ไปนานพอสมควรก็ไม่งั้นเดี๋ยวแอนจะไม่ได้ให้จะไม่ได้เจอคุณหมอให้คุณหมอได้ตรวจเช็คนิดนึงว่าที่ทำมาเนี่ยดีเรียบร้อยหรือเปล่าเนาะแจ้งล่วงหน้าเลยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพข่าวนะคะภาพข่าวสถานอัปเดตนะคะอัปเดตน้ำท่วมกทม.ในจุดนี้ค่ะส่วนจุดอื่นที่ซอยลาดพร้าว101โอ้ยตายและน้ำยังสูงค่ะรถสัญจรลำบากชาวบ้านก็อาศัยรถยกสูงออกหาอาหารแล้วเอ็นเห็นก็สลดใจจริงๆนะคะกับรถที่จอดแล้วก็น้ำท่วมอ่ะโอ้ยเป็นทั่วๆไปแล้วอาจจะเป็นร้อยเป็นพันคันซะละมั้งนะแต่ละจุดนะคะคือโดยเฉพาะคนรักรถเนี่ยแอนว่าร้องไห้เลยนะแอนเห็นแล้วแอนยังเข่าอ่อนแทนเลยนะคะความเสียหายอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะคะเอารถออกไม่ทันนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในซอยลาดพร้าว101ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าฝนน่ะมันตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายจุดมีน้ำท่วมขังในระดับสูงนะคะโดยเฉพาะบริเวณซอยลาดพร้าว101แยก40ประชาชนต้องอพยพจากบ้านหลังจากน้ำท่วมขังสูงตั้งแต่ปากซอยนะคะสูงประมาณ1เมตรเมตรครึ่งนะคะไปจนถึงท้ายซอยเนี่ยถึง3เมตรเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นที่ต่ำกว่าถนนซอยลาดพร้าว101แล้วก็อยู่ใกล้กับคลองระบายน้ำทำให้น้ำเนี่ยท่วมขังสูงโดยอพยพชาวบ้านไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ขออาศัยอยู่ในบ้านพักรถราที่เขาจอดกันอยู่หน้าบ้านเนี่ยค่ะเห็นแต่หลังคารถนะคะคุณผู้ฟังในขณะที่เรือนะคะพายออกพายเข้าพายออกเนี่ยก็ต้องคือพายแล้วก็หลบรถที่จอดน่ะถนนมันไม่ได้ใหญ่นะคะซ้ายก็มีรถจอดขวาก็มีรถจอดเรือที่พยายามเรือแจวเรือพายที่พยายามจะขับจะแจวผ่านไปเนี่ยก็ต้องแหมซิกแซกหลบรถกันหน้าดูเลยดูสิคะเนี่ยฝนฟ้าก็ตกแล้วคนนี้ไม่ใช่เรือด้วยค่ะเป็นกะละมังเป็นเรือหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าไม่มีพายนะคะใช้ไม้อะไรสักอย่างก็ไม่รู้ยาวๆมากวักแทนพายฝนก็ตกนะคะ เห็นแล้วลำบากลำบนจริงๆค่ะก็บอกว่าน่าเป็นห่วงนะคะฝนตกต่อเนื่องน้ำหลายจุดก็ยังท่วมขังกันสูงอยู่นะคะระดับน้ำที่บอกระดับจากความที่ระดับน้ำมันสูงเนาะทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากในการเดินทางมันยากลำบากจริงๆถ ถนนลาดพร้าวช่วงซอยลาดพร้าว85ไปจนถึงแยกลาดพร้าว101น้ำท่วมขังรถยนต์จอดตายระเนระนาดประชาชนส่วนใหญ่ก็ต้องไปใช้บริการรถสาธารณะนะคะก็ดูจากภาพข่าวเนี่ยค่ะทุลักทุเลลำบากลำบนเกินกว่าที่ไม่รู้จะบอกคำไหนนะคะแล้วยังไงก็ตามท่วมขนาดเนี้ย 11:30 ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงก่อนเที่ยงฝนก็ตกลงมาอย่างหนักอีกรอบหนึ่งทำให้ชาวบ้านต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยนะคะไอ้ที่ตกอยู่นั่นก็แบบมิดคอจะมิดหัวก็แล้วนะคะบางคนเนาะเพราะว่ามันตั้งแต่เมตรครึ่งไปจนถึงท้ายซอยเนี่ย3 เมตรนะคะก็แย่แล้วยังจะตกซ้ำอีกเนาะสำหรับวันนี้ที่เขาบอกยังอีกวันนึงนะคะที่ฝนมันยังตกกระหน่ำกันอยู่ตอนแรกคิดว่าจะหยุดอยู่แค่เมื่อวานวันนี้จะอีก1 วันครับกระทรวงกลาโหมก็ได้ส่งทหารไปช่วยน้ำท่วมสุวรรณภูมิพร้อมกับดูแลผู้ประสบอุทกภัยตลอด24 ชั่วโมงนะคะส่วนที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดจันทบุรีล่าสุดค่ะเสียชีวิตแล้วถึง8 รายด้วยกันนะคะนายจุลพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสระแก้วและจันทบุรีล่าสุดมีผู้เสียชีวิตรวม8 รายจังหวัดสระแก้ว5 รายจันทบุรีอีก3 รายนะคะตอนนี้ก็เร่งตรวจสอบสถานะการเป็นผู้ประกันตนและสิทธิประโยชน์ของผู้ตายทุกรายประสานครอบครัวและทายาทเพื่อให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์อย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบเบื้องต้นที่จังหวัดสระแก้วผู้เสียชีวิต5 รายก็ในจำนวนนี้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ทางเลือกที่3 1 รายมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 แล้วก็เงินสะสมกรณีชราภาพอีก 9,694.50 บาทขณะที่อีก1 รายเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มีเงินสะสมกรณีชราภาพอยู่725 บาทส่วนผู้ตายรายอื่นไม่พบสถานะการเป็นผู้ประกันตนและมี1 รายที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวบุคคลสำหรับจังหวัดจันทบุรีมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยและเหตุที่เกี่ยวเนื่อง3 รายตรวจสอบพบว่า2 รายไม่เป็นผู้ประกันตนอีก1 รายเคยเป็นผู้ประกันตนและนำส่งเงินสมทบก่อนเดือนธันวาคมปี41ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ไม่เข้าเงื่อนไขได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมก็มีการกำชับให้สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ประสบภัยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับลงพื้นที่ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลผู้ตายและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกรณีที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนก็ให้เร่งประสานทายาทและก็อำนวยความสะดวกในการดำเนินการขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้กระทรวงแรงงานก็จะติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะเสียชีวิตแล้วนะจันทบุรีกับสระแก้วนะคะ8 รายด้วยกันค่ะสระแก้ว5 รายจันทบุรี3 รายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะส่วนที่บางปูค่ะล่าสุดนี่ก็เกิดเหตุสลดนะคะเด็กผู้ชายวัย6 ขวบพลัดตกลำรางจมน้ำเสียชีวิตค่ะแม่รำให้โผเข้ากอดศพลูกนะคะพันตำรวจเอกวัชระผู้กำกับสภ.บางปูได้รับแจ้งเมื่อช่วง9 โมงเช้าค่ะว่าเด็กชายวัย6 ขวบจมน้ำในพื้นที่บางปูสมุทรปราการประสานกับนักประดาน้ำเข้าร่วมตรวจสอบและช่วยเหลือนะคะบ้านเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวปลูกอยู่ในสวนค่ะจุดที่เด็กชายหายตัวไปอยู่บริเวณคลองลำรางห่างจากบ้านไป20 เมตรที่ริมคลองเนี่ยพบรองเท้าแตะของน้องวางอยู่ก็คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่น้องเนี่ยพลัดตกลงไปเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำมูลนิธิร่วมกตัญญูจึงเร่งลงค้นหาใต้น้ำท่ามกลางความหวังของคุณแม่ชื่อนางสาวสุภัตราภูลเพิ่มอายุ36 ปี จนกระทั่งผ่านไป10นาทีถึงได้เจอร่างของเด็กชายธนวิทย์ทรัพย์ประเสริฐหรือน้องโชกุนอายุ6ขวบจมอยู่ใต้น้ำในสภาพเสียชีวิตแล้วก่อนนำร่างขึ้นบนฝั่งทันทีที่แม่เห็นร่างลูกชายร้องไห้ด้วยความเสียใจโผเข้ากอดร่างไร้วิญญาณของลูกสร้างความสะเทือนใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จากการสอบถามนายจำลองภูลเพิ่มอายุ77ปีซึ่งเป็นตาของน้องโชกุนบอกว่าตนกับครอบครัวอาศัยแล้วก็อยู่ดูแลพื้นที่สุสานตระกูลพรประภามา30กว่าปีโดยวันนี้โรงเรียนหลานเขาประกาศหยุดเรียน2วันเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมก่อนเกิดเหตุเห็นหลานขณะเดินเล่นอยู่หน้าบ้านก็บอกให้เข้าบ้านจากนั้นตนก็เลยเดินเข้าไปต้มน้ำแล้วก็นั่งกินกาแฟในบ้านเนื่องจากว่าหน้าบ้านน่ะมันมีน้ำท่วมผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงเริ่มผิดสังเกตไม่เห็นหลานจึงเข้าไปเรียกแม่ของหลานซึ่งพักผ่อนอยู่ในห้องให้ช่วยกันออกตามหาช่วงแรกไม่เจอรองเท้าหลานก็ออกเดินตามหาบริเวณใกล้เคียงตั้งแต่บ้านไปจนเกือบถึงสะพานและหมู่บ้านใกล้เคียงเนื่องจากคิดว่าหากหลานพลัดตกน้ำรองเท้าอาจจะถูกกระแสน้ำพัดไปแต่ก็ไม่เจอเบาะแสจึงเดินทางกลับมาที่บ้านต่อมาแม่ของหลานพบรองเท้าของน้องอยู่บริเวณจุดเดียวกับที่เห็นหลานเล่นน้ำก่อนหน้านี้ทำให้ครอบครัวคาดว่าหลานน่าจะพลัดตกลงไปในลำรางและจมหายไปจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่และในที่สุดก็พบร่างเบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าเด็กอาจจะเดินเล่นในจุดที่มีน้ำท่วมขังก่อนที่จะพลัดตกลงไปในลำรางเนื่องจากระดับน้ำบริเวณบ้านและลำรางในระดับใกล้เคียงกันนะคะประกอบกับสถานการณ์น้ำท่วมอาจจะทำให้เด็กไม่รู้ว่าบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่มีน้ำลึกก็เลยเกิดเหตุสลดขึ้นค่ะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะเด็กๆอายุยังน้อยค่ะต่อให้เขาเคยชินเดินอยู่แถวๆนี้นะคะเพิ่งจะแค่5 6ขวบอ่ะนะยังไงก็ต้องให้อยู่ในสายตานะคะเผลอแวบเดียวไม่ทันค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะก็ให้ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์นะน้ำท่วมก็มีทุกปีเนาะแม้แต่กระทั่งไม่ท่วมฝนฟ้าตกเด็กก็มักจะถูกกับน้ำนะคะชอบเล่นชอบเดินแฉะอะไรผู้ใหญ่ไม่ชอบเนี่ยเด็กๆชอบนักนะคะเล่นน้ำแฉะเดินพื้นที่แฉะนะคะพื้นที่มีน้ำไหลอะไรแบบนี้แล้วก็เกิดอันตรายนะคะพลาดนะคะละสายตาไปก็เรียบร้อยเลยทีเดียวค่ะรถกระบะขับหนีน้ำหลังจากฝายกั้นพังนะคะปรากฏว่าถูกน้ำซัดรถจมนะคะช่วยได้2 อีก2ยังสูญหายค่ะกระบะขับหนีน้ำจะทันแล้วเนาะหลังจากฝายกั้นพังนะคะน้ำซัดรถจมค่ะช่วยคนได้2คนแต่บอกว่ามากัน4คนเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานน่ะ 5:00 น.ฝายกั้นน้ำบ้านห้วยเสือบริเวณแยกหน่วยต้นน้ำห้วยชะนีตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมันพังทลายลงมาก็ทำให้กระแสน้ำเนี่ยไหลเที่ยวอย่างแรงระหว่างนั้นกระบะคันหนึ่งฝืนขับผ่านก็เลยถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดตกถนนแล้วก็จมหายไปในรถน่ะมีคน4คนเป็นชาย2หญิง2หลังเกิดเหตุชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ประสานมูลนิธิพิทักษ์การจุดทองผาภูมิกับหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กู้ภัยอุทยานแห่งชาติลำคลองงูฝ่ายปกครองท้องถิ่นแล้วก็ทีมรถโฟร์วิลของผู้ใหญ่บอยท่าขนุนเร่งเข้าพื้นที่ไปช่วยเหลือเป็นการด่วนเมื่อไปถึงพบว่าชาวบ้านในพื้นที่ช่วยขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัย2รายเป็นชายนะคะเป็นได้2รายเป็นชายนะคะอีก2รายเป็นแม่กับลูกสาวคือช่วยขึ้นมาได้เนี่ยเป็นผู้ชายทั้งคู่มาชาย2หญิง2นะที่ช่วยได้เป็นชายทั้งคู่ส่วนอีก2เป็นหญิงนะคะคือแม่กับลูกถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดสูญหายไปแล้วเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยพยายามค้นหาอย่างเต็มความสามารถแต่ทีเนี้ยกระแสน้ำมันเชี่ยวรุนแรงแล้วก็เป็นช่วงกลางคืนเพื่อความปลอดภัยของตัวเจ้าหน้าที่เขาก็ตัดสินใจถอนกำลังออกมาตอน4ทุ่มนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดตั้งแต่ช่วงประมาณช่วงเย็นนะคะ5 โมงเย็น แล้วเขาค้นหากันจนถึง4ทุ่มไม่เจอก็วางแผนว่าจะค้นหากันต่อเช้าวันนี้นะคะซึ่งเบื้องต้นบอกว่าผู้ที่มากับรถกระบะมี3คนนะเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกคนนึงอ่ะเป็นลุงแล้วก็ทั้ง4คนเนี่ยเป็นคนงานรับจ้างทำสวนแห่งหนึ่งในตำบลชะแหล่หากมีความคืบหน้าก็เดี๋ยวจะนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะพ่อแม่ลูกกับลุงนะปรากฏว่าพ่อกับลุงรอดแต่ว่าแม่กับลูกเนี่ยลอยไปทางไหนนะคะยังไม่มีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมแต่เห็นสภาพน้ำแล้วโอ้โหน้ำทั้งแรงทั้งเชี่ยวแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นแบบสีน้ำป่าเลยนะคะสีโกโก้ชาเย็นกันเลยทีเดียวค่ะสีออกชาเย็นกาแฟเย็นอะไรแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็บอกว่าจะหากันต่อเช้านี้ก็ยังไม่มีข่าวความคืบหน้านะคะเดี๋ยวถ้ามีก็จะนำเสนอให้ได้รับทราบยังไงก็หวังว่าเขาทั้งสองแม่ลูกนะคะจะปลอดภัยเนาะนอกจากนี้นะคะมีภาพข่าวที่ไหนอะมองกันมุมสูงค่ะอยุธยาโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเหมือนกันนะคะสำหรับอยุธยานะทางด้านจังแต่นะคะเสียงเพลงมาอีกแล้วเพลงโฆษณาอยุธยา7อำเภอนะคะ7อำเภอก็คือส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอะค่ะโดยเฉพาะชุมชนริมคลองริมแม่น้ำสายต่างๆถนนในชุมชนแม่น้ำก็เริ่มถูกตัดขาดหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาแจ้งปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อน 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฝนก็ตกอย่างต่อเนื่องนะผลกระทบ7อำเภอ95ตำบล479หมู่บ้าน20ชุมชนผู้คนก็ 20,000 กับอีก173ครัวเรือนนะคะก็อำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางปะหันนะคะแล้วก็เสียชีวิต1รายค่ะมีเสียชีวิต1รายแล้วตอนนี้นะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่สำรวจรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาพบว่าระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาก็ระบายน้ำอย่างต่อเนื่องติดต่อกันปริมาณน้ำที่ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยารอบเกาะเมืองอยุธยาก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันรองรับเอาไว้อย่างเต็มที่นะคะชุมชนนอกเกาะเมืองอย่างเช่นชุมชนหัวแหลมหมู่4ตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาพบว่าตอนนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นบ้านที่ปลูกอาศัยกันอยู่ริมน้ำริมคลองเมืองซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็ท่วมบ้านเรือนไปกว่าไปหลายสิบหลังคาเรือนและตอนนี้นะคะแล้วก็ปริมาณน้ำก็สูงจนท่วมเข้าไปในถนนชุมชนต้องมีการต่อสะพานไม้เดินในช่วงที่ท่วมสูงแต่ก็ไม่ทันนะน้ำมันขึ้นต่อเนื่องท่วมสะพานที่สร้างเอาไว้อีกคือสร้างสะพานแล้วยังเอาไม่อยู่นะคะนางสายฝนบอกโอ้น้ำขึ้นเร็วมากแค่5วัน7วันเนี่ยขึ้นมาตั้งหลายเมตรโดยเฉพาะบ้านเรือนริมตลิ่งสะพานไม้เทศบาลพระนครศรีอยุธยามาทำเอาไว้ให้ไม่กี่วันมิดสะพานเลยนะคะชาวบ้านที่อยู่ริมคลองเมืองน้ำท่วมสูง2เมตรมาปีเนี้ยก็เร็วมากท่วมช้าแต่น้ำขึ้นเร็วคือน้ำอาจจะมาช้าแต่พอมาปั๊บเนี่ยขึ้นพรวดเลยนะคะยิ่งที่บ้านริมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าคลองเมืองเนี่ยเขาบอกน้ำเนี่ยแรงมากๆเลยนะนางสอดศรีวัย72นะคะก็บอกว่าชาวบ้านที่ต้องให้ครอบครัวพายเรือมาส่งเพื่อออกไปหาหมอบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมว่าจะไม่ไปแต่ยาก็หมดก็ต้องพายเรือลุยน้ำออกมาน้ำท่วมมาได้1อาทิตย์แล้ว5วัน7วันน้ำเร็วมากน้ำท่วมเป็นทีนึงเป็นเม็ดๆเลยลำบากต้องใช้เรือนะคะเนาะอย่างที่คุณวัชรินทร์บอกเมื่อก่อนขึ้นทีละ10 20เซนเนาะเดี๋ยวนี้ขึ้นที1เมตรขึ้นอีกที1เมตรคือแป๊บๆเมตรแป๊บๆเมตรเลยนะคะก็ต้องใช้เรือเทศบาลพระนครศรีอยุธยาเขาก็เอาเรือมาแจกเพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเข้าออกบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เตรียมช่วยเหลือในด้านอื่นๆกันต่อไปนะคะคือท่วมกันซะจนชาชินเพียงแต่ว่าแหมมาเร็วบ้างช้าบ้างมาแรงบ้างอะไรบ้างนะคะประมาณนี้ นอกจากนี้นะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีเขาก็บอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะที่ท่ามกาน่ะเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าตั้งแต่ตี3อ่ะน้ำมันเอ่อเข้าทั่วหมู่บ้านมั่นคงเขตเทศบาลท่าเรืออำเภอท่ามกากาญจนบุรีแนวโน้มก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆผู้นำท้องถิ่นก็ประสานทีมอาสาสมัครมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิลงพื้นที่ช่วยเหลือทันทีโดยได้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางคือผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการแล้วก็เด็กนะคะออกจากศูนย์ออกจากบ้านไปที่ศูนย์อพยพชั่วคราวที่ศาลา60พรรษาท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยจังหวัดแจ้งเตือนว่าตอนนี้ฝนตกหนักน้ำป่าก็ไหลหลากเข้าท่วมถนนวงเวียนทองผาภูมิแล้วไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ซุ้มประตูเทศบาลตำบลทองผาภูมิเนื่องจากว่าน้ำไหลระบายไม่ทันส่วนสถานการณ์น้ำหลากที่ตัวอำเภอไซโยกเทศบาลวังโพระดับน้ำก็เกือบถึงสะพานวังโพนะคะบริเวณคอสะพานฝั่งปางช้างไซโยกอีกราว2เมตรน้ำจะถึงผิวถนนแล้ววังโพนะคะอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะระดับน้ำเกือบจะถึงพื้นสะพานวังโพบริเวณคอสะพานบอกอีก2เมตรเมตรถึง2เมตรจะถึงผิวถนนแล้วนะคะที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้วก็มีภาพข่าวนี่ที่ไหนล่ะคะเนี่ยโอ้เห็นแล้วน่ากลัวน้ำแรงมากๆนี่ถนนทรุดลงไปเกือบหมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นภาพจากจังหวัดระยองนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่า Facebook ของสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงได้โพสต์ข้อความเตือนอย่างเร่งด่วนนะคะบอกว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกผนังรับน้ำสปินเวย์ด้านข้างชำรุดกำลังจะแตกแล้วเหลือนิดเดียวค่ะเตือนตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงแล้วก็ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมากระทบหนักส่งผลถึงตำบลกองดินแล้วก็คลองปูนด้วยขณะที่สปินเวย์ของอ่างเก็บน้ำเขาจุกที่อยู่ท้ายอ่างคันรอบขอบคันขอบรอบสปินเวย์ที่เป็นพื้นปูนเนี่ยมันสุดตัวเกิดรอยแตกขนาดใหญ่มวลน้ำในอ่างทะลักออกมาอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่อบต.ได้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ท้ายอ่างเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมรับมือเร่งขนย้ายและเก็บของขึ้นที่สูงเป็นการด่วนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยกำลังลงพื้นที่ไปช่วยประชาชนสำหรับอ่างเก็บน้ำเขาจุกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีความจุ22ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะมีความจุประมาณ22ลูกบาศก์เมตรตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อ3ตำบลตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาตำบลทุ่งควายกินแล้วก็ตำบลกองดินของอำเภอแกลงมีคลิปให้ดูด้วยนะคะคุณผู้ฟังขอดูนิดนึงแรงนะคะปริดนะคะเขาก็ซูมไปยังรอยที่มันเริ่มปริดนะคะเป็นรอยห่างออกมาแล้วนิดหนึ่งนานๆเข้าเดี๋ยวก็คงจะเอาแหละนะคนที่ถ่ายเนี่ยเขาพยายามซูมให้เห็นว่ามันเริ่มเป็นรอยแยกแล้วถ่ายหวาดเสียวน้ำก็แรงมากๆซูมอย่างใกล้นะคะมองเห็นเลยตั้งแต่ด้านบนจนถึงด้านล่างซูมขึ้นซูมลงให้เห็นรอยแยกชัดเจนนะคะจนมาถึงเวลานี้เป็นยังไงแล้วบ้างก็ไม่รู้เนาะอันนี้ในข่าวเนี่ยเขาเป็นข่าวเตือนกันมาเมื่อตอนประมาณ10โมงกว่านะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองก็เข้าขั้นวิกฤตอีกเหมือนกันค่ะจังหวัดระยองก็อ่วมอรทัยเลยนะคะสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงบอกว่าด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำประแสเข้าขั้นวิกฤตนะคะก็คิดเป็นปริมาณน้ำเกินความจุกักเก็บไปมากนะคะคือคิดเป็นร้อยละ 112.60 แล้วมันเกิน 100% แล้วเกินไป 12.60% แล้วเพื่อป้องกันการวิบัติของตัวเขื่อนทางโครงการมีความจำเป็นต้องปรับลดบานฝายพับลงนะคะเนื่องจากปริมาณน้ำปัจจุบันเกินความสามารถที่เขื่อนจะรับได้ ก็ประเมินกันว่าปริมาณน้ำมหาศาลจะไหลระบายผ่านทางระบายน้ำล้นหรือสปินเวย์ลงสู่ด้านล่างนะคะ279ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะหรือ24ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันก็ขอให้พี่น้องประชาชนและเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะคือเตรียมพร้อมฟังแค่นี้แล้วก็นะห่อเหี่ยวใจจะเตรียมกันไหวไม่จะเตรียมกันทันไหมสิ่งที่จะต้องเตรียมขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าสัตว์เลี้ยงเครื่องจักรกลอุปกรณ์การเกษตรขึ้นที่สูงหรือไปยังจุดที่ปลอดภัยโดยเร็วระวังสถานการณ์และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้ชาวอำเภอแกลงทุกคนโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังตัวขั้นสูงสุดนี่เขาแจ้งมาตอนประมาณ10โมงเช้าแล้วจนถึงตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะชาวอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะสถานการณ์น้ำส่วนใหญ่โดยทั่วไปนะคะเดี๋ยวลองไปดูภาพข่าวอื่นๆกันบ้างจากคอลัมน์ในกระแสนะคะคอลัมน์ในกระแสมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็สถานการณ์เรื่องของทองคำนะคะวันนี้สุดฮวบเลยค่ะราคาทองคำของวันที่28นะคะจนมาถึงช่วงเวลาบ่ายโมง4นาทีนะคะปรับเป็นครั้งสุดท้ายคือครั้งที่9นะคะเมื่อตอนบ่ายโมง4นาทีปรับลดลงมาฮวบเลยตอนนี้ลดไป 1,300 นะคะทำให้ราคาทองคำแท่งวันนี้ขายออก 66,550 บาททองรูปพรรณ 67,350 บาทถ้าเราเอาสร้อยคอทองคำหนัก1บาทของเราไปขายที่ร้านวันนี้จะขายได้กี่บาท66,350 นะคะ 66,350 ค่ะราคาทองนะคะสวนกับระดับน้ำไหมโอ้อะนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆลองไปที่คอลัมน์อาชญากรรมกันนิดนึงค่ะคอลัมน์อาชญากรรมของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างมีภาพข่าวของก็ยังเป็นข่าวความคืบหน้าอยู่นะคะยังเป็นข่าวอยู่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าค่ะต้องขออภัยด้วยบอกตำรวจเตือนฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วมซ้ำเติมผู้ประสบภัยโทษจำคุกหนักสูงสุดถึง5ปีนะคะแล้วก็มีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงกว่าสถานการณ์ปกตินะคะแหมมันยังนะคนประเภทนี้มันก็หาโอกาสซ้ำเติมในช่วงที่เขากำลังยากลำบากกันอยู่นี่แหละนะคะอ่ะเท่านี้เองนะคะสำหรับหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข่าวสดบ้างนะคะทางด้านข่าวสดในคอลัมน์ทุกทิศทั่วไทยมีอะไรกันบ้างค่ะขอมาที่ผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่ก่อนนะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะสำหรับประกันประกันบอกว่าวันพรุ่งนี้ประกันจะไปบ้านป้าสมนึกบุญแสนอยู่ท่าวุ้งลพบุรีนาข้าวนะคะอ่ะมีใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมระหว่างทางผ่านและใกล้เคียงแจ้งประกันได้นะคะบ้านป้าสมนึกบุญแสนอยู่ท่าวุ้งลพบุรีนาข้าวนะคะแจ้งประกันได้เลยค่ะสำหรับข้าวดีดนะคะยังคงหนาแน่นค่ะแล้วประกันก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เคยใช้กันนะได้กรุณาบอกต่อกันไปเพราะฉะนั้นทำให้มีทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่เพิ่มเติมเข้ามาเนาะปัญหาข้าวดีดเนี่ยประกันเอาอยู่นะคะอันนี้เอาอยู่ของแท้นะไม่ใช่เอาอยู่แต่ปากนะเอาอยู่ของแท้นะคะเพราะว่าสามารถช่วยลดข้าวดีดได้ถึง 80-90% เลยทีเดียวแล้วก็ ยังทำให้ดินดีเข้าดีดยุบก็ดีแล้วนะคะยังทำให้ดินดีดินดีเนี่ยก็ทำให้ประหยัดปุ๋ยไปถึง 50% ด้วยกันต้นทุนก็ลดแต่ผลผลิตเพิ่มเพราะว่าดินมันดีมากๆนะคะมีบางท่านถึงขั้นแบบโอ้โหประการไม่เคยดินดีแบบนี้มาก่อนนะคะประการก็ยิ้มแก้มปริกันไปเนาะก็สำหรับใครที่เจอปัญหาเข้าดีดนะคะก็ติดต่อประการได้เลยค่ะเข้าดีดยุบดินดีนะคะประหยัดปุ๋ยลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มแค่นี้ยิ้มออกแน่นอนคอนเฟิร์มโทรมาครั้งเดียวก็พอนะคะสายมันซ้อนกันเนาะประการบอกเดี๋ยวโทรครั้งเดียวก็พอเดี๋ยวสายไหนที่ไม่ได้รับมันก็ขึ้นตัวแดงก็จะได้รู้ว่าเบอร์เนี้ยยังไม่ได้โทรกลับเดี๋ยวจะได้โทรกลับแล้วมันง่ายไม่ซ้ำกันโทรครั้งเดียวพอ0806264419และ0879934626นะคะพรุ่งนี้ไปบ้านป้าสมนึกบุญแสนท่าวุ้งลพบุรีนะทางผ่านและใกล้เคียงมีใครอยากจะได้อะไรก็แจ้งประกันได้เลยนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีภาพของหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินไปช่วยย้ายหมูนะคะหลังน้ำกำลังท่วมคอกสงสารน่ะนะเมื่อปี54อ่ะนะแถวท่าวุ้งอ่ะใช่ไหมคะเออเล้าหมูเขาเลี้ยงหมูกันเยอะเนาะหมูตายกันเกลื่อนเลยนะคะเพราะว่ามันว่ายน้ำไม่เป็นบางตัวมันยังอยู่ในคอกอ่ะแล้วน้ำมามันก็หนีไม่ทันอะไรไม่ทันแล้วดูสิมันกลัวนะหน้าตาเนี่ยเหลือกันหมดเลยแล้วตัวเบาๆกันซะที่ไหนล่ะเขาช่วยกันก็ทุลักทุเลมากๆเลยเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินได้รับการร้องขอจากนายกอบต.ทุ่งแสงทองอำเภอนางรองเนาะไปย้ายหมู40ตัวของชาวบ้านนะกำลังจะถูกน้ำท่วมคอกกู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือแต่ถนนขาดน่ะกู้ภัยก็ติดลมนะคะไปต่อไม่ได้ต้องใช้รถไถนาชาวบ้านน่ะมาลากออกจากนั้นกู้ภัยสยามปู่อินเขาก็เอาเรือที่เตรียมมาแล่นไปที่คอกหมูห่างไป2กิโลอ่ะไปเจอหมูอายุ 2-3 เดือนน้ำหนักตัวมันน่ะ2-3 เดือนแต่มันหนักไป 30-40 กิโลความยากลำบากก็คือหน่วยกู้ภัยเองเขาก็ไม่เคยจับหมูชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้นก็อพยพหนีน้ำท่วมทิ้งหมูเอาไว้นะคะเจ้าหน้าที่ไม่เคยจับหมูแต่ก็ต้องจับนะคะช่วยกันทุลักทุเลขึ้นเรือได้ทีละ7ตัว9ตัวจนเสร็จภารกิจค่ะนายวรบดินทร์หัวหน้ากู้ภัยหัวหน้าหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินบอกว่าได้รับการร้องขอก็ต้องมาช่วยเหลือแต่ก็ยอมรับว่าพวกตนได้รับการฝึกให้มาช่วยคนเนาะกับสัตว์ก็มีบ้างเช่นหมาหรือแมวแต่หมูเนาะไม่เคยจับเลยก็แต่เมื่อมีการร้องขอก็ต้องไปเพราะว่ามันเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านถ้าไม่เข้ามาหมูตายหมดเพราะว่าน้ำเนี่ยกำลังขึ้นก็ทยอยเอาหมูขึ้นเรือนะคะจากขึ้นเรือแล้วก็ส่งต่อให้มันไปอยู่บนรถไถนาที่เขาทำเป็นคอกๆอ่ะนะคะให้มันไปอยู่ตามคอกของชาวบ้านในพื้นที่สูงบอกยอมรับว่าเห็นลูกน้องแต่ละคนแล้วเห็นใจเสื้อผ้าเต็มไปด้วยขี้หมูโอ้ให้กว่าจะเสร็จภารกิจตอน6โมงนะคะคือจับหมู40ตัวเนี่ย7ชั่วโมงกว่าค่ะคุณผู้ฟังสุดยอดนะคะสุดยอดจริงๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยชั้นนะเห็นแล้วก็นะซาบซึ้งใจในความเสียสละของพวกเขานะคะช่วยหมดนะคะไม่สนว่าเป็นใครนะคะไม่สนว่าจะเจอขี้หมูหรือไม่โอ้ยเนาะอันนี้ก็เป็นภาพประทับใจแต่ละคนนะคะตั้งหน้าตั้งตาที่จะช่วยลูกหมูให้จงได้เนี่ยค่ะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะนอกจากนี้มีอะไรกันอีกโอ้ยอะไรกันคะเนี่ยแอนคือข่าวอาจจะไม่ได้เรียงกันนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้เรียงสถานการณ์กันละเพราะว่าแอนดูตามภาพข่าวไล่กันมาเลยนะคะไล่เรียงกันมาเลยเนี่ยก็มีภาพข่าวของหนุ่มวัย34ถูกเพื่อนรักเอาขวานฟันแล้วควักลูกตามันเป็นเพื่อนรักกันยังไงตายกันแบบสยดสยองเดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้ในช่วงหน้านะคะส่วนช่วงนี้พักแป๊บฟังสปอตก่อนใครฟัง855ฟังต่อใครฟัง711หมุนรถไปทางซ้ายนิดหนึ่ง 693สระบุรีนะคะเดี๋ยวฟังข่าวกันไปจนถึงบ่าย3โมงค่ะ
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผล

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: สวยจนล้นไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: พร้อมใครชายใดชาย
4: พอนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์
2: ยุทธกรในพื้นที่วิกฤตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.อย่างต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ผบ.ทบ.สั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.อย่างต่อเนื่องคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: จากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกอย่างต่อเนื่องล่าสุดพลเอกธนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้สั่งการไปยังหน่วยพุ่งตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่แม้ในบางจุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องให้ทุกหน่วยดำรงการจัดกำลังพลและยุทธปกรณ์สนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังและให้พิจารณาจัดหน่วยทหารจากพื้นที่ที่สถานการณ์เบาบางระดมเข้าช่วยในพื้นที่ที่ยังวิกฤตนอกจากนี้ด้านทางเทคนิคและการสนับสนุนเครื่องมือหนักทางการช่างให้กรมการทหารช่างเป็นหน่วยที่มีขีดความสามารถเตรียมเครื่องมือให้พร้อมในกรณีที่ได้รับการร้องขอโดยผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายที่ออกช่วยเหลือประชาชนให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจโดยให้สวมเสื้อชูชีพเพื่อป้องกันอันตรายจากบุคคลก่อนออกปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงทุกครั้งและระมัดระวังในพื้นที่ที่อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วพร้อมให้กำลังใจกำลังพลทุกนายผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนทุกคนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ร่วมแรงร่วมใจฝ่าสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันธมลรัตน์ ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: กรมอุทยานช่วยกวางเนื้อทรายในสวนสยามได้แล้ว10ตัวหลังน้ำท่วมสูงพบซากจมน้ำ6ซากคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อความผ่านสังคมออนไลน์ระบุว่ามีกวางเนื้อทรายกว่า20ตัวภายในสยามอเมซิ่งพาร์คหรือสวนสยามกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและต้องยืนแช่น้ำเป็นเวลานานจึงได้ติดตามเรื่องดังกล่าวด้วยความห่วงใยและสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือทันทีโดยได้มีการหารือกับนายอัธชัยเหลืองอมรวิวัฒน์ผู้บริหารสยาม Amazing Park เพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือพร้อมมอบหมายให้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติจัดทีมเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์ลงที่ประเมินสถานการณ์และวางแผนเคลื่อนย้ายเนื้อทรายออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังไปยังจุดปลอดภัยแต่ต่อมานายสุชาติได้รับรายงานจากอธิบดีกรมอุทยานถึงผลการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเคลื่อนย้ายเนื้อทรายออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้รวม10ตัวขณะเดียวกันพบซากเนื้อทรายจำนวน6ซาก
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
6: เป็นอะไรหน้าบูดเชี่ยว
7: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
6: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
7: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
6: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
7: โอ้โห กมีน่าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โนกถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
8: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบรูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
7: ก็จะรีบไปซื้อบรูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
8: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
9: 0894780889
8: บรูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
7: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
9: 0894780889
7: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
10: จะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหมจะไม่ยอม
11: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นกับบรรยากาศที่น่านอนวันนี้ฝนพรำเหมือนเช่นเคยนะคะหลากหลายพื้นที่ตอนนี้ในเรื่องราวของการเกษตรก็ต้องเตรียมเครื่องสูบน้ำบางบ้านบางคนสูบออกแล้วสูบออกอีกนะคะอุ้ยนะในเรื่องราวของการเกษตรเนาะมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายในแต่ละวันในเรื่องราวของการเกษตรกับบรูมิโน่ไลน์07ในเรื่องราวของรายการเราครึ่งชั่วโมงประมาณกับการเกษตรนะคะลุ้นกันนะคุณผู้ฟังเนาะว่าเมื่อไหร่ฝนจะไป โอ้ยนะคะสงสารเนี่ยคนไทยหลากหลายพื้นที่ที่ได้เจอในเรื่องราวของปัญหาน้ำท่วมนะคุณผู้ฟังเนาะก็เป็นกำลังใจนะคะอะไรพอช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยเหลือกันนะคุณผู้ฟังเนาะ0894780889ค่ะ0894780889ขอบพระคุณด้วยกับผู้สนับสนุนรายการกับโรมิโนไลน์07 Impact แล้วก็ลามูดฝักเขียวดินฟินนะคะในเรื่องราวของการดูแลพืชผักนะคุณผู้ฟังเนาะพร้อมด้วยคาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิบข้าวเด้งใครน้ำไม่ท่วมหรือว่าใครเกี่ยวข้าวแล้วเอาในเรื่องราวของคาเลนไปแช่ย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิบข้าวเด้งค่ะสึนามิช่วงนี้สั่งกันเยอะเลยไปช่วยปรับในเรื่องราวของแก้ไขปัญหาพืชผักยืนตายต้นนะคะรากเน่าโคนเน่านะคุณผู้ฟังเนาะตัวนี้ช่วยได้นะคะในเรื่องราวของการเกษตรวันนี้มาพร้อมกับราคากลางจากตลาด4มุมเมืองกับคุณเจ้าไก่หนุ่มหล่อของเราเหมือนเดิมหล่ออยู่คนเดียวเพราะว่าในรายการมีผู้ชายคนเดียวนะ นะคะก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกบ้านเลยนะคะขอบคุณทุกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จดเบอร์ให้ดีใครที่สั่งเนี่ยฮะบูมิโนไลน์07ชุดใหญ่1ชุดเรายังคงแจกเสื้อแขนยาวเหมือนเช่นเคยยกแก๊งไปเลยได้เสื้อแขนยาวนะคะ0894780889ค่ะ0894780889ขอบพระคุณทุกกำลังใจเลยหลากหลายพื้นที่นะคะเดี๋ยวรอสายออนแอร์พูดคุยกับคุณเจ้าไก่กันไม่รู้ว่าวันนี้ไปสวนไหนเอาผลิตภัณฑ์ไปส่งที่สวนไหนบ้างนะคะไม่รู้ไปติดฝนหรือเปล่าโอ้ยน้ำท่วมรถไปไม่ได้รถจมแล้วมั้งปันเนี้ยคุณเจ้าไก่เนาะสวัสดีจ้า
12: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเดี๋ยวสักครู่คุณสุกัญญา
11: จ้า
12: น้ำลายติดคอ
11: ครับดีที่มันเป็นน้ำลายอ่ะ
12: ช่วยครับ
11: ถ้าเป็นอย่างอื่นติดคอนี่ต้องเราต้องช่วยกันนะนะ
12: เป็นต้องเป็นติดคอแหละโอ้อากาศเนาะครึ้มจริงๆครับ
11: ครึ้มแต่ก็ยังดีไม่ตกเหมือนเมื่อวานนู้นอ่ะ
12: ครับก็ของผมก็ยังมีปลาปลายอยู่นะครับ
11: เออเหมือนกันก็ยังมีปลาปลาย
12: แต่ตรงนี้หยุดหยุดตกเหมือนจะมีแสงแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยมีแสงนะช่วงนี้หลายๆท่านก็หิวแสงเลยนะคุณสุกัญญา
11: หิวสิดิฉันก็หิวหิวอยากให้มาแย่แล้วพระอาทิตย์เนี่ยตอนเวลาพอมาก็ทำงานเยอะเกินไปพอเวลาพักก็พักนานเกิน
12: ครับก็ยังต้องติดตามข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องอยู่นะคุณสุกัญญาเพราะว่าน้ำเยอะมากเมื่อเช้าผมไปแถวลาดบุญหลวงแถวคลองลากค้อนพญาบันลือเนี่ยโอ้โห ดูดคลองคลองเล็กๆอ่ะคลองซอยๆนี่ต้องดูดเข้าคลองคลองหลักแล้วนะ
13: นี่ดิฉันยัง
12: น้ำน้ำมันเยอะ
13: ยังคิดอยู่ว่าวันที่3เดี๋ยวจะไปราชบุรี
12: ครับ
13: ไม่แน่ใจว่าเส้นทางดิฉันจะไปทางไหนได้คุณผู้ฟังที่อยู่ทางราชบุรีบอกคนทางไปด้วยนะ
12: ก็ไป M8 หรือเปล่าวิ่งขึ้นทางด่วนอย่างเดียวเลยคุณสุภญาคร
13: ับเหรอดิฉันกะล้อนี่นะนี่ล้ออ่างทองสุพรรณไปโผล่ทางงุ้นน่ะนครปฐมมันน่ะ
12: แต่อ๋อแต่นู้นก็ยังวิ่งได้มาลายแมนน่ะคร
13: ับ ใช่มาลายแมนอุ๊ยครูได้ยังไงว่าดิฉันจะผ่านมาลายแมน
12: ก็ถ้าจากนั้นมันก็มีเส้นเดียว
13: ไปไหนไม่ได้แล้วเราพอบอกคุณเจ้าไก่ปุ๊บ
12: สุพรรณตลิ่งชัน
13: พอบอกคุณเจ้าไก่ปุ๊บเขารู้หนทางที่เราจะไป
12: ใช่
13: เราอาจจะโดนดักยิงได้นะ
12: เราไม่รู้รถใครเป็นใครหรอก
13: เออเหรอ
12: แต่ถ้าไปเข้าตรงแยกแถวนครปฐมน้ำท่วมนะครับ
13: โอ้ไม่ไปอย่างนั้นอ่ะนั้นเส้นนั้นไม่ไปแต่มาลายแมนไม่ท่วมใช่ไหม
12: ไม่ท่วมครับไม่ท่วมไม่งั้นก็ต้องไปออกนู่นเข้าเมืองการไปก่อนก็ได้ครับไปทางนู่นแหละกำแพงแสนไปนู่น
13: อ
12: ่ะแถวอะไรนะผมก็จำไม่ได้แล้วก็แยกวกเข้ามาตรงหนองขาวอ่ะเข้าเมืองการได้ครับ
13: น้ำมันก็กำลังแพงด้วยอย่าให้ดิฉันวกเยอะนะสิ
12: เอาเราก็หลีกเลี่ยงไงเส้นทางที่น้ำเยอะแต่ถ้าสะดวกสุดเนี่ยไปเนี่ยแหละทางด่วนเนี่ยM8 หรือเปล่าผมจำไม่ได้นั่นแหละครับ
13: จ้า
12: เป็นไปเลยลงนู่นเลยยาวเลยครับ
13: ยาวเลยไง
12: ใช่อ่ะก็โหน่าเห็นใจวันนี้ผมขับไปก็โอ้โหแต่ละคลองเนี่ยมันก็มีปิดถนนบ้างเป็นบางช่วงแล้วนะคุณสุภาชัย
13: ค่ะ
12: แบบถนนแบบเล็กๆที่แบบในพื้นที่ที่น้ำมันขังเยอะนะก็ดูแลกันไปครับ
13: ก็ดูแลกันไปคนไทยช่วยเหลือกันนะคะในเรื่องราวของเครื่องอุปโภคบริโภคนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบแบบว่าขโมยอะไรเงี้ยพยายามนะช่วงนี้เขาเดือดร้อนกันอย่าไปขโมยเขามันจะยิ่งเหมือนมันคือพูดง่ายๆว่ามันเหมือนซ้ำเติมกันอ่ะคนบ้านเดียวกันนะ
12: ใช่ครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่าหลายๆท่านก็
13: เครียด
12: ใช่มันเครียดอ่ะเพราะบางท่านเนี่ยนาใกล้จะเกี่ยวแล้วมันก็จบอ่ะคุณสุภ
13: าพใช่แล้วยิ่งราคาข้าวตอนนี้มันก็อย่างว่าแล้วเนาะใครทำแล้วก็อยากได้ตังค์คืนพอลงทุนไปอ่ะคุณเจ้ากาย
12: ถูกต้องถูกต้องครับก็อีกไม่กี่วันหรอกมั้งแต่แปลกมากนะฝนในช่วงเนี่ย 4-5 วันที่ผ่านมาคุณสุญาลองสังเกตดูนะมันไม่มีฟ้าแลบไม่มีฟ้าร้องเลยนะ
13: ไม่มีฟ้าแลบไม่มีฟ้าร้องอยู่ๆก็ตกอยู่ๆก็ไป
12: ใช่ครับ
13: แล้วเนี่ย
12: เขากำลังวิเคราะห์กันอยู่นะว่ามันไม่ใช่เป็นจากธรรมชาตินะ
13: อ้าวถ้าไม่เกิดจากธรรมชาติเกิดจากอะไรฝนอย่าพูด
12: ไม่ใช่ไม่ใช่ฝนเทียมคือมันเหมือนจะบังคับชั้นบรรยากาศได้
13: แล้วใครจะเป็นคนบังคับล่ะ
12: ก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวก็ลองโทรติดตามข่าวสารกันไป
13: เฮ้ยจริงเปล่ามนุษย์ต่างดาวหรอ
12: มันไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรอกมันก็คือน่าจะคนในโลกนี้ละมั้ง
13: บ้าคนในโลกนี้ใครจะมาทำแบบนั้นมาทำลายทำไมอ่ะโลกเรานะไม่น่ามาทำลายอ
12: ่
13: ะ
12: มันก็โอ้โหคุณสุกัญญามันตอบยากเราต้องรู้ข้อมูลลึกๆเข้าไปเนี่ย
13: ทำไม
12: เพราะมันฝนตามธรรมชาติมันไม่สามารถจะวน
13: ใช่มันไม่สามารถจะวน มันมาแล้วมันจะไปนี่มันวนไม่ไปไหนดิฉันก็สังเกตเหมือนกันว่าเฮ้ยจะว่าเป็นพายุลูกนี้มันก็แปลกทำไมมันหมุนอยู่นั่นเนี่ยไม่ยอมไปไหน
12: ใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็ต้องติดตามข่าวสารไป
13: คุณพูดอย่างนี้นี่มันทำให้น่าคิดนะ
12: ใช่ก็ถ้ามันฝนตามฤดูกาลตามธรรมชาติเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยต้องเสี่ยงแบบฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบนี่ให้เราเจอบ้าง
13: อันนี้ไม่มีเลย
12: แต่มันก็มีวันแรกๆคุณสุกัญญาวันแรกๆแล้วก็ไม่มีเลยหลังจากนั้นไม่มีเลยอ่ะท่านที่น้ำเยอะก็ดูเราโอ้วันนี้ผมไปก็น่าเห็นใจเกษตรกรทุกท่านเลยคุณสุภัญญาเพราะบางทีเนี่ยพืชผักของเรามันกำลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอ่ะมันก็ต้องสู้กับน้ำ
13: ใช่น้ำแช่โอ้โหพอน้ำแช่ลากก็โยกโอ้โหเละตุ้มเป๊ะ
12: ใช่ทุกพื้นที่และนี้น้ำมันยังแบบไม่เข้าแบบสายหลักสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวพอมันแบบ หยุดตกแล้วก็การระบายน้ำต่างคนต่างดูดเข้าคลองหลักๆเนี่ยผมว่าน้ำมันจะเยอะกว่านี้นะ
13: จริ งเหรอ
12: จริ งครับ
13: พอละมั้งฉันว่าพอแล้วนี่ก็เยอะแล้วนะ
12: อาทิตย์ที่แล้วผมผ่านไปเส้นคลองพญาบันลือนะคลองละครอะไรเงี้ยมันน้ำมันแบบต่ำกว่าระดับถนนเนี่ยร่วม2เมตรนะ
13: ค่ะ
12: แต่วันเนี้ยอีกประมาณสักไม่ถึงเมตรอ่ะก็จะติ่มถนนแล้วนะครับเร็วมากครับฉะนั้นท่านที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองก็ขึ้นขนของตามที่เขาเตือนน่ะไม่ต้องสัญญา
13: ใช่ไม่งั้นเราก็สังเกตการเองเลยไม่ต้องรอให้เขาเตือนหรอกอะไรพอช่วยได้ตัวเหลือตัวเองได้ก็เอาก่อนทำก่อนนะ
12: ใช่ครับ
13: เพราะว่าร
12: อดินรอไม่ได้มันเสียหายก็ให้มันเสียหายน้อยที่สุดแล้วแหละ
13: ใช่
12: แต่ช่วงนี้ผมวันนี้ยิ่งวันนี้นะคุณสุพัญญายินดีกับคนที่มีพืชผักหลายๆท่านเลยครับ
13: ทำไมอ่ะ
12: เพราะราคาจากเมื่อวานเนี่ยตอนเช้าเนี่ยยังไม่ดีพอตอนเริ่มตอนบ่ายเนี่ยโหกระโดดยิ่งกว่ากระโดดกบอีกอ่ะ
13: แล้วโอ้
12: คือแบบใช
13: ่
12: แล้ววันนี้ตั้งแต่เช้าอ่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยราคาแบบสูงมากครับ
13: จริงเหรออุ้ย
12: จริงครับ
13: แสดงว่าคนที่ทำการเกษตรที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ใครที่ไม่ได้รับผลกระทบดูแลดีๆเก็บได้เก็บขายได้ขายนะราคาดีนะ
12: ดีมากๆเลยพอถ้าผมอ่านราคานี้คุณสุกัญญาอาจจะตกใจกับเมื่อวานเลยล่ะคือมันเหมือนแบบนรกกับสวรรค์เลยล่ะ
13: จริงอ่ะ
12: มันจริงครับจริงครับแต่ก็ต้องดูสภาพอากาศแล้วก็ดูเนี่ยดูเรื่องฟ้าเรื่องฝนกันต่อไปแต่หลังจากฝนที่มันตกชุดใหญ่ๆหนักๆนานๆเนี่ยส่วนใหญ่ราคามันจะขยับขึ้นอยู่แล้วเพราะพืชผักเราเสียหายคุณสุกัญญาครับแล้วช่วงนี้หลายๆพื้นที่น้ำมันเข้าอ่ะน
13: ้
12: ำท่วมอ่ะก็ทำให้ราคาหลายๆตัวก็ขยับแต่มันก็ทำยากเพราะโรคพืชมันเยอะมันไม่ค่อยมีเวลาให้เราเข้าไปฉีดยาสักเท่าไหร่คุณสุนยาให้ปลูกให้ปุ๋ยอะไรก็ยากครับมันก็ต้องแลกกับการที่มันทำได้ยากนะแต่ท่านที่ไม่ท่วมเนี่ยโหโคตรโชคดีเลยคุณสุนยาตอนนี้นะผมบอกเลยดูแลดีๆนะท่านใดที่มีฟ้าไม่มีฝนฉีดยาเชื้อราได้ก็ฉีดยาเชื้อราเดียวๆไปสักรอบสองรอบก่อนแล้วก็ค่อยใช้ชุดบำรุงเงา อย่างแก๊สหนูทำได้เนี่ยฉีดได้เลยปุ๋ยใส่ไม่ได้ขุดหลุมขุดรูฝังไปเลยคุณสุกัญญาครับ อันนี้ก็ช่วยได้ครับ
13: มันแฉะจะขุดยังไงเนื้อหนะไปหมดเหนียวติดจอบ
12: ก็ต้องขุดเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ต้องกินธาตุอาหารหลัก
13: ใช่ไหมมันต้องกินใช่ไหม
12: เออใช่ไม่งั้นรูปทรงมันก็จะไม่ค่อยสวย
13: อ
12: ่ะก็ลองดูลองวางแผนกันดูนะสำหรับท่านที่ทำการปลูกในช่วงนี้นะครับ
13: ค่ะ
12: เราก็นานจะเห็นราคาแบบทะลุฟ้าเลยนะทะลุ
13: ใช่คุณอย่าพูดอย่างนี้สิพูดนั่นแหมเวลามันก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องอ่านราคานะดิฉันก็ใจ
12: อ
13: ่
12: านไปเลยไหม
13: อ่านไปเลยไหนๆกันไหนๆแล้วแม่มันพูดมาให้ตื่นเต้นซะขนาดนี้แล้วไหนอยากจะดูซิว่าราคาเนี่ยมันจะพุ่งปี๊ดขนาดไหนเชียววันนี้แม่ต้องอ่านราคาไวๆหน่อยนะคุณผู้ฟังนะ
12: ท่านที่มีพืชมีผักอยู่ก็เตรียมยาดมยาลมยาหม่องไว้เลยนะสุดยา
13: คนที่มีสิไม่ต้องเตรียมหรอกคนที่ไม่มีนะได้ดมแน่นะ
12: เริ่มจากผักใบเบอร์สวยนะครับวันนี้กวางตุ้ง40บาทนะ
13: โอ้พอคุณแม่คุณเมื่อวานยัง10กว่าบาทนะ
12: ใช่ครับ
13: วันนี้40ได้เหรอ
12: ใช่ครับคือมันท่วมอ่ะมันท่วมแล้วก็มันเน่ามันเสียเลย
13: โ
12: อ้ครับขอใครมีก็ถือว่าโชคดีมากครับ
13: เอ้ยตายแล้ว
12: ขึ้นช่ายนะครับ150ถึง160บาท
13: โ
12: อ้แพงมากครับ
13: แพงมาก
12: คณะนะครับคณะ40บาท
13: โอ้ย
12: คณะยอดคณะยอด50บาทนะครับ
13: โอ้ย
12: ราคาแพงมากประกาศหอม70ครับตื่นเต้นเลยนะแต่ว่าหลายท่านบอกโอ้โหราคานี้กูไม่มีกับเขาเลยก็มันยากคนตุกัญญาเพราะมันเสียหายเยอะครับผักบุ้งจีน40บาทครับใบกระเพราแมงลัก80โหระพา100บาทนะครับผมว่าฟังราคาวันนี้อาจจะโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอจริงถ้าท่านมีผักเข้าฝากพ่อค้าแม่ค้าเข้าวันนี้นะ ท่านดูตั๋วของวันนี้ได้เลยครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะให้ท่านเท่าไหร่นะต้นหอมนะครับ100บาทผักชีไทย120บาทผักชีลาว80ผักกาดขาวลุย25กะหล่ำปลี15บาทแพงทุกตัวคุณสุปัญญาคร
13: ับ
12: มันผลพวงจากพื้นที่ชั้นในด้วยคือมันท่วม
13: มัน
12: ต้องการของเพื่อไปบริโภคอะ
13: เป็นท่วมแล้วก็เก็บผลผลิตไม่ได้
12: อืมเนี่ยอย่างในกรุงเทพท่วมเนี่ยเขาก็ต้องการพวกอาหารน่ะ
13: ใช่ๆเห็นเขาบอกว่าบริษัทพวกฟาสต์ฟู้ดนี่ส่งกันทั้งคืนเลยทีเดียวของไม่มี
12: ใช่ครับของไม่มีครับ
13: เขาตุน
12: แตงกวาแล้วครับแตงกวา25บาทแตงร้าน25ถึง30ถั่วฝักยาว80บาทนะครับแพงทุกตัวนะมะเขือเปราะ30มะเขือยาว30มะละกอจีน30ถึง35มะละกอดิบ18บาทมะเขือเทศสีดา40พริกขี้หนูนะครับ70บาทขี้หนูสวนกับกะเหรี่ยง150บาทยำแดงยำเขียว60บาทพริกเหลือง80อ้าวเดี๋ยวท่านนี้โทรมาแป๊บนึงครับราคาผมหายเดี๋ยวนะบวบเหลี่ยมนะครับ20ถึง25บาทฟักเขียวอ่อน15บาทมะเขือพวง70บาทโอ้ยินดีด้วยครับคุณสุกัญญาครับเออแต่คนบริโภคก็เอาเรื่องเลยนะ
13: เออสิ
12: ครับ
13: โ
12: หเดือดร้อนอยู่แล้วก็เจอผักแพงเลยอ่ะตอนวันเนี้ย
13: เออใช่ของแพงไม่ใช่แต่ผักกับของอย่างอื่นก็แพง
12: อ่ะใช่น้ำมันมันแพงด้วยไงมันก็พ่วงไปหมดแหละคุณสุปัญญาครับเนาะเราก
13: ็ขอร้องนะฝนตกอย่างเงี้ยไข่อ่ะมันก็ออกลูกออกไข่อยู่แล้วอย่าไปปรับเพิ่มราคากันนะ
12: แต่ไข่มันก็ออกยากอยู่นะตอนเนี้ย
13: ทำไมมันหนาวเหรอ
12: เอออากาศมันเย็นก็ไม่ค่อยออกครับเนี่ยมันชีวิตก็ยุ่งยากเลยตอนนี้
13: อะไรก็ขึ้น
12: ใช่ครับมันขึ้น
13: ยกเว้นอย่างเดียวชีวิตดิฉัน
12: หลายท่านก็ยังรอความช่วยเหลืออยู่แหละเนาะเขาอายุทยานี่ผมโอ้เห็นแล้วก็หนักนะบางทีเหมือนไม่หนักแต่หนักนะคุณสุ
13: ก
12: ัญญา
13: คุณนุ่ฟ้านี่คุณเจ้าไก่คนที่เจอสภาวะในเรื่องราวของน้ำเนี่ยนะคะดิฉันบอกเลยนะหนึ่งเราไปไหนไม่ได้ออกไม่ได้แล้วก็เสียข้าวของข้าวของพังเอาไม่ทันนี่มันทุกข์นะ
12: ใช่ครับแล้วมันเสียหายประจำอ่ะ
13: ใช่แล้วดูการเกษตรสิมันท่วมทุกปีอยู่แล้วปีนี้หนักกว่าเดิมแต่ก่อนเราก็ยังมีมาตรการในการป้องกันอย่างนั้นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มันปรับเปลี่ยนไปเยอะอ่ะไม่ใช่มาตรการนะมันปรับเปลี่ยนไปเยอะในเรื่องราวของน้ำท่าที่มันจะมา
12: แล้วการเตือนภัยการช่วยเหลือเหมือนจะช้านะ
13: เออก็เราก็ไม่ว่ากันนะนะ
12: ไม่รู้จะถอดบทเรียนบทไหน
13: ใช่ เพราะว่ามันก็เกิดอยู่ทุกปีเอาไอ้เรื่องน้ําเนี่ย
12: เออแล้วฝั่งตะวันออกของเราก็โอ้โหหนักหนาเลยนะแถวปราจีนแถวเนี้ย
13: ค่ะ
12: สักแก้วชัยชันเตาอ่ะผมรู้จักเป็นพวกกันอยู่ที่อําเภอท่าตะเกียบผมก็โทรไปทักไปถามข่าวคราวนะว่าเป็นไงบ้างเนี่ยที่ร้านไม่ท่วมแต่รอบๆเนี่ยไม่เหลือ
13: น่ะเห็นไหม
12: หนักมากครับ
13: แล้วมาเจอสถานการณ์ที่ของอุปโภคบริโภคแพง
12: ครับ
13: มันยิ่งซ้ำกันใหญ่เลยนะ
12: ถูกใช่ครับก็ขอให้มันหมดฟ้าหมดฝนไวๆนะ
13: ใช่สุกัญญายังบอกเลยเมื่อเช้าเนี่ยอุตส่าห์ไปตลาดเนาะเราก็เอ้ยเห็นพระอาทิตย์จะมานะบอกโอ้พระอาทิตย์จะมาแล้วมาเร็วๆนะเลยยังพูดอย่างนี้เลยนะ
12: เขาจะบอกแป๊บน
13: ึ
12: ง
13: ออกมาแป๊บนึงบอกสุกัญญาเป็นอะไรทำไมจะให้พระที่ออกมาบอกให้มาเฮ้อพอแล้วฝนพอแล้วไม่เอาแล้วได้ไหมพอแล้ว
12: ใช
13: ่แม่ค้าพ่อค้าก็ใช่ว่าจะขายของกันดีนะทุกวันนี้
12: โอ้แต่เมื่อวานของทางผมมันตอนเย็นๆมันมีตลาดนั้นแล้วมันตกบางๆไม่ค่อยตกโอ้ขายดีทุกร้านเลยคุณสุกัญญาเพราะมันอั้นมา
13: อั้นมามันอั้นด้วยคนซื้อของตุนด้วย
12: ถูกต้องครับก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรเน
13: าะใช่มันไม่รู้จะเกิดอะไรอย่างน้อยก็มีไข่มีหมูมีปลากระป๋องมีมาม่าติดบ้านไว
12: ้ครับ
13: ใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้มันจะได้รับผลกระทบทั่วหน้าเลยนะ
12: ใช่ถูกต้อง
13: โดยเฉพาะคนเมืองกรุงนะคุณผู้ฟังนะเขายิ่งกว่าเรานะอย่างเราเนี่ยน้ำท่ายังระบายไปกลางทุ่งกลางท่าได้แต่ในเมืองนะมีแต่อู้เยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะไปทางไหน
12: ก็รอระบายแต่มันก็เป็นทุกเมืองคุณสุกัญญาอย่างที่เราทราบกันเพราะว่าการตัดถนนการสร้างตึกสร้างอาคารระบบระบายน้ำเรายังไม่ค่อยสมบูรณ
13: ์อ่ะมันจะสมบูรณ์ได้ไงก็ในเมื่อมันเจอในเรื่องราวของตึกราบ้านช่องที่มันไปขวางทางอยู่
12: ครับก็นู่นแล้วครับน่าจะ50ปีแต่เราคงอยู่ไม่ถึงอาจจะดีกว่านี
13: ้อะไรนะ
12: อีกสัก50ปีอาจจะดีกว่านี้แต่เราอาจจะยังอยู่ไม่ถึงไง
13: มันอาจจะดีกว่านี้หรือมันอาจจะแย่กว่านี้เราไม่รู
12: ้มันต้องดีขึ้นดิเทคโนโลยีมันดีขึ้น
13: แล้วคุณเห็นทุกวันนี้มันดีขึ้นไหม
12: ก็อยู่ที่คนบริหารนะ
13: เอ้ยคุณเจ้าไก่เอ้ยอย่าไปโทษเทคโนโลยี
12: นะก็เตรียมความพร้อมไว้ครับสำหรับท่านที่ผมว่าหลายๆท่านโชคดีนะที่ไม่ได้อยู่ในเมือง
13: ใช่คุณยายถึงได้บอกไงว่าคนที่ใครที่อยู่ในเมืองเริ่มได้แล้วนะคะเริ่มขยับขยายเถอะเริ่มออกมาเถอะตามทุ่งตามท่าก็อยู่กันไปติดเขาติดดอนเนี่ย
12: ใช่ไหม
13: พอยิ่งอยู่อ่ะมันยิ่งแออัดมันยิ่งแบบเนี่ยเห็นไหมพอเวลามันมาแล้วมันไปไหนไม่ได้มันก็อัดเราอ่ะ
12: ถูกอย่างช่วงปี54ใช่ไห
13: ม
12: หลายท่านก็ไปซื้อที่ซื้อทางที่สระบุรีเขาใหญ่กันเยอะนะ
13: ปีนี้เขาใหญ่ท่วม
12: เพราะว่ามันน้ำไม่ท่วมปีนี้เป็นไง
13: เขาใหญ่ท่วม
12: มั่วกลงมั่วเกล็กนี่ท่วมเหมือนกัน
13: นะเห็นไหม
12: มันหนีไม่พ้นล่ะตอนนี
13: ้ใช่สุญญาอยากบอกเลยว่ามันหนีไม่พ้นแล้วนะคนเราต้องสู้แล้วล่ะสู้กันไปจะเกิดอะไรขึ้นเราก็สู้อย่างเดียวเลยทำการเกษตรก็เหมือนกันค่ะถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็เอาบูมิโนไลน์07ไปใช้ซึนามิตอนนี้สั่งได้เลยนะไปช่วยในเรื่องราวของพืชผักยืนไต่ต้นนะคะ
12: ใช่ถูกต้องครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะเดี๋ยวก็คงดีขึ้นเรื่อยๆแหละครับ
13: ค่ะ
12: เราก็ต้องติดตามข้อมูลจากทางหน่วยงานราชการแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนะคุณสุบัญญา
13: ใช่
12: เขาก็จะเตือนเราดีที่สุดวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่นะคะขอบคุณด้วยสำหรับนะคะทุกกำลังใจที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันเนาะจดเบอร์ให้ดีจะได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปตุนไว้ที่บ้านเลยนะคะเวลาจะใช้ก็จะได้ใช้ได้ฟ้าเปิดฉีดปุ๊บเลยช่วยในเรื่องราวของพืชตอนนี้ราคาผักดีนะคะ0894780889ค่ะ0894780889ค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอสุญญานะวันนี้ล่ำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยสวัสดีค่ะ
14: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474 ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686600

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพครับที่ติดตามรับฟังรายการอยู่เป็นประจำก็ต้องขอขอบพระคุณครับเริ่มต้นด้วยเสียงเพลงวาสนายาใจจากวาเลนวงเทวันพันธรัตน์จะค่ายเพลงพันธรัตน์รีคอร์ดครับ AI cover ให้ฟังเป็นเพลงแรกทักทายกันนะครับผู้ฟังครับวันนี้เราจะมีข่าวอะไรเดี๋ยวติดตามนะครับคุณผู้ฟังกับการสนับสนุนรายการของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% วันนี้ท่านมีปัญหาเกี่ยวเรื่องสุขภาพอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นมีไขมันมีความดันมีเบาหวานมีเรื่องของปอดหัวใจมันก็ช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจพวกไตพวกตับมือชาเท้าชานิ้วล็อกบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมบำรุงผิวพรรณเรื่องเส้นผมเรื่องเล็บลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองความจำรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% แล้วมันหลับสบายหลับลึกกำจัดสารพิษในร่างกายปัญหาที่จะต้องเข้าห้องน้ำคือละ3รอบ4รอบมันก็หายไปเพราะน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นไม่มีใครเข้ามารวมหรอกครับเขาแยกกันน้ำมันงาดำก็ขวดนึง30แคปซูลของเรา60แคปซูลหมดน้ำมันมะพร้าวก็60แคปซูลกลับน้ำมันขี้นกมะระขี้นกเขามีมะระขี้นกอย่างเดียวเขาก็30แคปซูลแต่ของเรา60แคปซูลแล้วมีมะระ3ชนิดมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานแล้วผสมกับน้ำมันงาดำก็เป็น4ชนิดนี่เขาผลิตออกมาครับ60แคปซูลซื้อ2แถม1ส่วนน้ำมันรวม9ชนิดนั้นซื้อ1มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ไม่เสียค่าขนส่งแล้วลดให้อีก200บาทอยากรู้รายละเอียดก็ต้องโทรศัพท์มาคุยกันและก็ยังมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ทำไมต้องสกัดเย็นเพราะจะได้ไม่มีสารเคมีตกค้างให้ร่างกายคุณมีปัญหารับประกันว่าน้ำมันสกัดเย็นนี่ถือว่าปลอดภัยไร้กังวลในเรื่องการรับประทานเม็ดแคปซูลมองเห็นใสๆเลยไม่ใช่แบบซอฟเจลนะครับสกัดเย็นนี่จะเป็นเม็ดแคปซูลแบบเขาเรียกว่าแคปซูลจากญี่ปุ่นรับประทานเข้าไปเดี๋ยวมันก็ละลายออกมาเช่นเดียวกันกับแคปซูลทั่วไปครับสนใจสั่งซื้อที่0817577474 0817577474ครับผมมีเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้นะครับการปิดชายแดน 100% ไทยกัมพูชานี่นับว่าได้ผลแล้วเราก็สามารถสกัดพวกคาสิโนเว็บการพนันได้ลองฟังรายละเอียดดูนะครับว่ามันได้ผลยังไงแต่ก็ยังมีประเภทลักลอบขนผลไม้แล้วก็มีขนอุปกรณ์เข้าไปซุกในลังผลไม้อย่างเงี้ยแต่เจ้าหน้าที่ไทยของเราก็กวาดจับได้การปิดแดน 100% อย่างนี้ถามว่าดีไหมดีแน่นอน 100% เราไม่กระเทือนแต่เขาได้กระเทือนเป็นน้องที่ขี้แยเป็นน้องที่คิดตู่อะไรไปสารพัดเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมเราไม่พูดละแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทหารเรือสกัดจับขบวนการลักลอบขนอุปกรณ์คาสิโนและเว็บการพนันครับ
1: ไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะต้องบอกว่ามาตรการปิดด่าน 100% สามารถที่จะสกัดเรื่องของการลักลอบข้ามแดนการขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากทางกองทัพเรือนะคะทางพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือบอกว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรียังคงดำเนินมาตรการปิดด่าน 100% และเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนและช่องทางธรรมชาติป้องกันการลักลอบข้ามแดนการขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายแล้วก็ภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดกำลังพลชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่4กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543ฐานคลองโป่งน้ำร้อนก็ไปพบลังพลาสติกกระเป๋าเดินทางลังกระดาษและก็ถุงกระสอบจำนวนมากนะคะวางกองรวมกันอย่างมีพิรุธภายในขนำไม่มีเลขที่กลางสวนเกษตรอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลคลองใหญ่มาร่วมตรวจสอบค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสิ่งของรวม57ชิ้นประกอบด้วยลังพลาสติก34ใบลังกระดาษ7ใบกระเป๋าเดินทาง8ใบถุงกระสอบ8ใบภายในบรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งไปพบเอกสารและสมุดบันทึกอย่างเช่นสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดสิ่งของทั้งหมดไปตรวจสอบโดยละเอียดณที่ตั้งกองร้อยทหารพลานนาวิกโยธินที่543ก่อนจะส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อนดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลถึงบุคคลหรือขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปข้อมูลด้านการข่าวเบื้องต้นนะคะบอกว่าการตรวจยึดครั้งนี้อาจจะเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และทรัพย์สินจากสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดไผ่ลิมของกัมพูชาหลังจากเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนค่ะมีคำสั่งจากทางการจังหวัดไผ่ลิมให้ผู้ประกอบการคาสิโนแล้วก็เว็บพนันออนไลน์ในพื้นที่บ้านภาษาปมซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดยุติการดำเนินกิจการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้นะคะโฆษกกองทัพเรือบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการปิดด่าน 100% ส่งผลโดยตรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจตามแนวชายแดนในฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะกิจการที่พึ่งพาการเดินทางการขนส่งสินค้าและการเชื่อมโยงกับประเทศไทยจนอาจจะเกิดความพยายามในการลักลอบขนย้ายอุปกรณ์แล้วก็ทรัพย์สินผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการควบคุมของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือขอย้ำนะคะว่าการปิดจุดผ่านแดนไม่ได้หมายความว่าช่องทางธรรมชาติจะสามารถใช้สัญจรหรือขนย้ายสิ่งของได้โดยเสรีการนำคนนำสิ่งของข้ามแดนนอกช่องทางที่กำหนดถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จะลาดตระเวนเฝ้าตรวจสกัดกั้นและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้พื้นที่ชายแดนของไทยถูกใช้เป็นเส้นทางหลบเลี่ยงกฎหมายหรือเป็นฐานดำเนินกิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศค่ะ
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
3: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: มาฟังเพลงกันต่อเลยครับกับทางด้านของเสียงเพลงลูกทุ่งเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังครับ

0: เรื่องนำมาฝากคุณผู้ฟังกับทางด้านของการประกอบข่าวของทางรายการของเราครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับ Enzyme by อเนกตราไบโอครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการลดราคาแล้วก็แถมด้วยนะครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สำหรับท่านที่จะดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสขืดคอบเราพูดกันอยู่เสมอนะครับว่ารับประทานแล้วมันตอบโจทย์ทุกๆโรคได้โรคสะเก็ดเงินหรือว่าจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันครับที่เกิดขึ้นกับทุกคนบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดกันตอนไหนถ้าเราไม่รู้จักการป้องกันก็ไม่สะกดนะครับนี่คือ Enzyme by อเนกตราไบโอที่เราขายกันมาร่วม30ปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ปีที่30ก็ยังโฆษณาเหมือนเดิมครับสนใจสั่งซื้อเบอร์เดียวกับทางด้านของน้ำมันรวมก็ชนิดสกัดเย็น 100% ที่ดูแลสุขภาพร่างกายครอบคลุมแบบEnzyme by อเนกตราไบโอเช่นเดียวกันนะครับสนใจก็0817577474 0817577474สอบถามรายละเอียดกันได้นะครับเวลาหมดเวลาเห็นที่ต้องรำลากันขอบพระคุณครับจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: ลดน้ำหนักอย่าง

0: ที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกหลางตำบลลงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ของใครชายใดชาย
3: โอนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
9: นะขอบคุณนะแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้าน
11: มีวิทยุกระจายสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะแม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตลาดกระบังกทม.สั่งการหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่เร่งช่วยเหลือตามความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและศาลสั่งริบเจ็ตสกีหนุ่มวัย27ปีขี่ป่วนช่วงน้ำท่วมสักครู่มาติดตามค่ะ
14: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: จากกรณีนายสอนอายุ27ปีขี่เจ็ตสกีลุยน้ำท่วมจนสร้างคลื่นทำให้รั้วบ้านของประชาชนเกิดความเสียหายย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ความคืบหน้าล่าสุดพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันนำตัวส่งพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแขวง2โจทยื่นฟ้องนายสอนต่อศาลแขวงพระนครเหนือเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนันจำเลยให้การรับสารภาพศาลสั่งริบเจ็ตสกีคุก1เดือนปรับ 10,000 หนุ่มวัย27ปีขี่ป่วนช่วงน้ำท่วมสารภาพลดโทษเหลือ15วันปรับ 5,000 รอลงอาญาคุมประพฤติ1ปีต่อที่แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตลาดกระบังกทมสั่งการหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่เร่งช่วยเหลือตามความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพร้อมสนับสนุนอาหารปรุงสุกให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนล่มเก้าซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบของกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์โดยส.12ณศูนย์พักพิงชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือในห้วงที่ผ่านมาพร้อมหารือกับสำนักงานเขตลาดกระบังเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงรวมถึงการวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมทั้งสอบถามปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการเร่งคลี่คลายกำชับหน่วยงานรับผิดชอบบูรณาการร่วมกับศูนย์ราชการสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องแม่ทัพภาคที่1ยังได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงร่วมกับสำนักงานเขตโดยได้สอบถามความต้องการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัยเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะความต้องการด้านอาหารปรุงสุกที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยพร้อมพูดคุยให้กำลังใจและให้ความมั่นใจว่าจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ห่วงใยและได้กำชับให้หน่วยทหารระดมสรรพกำลังลงช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยเร็วชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: ล่าสุดกองทัพภาคที่1ยังได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายประชาชนผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลง
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ ต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

จะพบเพลงหวานสันติดวงสว่างครับกับเพลงที่ชื่อว่านางลอยนางลืมนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับกระทั่งสมุทรสาครสุดสงครามสุดปราการปราจีนบุรีหลายจังหวัดที่ฟังได้นะครับหลายท่านก็เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะก็ให้กำลังแรงใจทุกท่านแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับฝนตกนะฮะเขาบอกว่าจะทุเลาเบาบางลงไปแล้วล่ะสำหรับฝนให้เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับจะได้กลับมาสู่ภาวะปกติน้ำจะได้เหือดแห้งไปกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นแต่ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บหลังจากน้ำลดลงน้ำท่วมก็หลายท้องที่เป็นท้องกระทะนะก็จะมีน้ำขังที่เป็นน้ำไหลผ่านได้ก็คงจะลดน้อยถอยลงไปให้กำลังใจทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยและผู้มีโรคประจำตัวนะครับรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเกิดน้ำท่วมหรืออากาศเปลี่ยนแปลงไปชนิดน้ำท่วมเรื่องสภาพความเป็นอยู่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้โรคภัยไข้เจ็บกำเริบนะครับฝากดูแลสุขภาพจากงูเหี้ยวเขี้ยวขอสัตว์ที่มีพิษด้วยนะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งป่องตะขาบงูพิษต่างๆงูตั้งเห็นงูเนี่ยคือว่าตั้งเป้าไว้เลยเป็นงูมีพิษนะฮะนะถ้ามีโอกาสอย่างไรก็ต้องยอมบาปและทุบไปนะเอาไม้ยาวๆหน่อยนะไปทุบอ่ะไม่ได้เอาไม้สั้นๆไปทุบเดี๋ยวมันฉกไม้ฉกมือเอานะครับแล้วก็สิ่งสารสัตว์นะฝากดูแลด้วยนะสุนัขและก็แมวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดประชาชนหมูหมากาไก่เนี่ยเก็บให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะเป็ดหมูสัตว์เลี้ยงวัวควายนะครับก็เป็นว่าฝากดูแลทุกท่านที่ประสบนะปัญหาน้ำท่วมนะครับเขตภาคกลางนะจะเป็นที่เก่าๆที่เดิมๆจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่จมบาดาลกันไปหลายอำเภอนะฮะจังหวัดอ่างทองนะฮะสิงห์บุรีเนี่ยนะพูดถึงอินบุรีเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเบอร์1เลยถ้าพูดถึงเรื่องราวของน้ำท่วมเนี่ยนะครับส่วนจังหวัดอ่างทองนี่ตำบลผงเพงฮะอำเภอป่าโมกเนี่ยน้ำจะท่วมสูงหลายท้องที่นะที่สุภสิทธิ์ทราบข่าวสารก็นะก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะปทุมธานีก็ไม่ใช่น้อยสุดประการก็ไม่ใช่ย่อยลพบุรีก็ไม่ใช่ธรรมดาให้กำลังในใจทุกๆท่านนะขอให้หนักเป็นเบานะฮะแล้วก็ที่สำคัญดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านด้วยนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์วิชันยาแก้กระสายตราลุ่งฟ้าโอสถวิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยหวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันและก็มีเพลงเพราะๆมาฝากด้วยหลายท่านมีโทรศัพท์มือถือของสุภสิทธิ์อยู่แล้วหลายท่านมี LINE มี Facebook ก็สั่งซื้อทางไลน์ทาง Facebook ได้ของใกล้จะหมดนะครับหรือหมดมานานแล้วสั่งซื้อเพิ่มเติมหรืออยากเอาไปทดลองก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเพื่อความมั่นใจและสั่งซื้อได้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของ
ยานะยาบำรุงกายตราสุประสิทธิ์และวิชันเนี่ยสุนไพร30กว่าชนิดมีกระเชดำเป็นตัวนำเนี่ยบอกมีกระเชดำตัวเดียวเนี่ยเฉพาะที่นะคนตามดอยฮะเดี๋ยวนี้ชาวบ้านร้านตลาดก็รู้จักกันทั่วฮะนั่นคือว่ามันเพิ่มพลังฮะกำลังร่างกายบำรุงเลือดให้มีพละกำลังร่างกายสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นแล้วก็ยังบวกกับสุนไพรดีเลิศประเสริฐสีอีก30ชนิดเนี่ยทำให้สุนไพรสุภสิทธิ์และวิชันเนี่ยมีพลังคือตัวยานี้สุดยอดนะครับคือชนิดว่ามีกระชายดับตัวเดียวเนี่ยหนุ่มสาวบนดอยเนี่ยมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองฮะบอกขยันฮะอากาศเย็นๆอากาศชื้นๆอากาศดีๆนะนะทำงานกระบนดอยนะกลับมานี่ก็แม่นะตาต่อตามาประสานกันว่างั้นเถอะนะฮะลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแล้วก็มีพละกำลังเนาะข้ามดอยได้2ดอย3ดอยไม่เหนื่อยเนี่ยก็มาเป็นส่วนผสมในสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นปัญญาบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับโฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานความดันไขมันก็ดีด้วยก็เอาไปทานแล้วก็จะดีแล้วก็ปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับปรุงเลือดบำรุงผิวพรรณเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับท่านชาฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะครับแล้วก็ฉีดรถขังเก่งปรัดการปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยนั่นคือบ่งบอกเรื่องกายร่างกายของท่านเนี่ยแหมไม่ดีเลยฮะต้องมาเสริมมาเพิ่มมาเติมมาแต่งมิฉะนั้นร่างกายท่านจะอ่อนแอนะครับเขาบอกว่าสมรรถภาพทางเพศเนี่ยบ่งบอกถึงร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงถ้าวันไหนมันเหงามันเศร้ามันซึมไม่มีการตอบรับมันก็ไม่ดูแลแล้วก็มันจะหายไปตายไปเลยฮะอย่าให้ถึงขั้นนั้นครับมาดูแลนะกับสุดหนึ่งสุภาษิตเรวิชั่นและท่านหญิงเช่นเดียวกันตั้งแต่อายุ25ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าทั้งชายและหญิงเนี่ยความโรยราของร่างกายก็จะมีไปเรื่อยๆจนท่านผู้หญิงเนี่ยเข้าสู่วัยกลางคนเลือดจะไปลมจะมาเข้าสู่วัยทองวัยหมดประจำเดือนผิวหนังที่เคยตึงๆก็มาเหี่ยวย่นหย่อนยานปะแป้งยังไม่ติดเนี่ยผิวพรรณก็เสื่อมโทรมบอกเลือดลมมันไม่ดีอ่ะนะหมดเลือดหมดลมแล้วเนี่ยก็มาฟื้นฟูได้สุดหนึ่งสุภาษิตเรวิชั่นนะครับโอกาสกระดูกผุกระดูกพรุนสูงทั้งถิ่นยัตชายเนี่ยถ้าเกิดสู่วัยทองแล้วก็มาทานนะครับสุดหนึ่งสุภาษิตเรวิชั่นทาน2แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทานทุกวันดีทุกวันนะครับกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นครับมาถึงสูตร2ครับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสระหว่างกายชาปลายมือปลายเท้าอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองเนี่ยต้องดูแลร่างกายจากความเสื่อมโทรมจากกระสายเนี่ยทำให้ท่านกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีมีชีวิตมีสุขปัสสาวะนิสุทธิ์ไม่กระปิดกระป๋อยผิวหนังก็กลับมามีน้ำมีนวลอีกครั้งอ้วนไปผอมไปสุดๆเกินท้องกลมหนังแตงโมขับเมื่อมันได้รับสารฮิวเซนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆและท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกนะครับหลายท่านถ่ายยากถ่ายลำบาก5วัน7วันยังไม่ถ่ายไปกล่อมอาจมไม่ให้เลวไปและไม่ให้แข็งไปถ่ายปกติวันละครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองบอกคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานชีวิตมีสุขสมองก็ดีผิวพรรณก็ดีสดใสด่วนก็ไวเพราะว่าเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทสูตร2ฉลากสีน้ำเงินบรรจุถึง60แคปซูล350บาทถูกมากดีมากครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันครับหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวนะสั่นไปทั้งตัวบอกสั่นเป็นผีเข้าไม่เอาฮะสั่นเป็นเจ้าเข้าก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่คืออาการสั่นจากโรคภัยแค่เจ็บนั่นแหละหลายท่านนอนเป็นผักเลย
ม่ไหวไม่ติงหายใจยังเจ็บลูกหลานบอกว่าขยับขยื่นบ้างนะครับจะได้มีเรี่ยวมีแรงปรากฏว่าทานแล้วขยับขยื่นได้สามารถจะไปกวาดบ้านได้ล้างถ้วยล้างชามล้างจานได้แล้วก็หลายท่านเนี่ยขนาดไปได้รุ่นบริเวณด้านบ้านได้เลยไม่ใช่เป็นรับจ้างก็ได้รุ่นเป็นไล่ๆนะเอาบริเวณบ้านพอแล้วแล้วก็ที่สำคัญครับเดี๋ยวนี้มีเรื่องมีแรงสามารถไปนะอาบน้ำปะแป้งทานข้าวตัวได้ตัวเองได้แล้วก็สามารถจะไปดูแลสุขภาพคนที่รักหุงข้าวหุงปลาอาหารไว้คอยทาได้ด้วยถือว่าสุดยอดมากๆนะครับก็ทานสองสุดรวมกันแล้วจะดีขึ้นราคาเดียวกันครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700ส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นท่านจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือ2สูตรรวมกันก็ยินดีนะครับตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีถูกมีจริงมีทะเบียนยาคุณภาพสูงและปลอดภัยต้องยกให้กับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถชื่อนี้จะไว้ร่างกายแข็งแรงส่วนวิสซอนและกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะบอกเก่าแล้วขันในช่วงต่อไปครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานเพราะเราใส่สารสกัดระดับพรีเมียมนะครับที่ดีที่สุดลำดับ 1-24 ที่คนทั่วโลกนี้ต้องการอย่างครบถ้วนแต่สารและแต่ละชนิดนะของดีคุณภาพสูงและได้รสชาติที่หอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลตรีกลีเซอไรด์เช่นสารสติวิโอไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บและท่านมีเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสนะมาเคลือบตามข้อตามขาตามกระดูกที่รังก๊อบกระปุกไม่กระหายไปส่งเสริมต่อผิวพรรณดีเมลานะก็บอกว่ามันสุดยอดมากๆนะที่ดังก๊อบแก๊บมานานแสนนานรักษามาหลายวิธีทานอะไรมาหลายอย่างไม่หายสักทีพอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ไปเรื่อยๆหายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคุณเพื่อลงสมใจเซตาดีผมนะขึ้นมีใบแปะก้นสกัดส่งเสริมความจำระบบขับถ่ายดีขึ้น มีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านนะแหมนะใส่สารสกัดระดับล้าน 100,000 บาทแต่จำหน่ายราคาหลักร้อยครับมีเห็ดลิ้นจี่สกุลีเป็นยาอายุวัฒนาเป็นปีและสารสกัดทั้งหมดที่บอกเก่าเล่าขานนะครับ24ชนิดนำมาชงกับน้ำร้อนจึงได้กาแฟชั้นเลิศดื่มฟินมีความสุขดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกหุ่นเพลินสมใจและก็ที่สำคัญได้ร่างทองกลับมาดื่มทุกวันดีทุกวันกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับและมาถึงสุดยอดผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคุณดวงตาทั้งหมดด้วยวิสันปวดตาเคร่งตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต่อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีที่บอกกันคืนในเบนเนตต้องทันวิสันกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่อง4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทบริษัทเคนจากูประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายมาเข้าปีที่10ยัดเพียงยัดยานับหมื่นนับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านต้องยกให้กับวิสซอนยาเพียงยัดยาครับเริ่มตั้งแต่สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถรวมทั้งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิสซอนยาเพียงยัดยาสามารถสอบถามและสั่งซื้อจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมส่วนมากเราจะไม่เสียค่าจัดส่งเราจะรับผิดชอบค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศให้ท่านฟรีโทรมาที่0836931999นะครับย้ายเพียงยัดยาหลายท่านมีหมายเลขโทรศัพท์สุภสิทธิ์อยู่แล้วก็โทรมาได้เลยหลายท่านยังไม่มีอย่างไรเตรียมประกาศดิสกระดาษไว้ในช่วงต่อไปสุภสิทธิ์จะบอกอีกนะครับ0836931999ครับก่อนหน้านี้กาคราบพริกชายเมืองสิงห์มาถึงเธอมาถึงแดกคนชื่อเจี๊ยบแดกคนชื่อเจี๊ยบสายันสัญญาและก็สุนารีราชสีมาฝนสาน้ำตาซึมครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วเนี่ย
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินมีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิ่มเออ
0: โอ้โห
1: ตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วป่าก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งก็ไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเนอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับคุณป้าครับที่กล่องของประเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20ประกับปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี่ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่าม
2: ัน
3: แก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: จะดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีฉันก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสาดวงจันอินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมใหญ่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีแก้วแฟร์เทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวอร์มันก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นละของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายจริงจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
5: ครับ เนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

เป็นการฉีกแนวการร้องเพลงของเพลงพรมแดนเลยทีเดียวนะครับปกติมิกจะร้องเพลงที่ตลกนะสร้างความขบขันแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีเนื้อหาสาระนะครับเป็นวรรณกรรมนวนิยายนะครับกรรมนิตวาสิทธีนะครับเป็นบทประพันธ์ที่อิงพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากนะครับย้ายเพลงยาวหลายท่านรู้และเข้าใจแล้วก็บทเพลงก็บอกเก่าเราขานไปแล้วนะครับสมว่าพยาเพียงจะหยาดที่รักและเคารพทุกท่านเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงกายตราสุภาษิตเลวิชันยาบำรุงกายตราสุภาษิตเลวิชันยาแก้กระสายตราลุ่มฟ้าสุดกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และกาวิสซอนมีตามร้านต่อไปนี้ร้านจมูกปะโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สายแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงยูโอสดหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศสัตว์โคกสมรงร้านขังยาชุมชนโคกสมรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นหลักจีวอนจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสุทธ์เป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์0836931999ขอประกาศชื่อยะเพียงยะยาบางส่วนนะครับพี่วันดีวิวันธมงคลเทศบาลสองพี่น้องสวนบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่ลำยายคำน้อยตะวันพิตรเพียรมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณวิรัตพดุงโอตะวันกระทุ่มมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยายหอมกลุ่นบุญประเสริฐท่านอายุ94ปีแล้วตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าอนงชุ่มหอมตะวันหนองแขมโคกสำโรงลพบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่องสูตร1สุภาษิตเลวิชั่น1กระปุกทั้งหมดก็ 1,350 บาทนะครับคุณป้ากำเพียรเงินดีวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทนะครับแล้วก็อีกมากมายเลยท่านสุภาษิตยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยโทษคนอย่างเราครับขับร้องโดยรพินภูไทยครับจบไม่จบอยู่ที่การเวลาพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่สุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: คนนึง
1: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ลาย07
3: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเปียกมันขึ้นได้หมด

0: ันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
1: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกออยล์ตราสมุนไพร
2: สถานีวิทยุกระจายทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยจับตาสถานการณ์น้ำเขตลาดกระบังมีบุรีและคลอง3สายหลักและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจความเสียหายสถานศึกษาสักครู่มาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยสบู่บำรุงทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผิวคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: แย่แล้วลืมขยะขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย Bcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Bcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
9: แรงทุกทางแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทางแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสวิ่งไกลไกล

0: วยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงคุ้มที่สุดแล้ว
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผิวคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจความเสียหายสถานศึกษาสั่งสพท.จับมือทีมวิศวกรเร่งเช็คโครงสร้างอาคารและระบบไฟเพื่อความปลอดภัยพร้อมคลี่มาตรการในการช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูเร่งด่วน4ด้านคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายเกษตรจันทร์ดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจความเสียหายของสถานศึกษาโรงเรียนพญาไทเขตราชเทวีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยพิบัติเพื่อประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเรียนอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่และกองออกแบบวิศวกรรมเข้าตรวจสอบวิศวกรรมโครงสร้างอาคารสถานที่ตลอดจนความชำรุดเสียหายของหลังคาและระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาก่อนที่จะเปิดภาคเรียนพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในระยะเร่งด่วน4ด้านหลักได้แก่ด้านการจัดการศึกษาสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ครม.4จังหวัดวันที่29กันยายนนี้พร้อมจัดการเรียนการสอนและจัดการสอนแบบชดเชยส่วนด้านของการเยียวยาสถานศึกษาให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเสนอของงบกลางงบเหลือจ่ายหรือกองทุนเยียวยาผ่านระบบ EGP ภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อเป็นการซ่อมแซมให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนเทอมที่2ด้านของการช่วยเหลือได้บูรณาการตั้งศูนย์ปิดเซ็นเตอร์โรงครัวกลางแจกถุงยางชีพช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนเปิดสถานศึกษาเป็นที่พักพิงและรับความช่วยเหลือจากพี่น้องภาคเอกชนรวมถึงด้านการรายงานให้รายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์และสรุปเป็นแดชบอร์ดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทุกวันพร้อมกันนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูในระยะยาวต่อไปว่าจะใช้ชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยจับตาสถานการณ์น้ำเขตลาดกระบังมีบุรีและคลอง3สายหลักระดับน้ำเกินวิกฤตตลอดแนวคุณหลวงนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักสูงสุดบริเวณเขตลาดกระบังและเขตมีนบุรีทำให้เกิดน้ำท่วมขังประมาณ10จุดอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงและกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วขณะนี้หย่อมความกดอากาศปกคลุมอยู่เหนือพื้นที่กรุงเทพส่งผลให้ดึงมวลฝนเข้ามาและทำให้มีฝนตกตลอดทั้งวันพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดในขณะนี้คือพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้แก่เขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์อยู่ระดับค่อนข้างเต็มโดยน้ำจากคลองมีนบุรีจะไหลลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์สำหรับสถานการณ์ในคลองสายหลักพบว่า3สายหลักได้แก่คลองลาดพร้าวคลองเกรียงประชากรและคลองประเวศบุรีรมย์มีระดับน้ำเกินวิกฤตตลอดแนวกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้เดินเครื่องสถานีสูบน้ำเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงพร้อมผันน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำพระราม9และบึงหนองบอนเพื่อทำหน้าที่เป็นแก้มลิงโดยหากไม่มีฝนตกลงมาเติมคาดว่าภายใน6ชั่วโมงระดับน้ำเริ่มลดลงทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบและริมคลองประเวศบุรีรมย์ให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงและสามารถนำรถยนต์ไปจอดได้ชั่วคราวไว้ที่สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพนวลภาสมัครสมานรายงาน
3: ปิดท้ายที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังควรหลีกเลี่ยงหรือใช้ความระมัดระวังในการเดินทางได้แก่ถนนรามคำแหงช่วงพระราม9แยกลำสาลีและซอยรามคำแหง24ถนนเสนานิคมถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีถนนพัฒนาการถนนลาดพร้าวช่วงแยกประดิษฐ์มนูนธรรมแยกแฮปปี้แลนด์ถนนงามวงศ์วานช่วงซอยชินเขตถนนนักกีฬาแหลมทองถนนสีหบุรานุกิจถนนเสรีไทยช่วงแยกศรีบูรพาถึงจุดตัดถนนลาดพร้าว
6: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้ช่วงเย็นเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังก็กลับมาพบพูดคุยกันกับพี่กิ๊กพี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กเช่นเคยในรายการของเราวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับพื้นที่กรุงเทพพื้นที่นนทบุรีพื้นที่ปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการเนี่ยวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยครม.เขาประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษก็คือให้ work from home เนี่ยนะครับ
0: เ
1: นื่องจากสถานการณ์น้ำเยอะแม้พี่กิ๊กที่ผ่านมา
0: เยอะนะเอาจริงๆตอนนี้ก็แถวๆหลัก4จตุจักรก็น่าจะยังมีน้ำอยู
1: ่ครับก็หลายพื้นที่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครเขาก็โฟกัสจริงๆมันก็ช่วยเหลือทุกที่แต่ก็เขาจะโฟกัสไปที่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยนะครับดูจากกรุงเทพมหานครฟังจากท่านผู้ว่าฟังจากทีมงานของนายกรัฐบาลต่างๆ
0: จะ
1: ใช้พื้นที่ฝั่งตะวันออกคือคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์ในการระบายน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ะ
1: นะฮะก็เร่งดำเนินการแต่ดูเหมือนช่วงเช้าที่ผ่านมาตามรายงานก็บอกว่าสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับที่ดีขึ้นก็เพราะว่าปริมาณฝนที่ช่วงเช้าถึงช่วงกลางวันเนี่ยเรายังไม่เห็นตกนะครับแต่เดี๋ยวรอรุ่นช่วงเย็น
0: ช่วงเย็น
1: ช่วงเนี้ยนะฮ
0: ะ
1: ไปจนถึงช่วงค่ำช่วงกลางดึกอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าปริมาณฝนเนี่ยมันก็เป็นตัวสำคัญที่จะกำหนดในเรื่องของปริมาณน้ำจะเพิ่มหรือจะลงด้วยเนี่ยนะครับวันนี้28กันยายนของทุกปีถ้าในมิติของความสำคัญของประเทศแล้ววันนี้คุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราทุกคนก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของธงชาติไทยเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยปีนี้ครบปีที่109แล้วครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนปี2460และถือเป็นวันสำคัญของชาติค่ะโดยให้เริ่มในวันที่28กันยายนปี2560เป็นต้นไปนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีถือเป็นประเทศที่54ของโลกนะคะที่มีวันธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบเลยค่ะจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่แล้วก็เปลี่ยนแถบสีธงชาติให้เป็น3สีดังเช่นธงชาติสำคัญของประเทศมหาอำนาจและทรงพระราชทานนามว่าธงไตรรงค์โดยทรงพระราชทานความหมายของสีไว้ดังนี้ค่ะสีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์
1: ครับซึ่งธงไตรรงค์นะครับหรือว่าธงชาติไทยเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติแล้วก็เป็นสิ่งที่เตือนใจให้เราทุกคนนะครับได้รำลึกถึงการเสียสละนะครับของบรรพบุรุษที่พลีเลือดเนื้อนะครับรักษาพื้นแผ่นดินนี้ไว้ทุกครั้งที่ธงไตรรงค์นะครับได้มีการโบกสะบัดก็เสมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยได้ร่วมกันทำรงรักษาความเป็นชาติรักษาความสามัคคีแล้วก็รักษาความมั่นคงของแผ่นดินแล้วก็เป็นการสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไปอีกด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแม้กระทั่งที่เรานั่งจัดรายการกันอยู
0: ่
1: ที่กองบัญชาการกองทัพบกจริงๆแล้วเนี่ยตามกำหนดการวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจะมีการจัดในส่วนของพิธีเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยนี่แหละแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการประกาศหยุดตามปฏิของครม.พิเศษเนี่ยนะครับก็ทำให้การจัดกิจกรรมเนี่ยก็คือเลื่อนไปน่าจะจัดในช่วงของวันที่30กันยายนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามภาพบรรยากาศต่างๆคิดว่าในพื้นที่นะครับ4จังหวัดเนี่ยที่มีการประกาศหยุดก็น่าจะเลื่อนการจัดกิจกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีกับเยาวชนของไทยนะครับจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคว้าเหรียญเงินบนเวทีระดับโลกครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องทอฝันนะคะหรือว่านางสาวชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่4โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลตัวแทนเยาวชนไทยนะคะที่สามารถคว้าเหรียญเงินพร้อมกับได้รับรางวัล Best of Nation ในสาขา Health and Social Care ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนพ ยาบาลรามาธิบดีค่ะและสะท้อนถึงศักยภาพความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพของน้องนักศึกษาพยาบาลไทยในเวทีระดับนานาชาติเลยนะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่น่ายินดีมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นความพยายามของน้องแล้วก็มันทำให้เราได้รู้ว่าในส่วนของหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเฉพาะสาขาพยาบาลศาสตร์เนี่ยในส่วนของประเทศไทยเราถือว่ามีความก้าวหน้านะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยเมื่อเทียบกับในส่วนของหลักสูตรพยาบาลโลกเขาแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าอ๋อถ้าเราไม่ทันสมัยหรือว่าไม่ทัดเทียมเขาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะคว้ารางวัลต่างๆแบบนี้ได้เลยส
0: ่
1: วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องของหลักสูตรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าที่มากไปกว่านั้นคือความพยายามของน้องเขาเองเนี่ยนะครับดีกับน้องด้วยครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่นะครับอย่างที่เราทราบกันว่ามันก็มีหลายส่วนแหละที่ออกไปช่วยเหลือหนึ่งในนั้นที่เรามักจะเห็นกันโดยตลอดก็คือทหารนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับมีการเปิดศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่เผชิญกับวิกฤตอุทกภัยสามารถที่จะเดินทางไปส่งมอบเข้ารับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นนะครับที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือว่าททบ5สนามเป้าที่บริเวณอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้น G นะครับเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.เดี๋ยวให้เบอร์สอบถามรายละเอียดกันไว้สักนิดนึงครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370 0610260370ค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะกับช่วงของนิทานเรืองร่าหลังจากจบนิทานเรืองร่าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรืองร่า
4: Aesop's Fables The Troublesome Boar
3: นิทานอีสปเรื่องหมูป่าจอมเกเร
4: In a deep forest, there lived a wild boar.
3: หมูป่าดุร้ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าลึก
4: The boar always bullied the other animals.
3: หมูป่าตัวนี้ชอบข่มเหงรังแกสัตว์ป่าตัวอื่นๆอยู่เป็นนิด
4: Wherever he went, the other animals would hide from him.
3: ทุกแห่งที่มันผ่านไปบรรดาสัตว์ตัวอื่นจะพากันหลบหน้าหลบตาไปหมด
4: Any animals who could not escape would be bullied by the boar
3: สัตว์ตัวใดที่หลบไม่ทันก็จะถูกมันข่มเหงรังแกเอาทุกครั้งไป
4: And if an animal tried to run away the boar would chase it and harm it whenever he caught it
3: และถ้าสัตว์ตัวใดพยายามหลบหนีมันก็จะตามไล่และทำร้ายเอาเมื่อจับตัวได
4: ้ A day without bullying some animal was a very bad day for him
3: วันใดที่มันไม่ได้แกล้งหรือทำร้ายใครมันจะรู้สึกหงุดหงิดขัดเคืองเป็นอย่างมาก

0: the animals who had been bullied or injured by the boar discussed the problem among themselves.
1: ดังนั้นสัตว์ที่เคยถูกมันรังแกหรือทำร้ายเอาจึงนัดประชุมหารือกัน
0: A small mouse said,
2: "We have to work together to get rid of him."
1: เจ้าหนูตัวเล็กเสนอว่าพวกเราต้องร่วมมือกันจัดการกับมัน
3: Who could get rid of such a big and strong animal like that?
0: A rabbit argued.
1: ตัวมันใหญ่โตและแข็งแรงออกอย่างนั้นใครจะไปจัดการอะไรได้กระต่ายแย้ง
3: That's right. We would not be able to fight him.
0: The monkey agreed.
1: ใช่แล้วพวกเราคงสู้มันไม่ไหวแน่นอนลิงเห็นด้วย
0: Many other animals also thought they could not fight against the boar.
1: สัตว์อีกหลายตัวก็คิดว่าพวกมันคงไม่มีใครจัดการกับเจ้าหมูป่าได
0: ้ So the result of the meeting was that each animal needed to take care of itself.
1: การประชุมจึงลงเอยด้วยต่างคนต่างดูแลตัวเอง

0: Then, one day, the boar came across a hunter's crossbow.
1: แต่แล้ววันหนึ่งหมูป่าเดินไปพบหน้าไม้ของนายพรานที่วางล่อเอาไว้เข้า
0: Without fear of the danger, the boar stepped on the crossbow.
1: ด้วยนิสัยพรานเกเรมันจึงเหยียบไปบนหน้าไม้ที่ขึ้นสายเอาไว้อย่างไม่เกรงกลัว
0: Suddenly, the arrow fired and went straight into the boar.
1: ทันใดนั้นลูกธนูก็หลุดออกจากหน้าไม้พุ่งเข้าใส่ตัวมันทันที
0: The boar was wounded and finally died.
1: หมูป่าเจ็บปวดทรมานและถึงแก่ความตายในที่สุด

0: The moral of this story is an ill life, an ill end.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชั่วย่อมแพ้ภัยตัวเองเสมอ
0: Aesop's Fables, The Troublesome Boar, Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Arrow, A-R-R-O-W, A-R-O-W, Arrow.
1: ลูกธนู
0: Boar, B-O-A-R.Boar
1: หมูป่า
0: Bullied B-U-L-L-I-E-D B-U-L-L-I-E-D Bullied
1: รังแก
0: Chase C-H-A-S-E Chase
1: วิ่งไล่ไล่ตาม
0: Crossbow C R O S S B O W Crossbow Crossbow
1: หน้าไม
0: ้ Escape E S C A P EEscape Escape
1: หลบหนี
0: Fear F-E-A-R Fear Fear
1: กลัว
0: Hunter H-U-N-T-E-R Hunter
1: นายพราน
0: Injure I-N-J-U-R-E Injure Injure
1: ได้รับบาดเจ็บ
0: Wounded W-O-U-N-D-E-DWounded
1: มีบาดแผล

0: Aesop's Fables, The Troublesome Boar. Translated by Kiao Noi. Illustrated by Danakom Wittayanan. Published by Aksara Pipat Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องภาษาไทยโดยวรีวรรณเรื่องภาษาอังกฤษโดยเขียวน้อยภาพประกอบโดยธนาคมวิทยานันสำนักพิมพ์บริษัทอักษราพิพัฒน์จำกัดเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ
2: ์ Bilingual Book Club
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
0: ้ arrow arrow arrow arrow
1: ลูกธนู
0: boar boar boar boar
1: หมูป่า
0: Bullied. B-U-L-L-I-E-D. B-U-L-L-I-E-D. Bullied.
1: รังแก
0: Chase. C-H-A-S-E. Chase. Chase.
1: วิ่งไล่ไล่ตาม
0: Crossbow, C R O S S B O W, crossbow, crossbow.
1: หน้าไม
0: ้ Escape, E S C A P E, escape, escape.
1: หลบหนี
0: Fear F E A R Fear Fear
1: กลัว
0: Hunter H U N T E R Hunter Hunter
1: นายพราน
0: Injure, I-N-J-U-R-E, injure, injure.
1: ได้รับบาดเจ็บ
0: Wounded, W-O-U-N-D-E-D, W-O-U-N-D-E-D, wounded.
1: มีบาดแผล

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้อย่างที่เราทราบกันว่าวันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้28-29กันยายนเนี่ยตามมติก็ได้มีการประกาศให้4จังหวัดที่ประสบกับเรื่องของน้ำท่วมน้ำระบายไม่ทันเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับกรุงเทพนนบุรีนนทบุรีนะครับปทุมธานีสมุทรปราการซึ่งก็ประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าในหลากหลายพื้นที่ที่ได้เอ่ยมาเนี่ยการเดินทางค่อนข้างลำบากพี่ก
1: ิ๊กใช่เลยค่ะ
0: มาน้ำท่วมแล้วก็ในส่วนของความพวักพวงความห่วงของประชาชนนะครับบางคนเนี่ยบ้านน้ำท่วมแล้วจะต้องออกมาทำงานอีกมันก็ห่วงนะ
1: ลำบากอยู่นิดนึง
0: ลำบาก
1: การสัญจรไปมา
0: บางคนถ่ายรูปมาเนี่ยดูตามสื่อโซเชียลอะไรอ่ะปลาเอ่ยเต่าเอ่ยอะไรเอ่ยว่ายกันเต็มไปหมดเลยในบ้านเอาเห็นใจคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ว่าชาติชาติเนี่ยโอลงพื้นที่ตลอดนะครับด
1: ู
0: ในเรื่องของการระบายน้ำดูในเรื่องของน้ำท่วมการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เรียกว่าทุกมิตินะครับเพราะว่าเดือดร้อนกันจริงๆแล้วก็เมื่อวานนี้ที่นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่แฟลตคลองจันนะฮะโอ้โหน้ำก็อ่วมนายกก็อ่วมนะครับ เพราะว่าเสียงหรือเสียงเล่าอ้างเสียงคร่ำครวญของพี่น้องประชาชนนะครับมีทั้งความพอใจและความไม่พอใจนะครับจากสถานการณ์น้ำอ่ะมันก็เป็นในเรื่องของอารมณ์นะครับแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะฝากกันพี่กิตเพราะว่าอันนี้เราก็เข้าใจพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็เห็นใจพี่ๆในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยด้วยบางทีเนี่ยเราอารมณ์ร้อนไงพี่กิตบางทีแบบเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหยังไม่เจอใครเจอเจ้าหน้าที่คนแรกก็ใส่อารมณ์ใส่เขาเลยเนี่ยบางทีเราก็ระมัดระวังนะ
1: จริงๆต้องเขาเรียกว่าอะไรช่วงนี้ต้องบริหารอารมณ์ร่วมกันต้องใจเย็นๆกันนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็เกิดขึ้นแทบจะทุกพื้นที่เนาะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาจริงๆคิดซะว่าเจ้าหน้าที่ก็คือคนธรรมดาคนนึงที่เขาก็อาจจะมีครอบครัวที่ประสบกับปัญหาแบบนี้
0: เอาจริ งนะบางทีเนี่ยบ้านของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ประสบภัยอยู
1: ่ใช่เขาอาจจะประสบภัยอยู่แต่ด้วยความที
0: ่หน้าที่ไง
1: ก็จะต้องไปช่วยเหลือประชาชนก่อน
0: ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะมันก็ต้องออกแล้วพอออกปุ๊บบ้านฉันก็เป็นเหมือนกัน
1: ใช
0: ่เขาอุตส่าห์มาช่วยก็นะครับคุณผู้ฟัง
1: พูดจากันดีๆเนาะ
0: นะ
1: เดี๋ยวเราก็ผ่านไปด้วยกัน
0: อยากจะให้ทุกคนทุกท่านจริงๆก็คืออยากจะให้น้ำเนี่ยมันลดลงแล้วก็กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดเพราะว่ามันก็กระทบจริงๆนะคุณผู้ฟังเรื่องของการจราจรเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของประกอบสัมมาอาชีพต่างๆทรัพย์สินเสียหายอีกนะ
1: ใช่เลยค่ะอ
0: ย่างที่เราดู 2-3 วันที่ผ่านมาแฟชั่นไอแลนด์โอ้โหน้ำท่วมชั้น1เต็มพิกัดจริงๆนะฮะแล้วก็ยังประเมินความเสียหายไม่ได้เลยนะว่าเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลเขาดูแลอย่างเต็มที่นะคุณผู้ฟังครับในส่วนของการทางพิเศษนะครับในช่วงเวลาเนี้ยเขาก็มีการประกาศยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษนะครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไปจนถึง24 นาฬิกาของวันที่29กันยายนนะครับเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับประชาชนต่อสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันทางด้านนายกเขาว่าไงบ้างครับพี่กิ๊กคะ
1: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็เน้นย้ำทุกส่วนเนี่ยให้ทำงานร่วมกันนะคะบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสิ่งที่ต้องยึดถือและยึดปฏิบัติเลยนั่นก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดค่ะพร้อมกันนี้ได้มีการสั่งการนะคะให้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและแถลงข่าวเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ
0: ก็ขณะเดียวกันนะครับทางด้านของกองทัพในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมเนี่ยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับหลังจากที่มีสถานการณ์หนักช่วงประมาณวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาน
1: ะ
0: ท่านก็สั่งเลยบอกว่าหน่วยทหารเต็มที่ทุกเหล่าทัพน
1: ะ
0: ลดพันคันกำลังพลหมื่นนายลงพื้นที่ไปก่อนเลยดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอันนี้คืออำนวยความสะดวกนะ ในทุกมิตินะครับไม่ใช่แค่ในส่วนของการนำรถไปรับส่งอย่างเดียวเราเห็นภาพมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางออกมาจากพื้นที่ประสบภัยมีการตั้งรถครัวสนามปรุงอาหารประกอบเลี้ยงมีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ลงไปดูแล้วก็พื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบหรือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยโอกอกกระสอบทรายกันจ้าละวันนะ
1: ค
0: ุณผู้ฟังอำนวยความสะดวกกันอย่างเต็มที่ท่านก็ให้ดำเนินการกันอย่างเต็มที่แหละเนี่ยนะครับแล้วก็ในตัวท่านในส่วนตัวท่านเองนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการประชุมครม.นัดพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ท่านก็ไปดูติดตามสถานการณ์รุกภัยนะครับก็ไปที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหารือร่วมกับนายยุชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.เนี่ยนะครับท่านก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็ร่วมกันวางแผนในการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ตลอดจนเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นการเร่งการระบายน้ำอย่างเป็นระบบครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านก็ยืนยันว่าในส่วนของกลาโหมเองก็ร่วมมือกับทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยกรุงเทพมหานครอว.แล้วก็ในส่วนของปภ.ต่างๆดำเนินการกันอย่างเป็นระบบเต็มที่นะครับแล้วก็มาดูในที่ที่ภาพรวมนะครับของหน่วยทหารย่อยๆที่มีการลงพื้นที่กันบ้างครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะสำหรับกองทัพบกเองนะคะก็ยังคงเดินหน้าเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะเราไปดูกันในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1กันค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยมณฑลทหารบกที่11โดยกองพันทหารสารวัตรที่11นะคะได้มีการจัดกำลังพลยานพาหนะลงพื้นที่ไปที่เขตวังทองหลางค่ะเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจจากโรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะซึ่งมีน้ำท่วมขังสูงค่ะไปยังบริเวณใต้ทางด่วนลาดพร้าวเพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลรวมใจรักได้ดูแลต่อผลการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดกำลังพลยานพาหนะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตจากโรงพยาบาลประจันตคามไปที่โรงพยาบาลอื่นเพื่อที่จะเนื่องจากพื้นที่โรงพยาบาลเนี่ยยังคงมีน้ำท่วมสูงค่ะก็ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องลดความเสี่ยงจากผลกระทบของสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกันนี้นะคะทั้งหน่วยเองยังได้มีการจัดรถครัวสนามค่ะประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณวัดแจ้งเมืองเก่าอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
0: ครับแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยมันกระจายหลากหลายจังหวัดนะครับไม่เพียงแค่ภาคกลางอย่างเดียวนะครับกองทัพที่2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้รับผลกระทบนะครับอย่างที่จังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอปากช่องทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21เนี่ยเขาก็จัดกำลังพลทั้งยุทโธปกรณ์แล้วก็กำลังพลหลายนายเลยนะครับลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็มีการจัดในส่วนของน้ำดื่มนะฮะแล้วก็มีในการส่งเข้ากล่องไปยังพื้นที่ประสบภัยอีกด้วยนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องมันจะประสบภัยอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ในเรื่องของความหิวเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญน
1: ะ
0: นะคนเรามันก็ต้องรับประทานอาหารหรือว่าต้องกินข้าวทุกมื้อเนี่ยนะครับเอาก็ดูแลกันแล้วก็ในส่วนของแม่ฮ่องสอนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีสถานการณ์ดินสไลด์แล้วก็ในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36เขาก็เข้าดูแลช่วยเหลือกันอยู่นะครับเหมือนกับมีทางขาดด้วยเดี๋ยวดูแลซ่อมแซมให้คุณผู้ฟังครับก็จากฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ก็ทำให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวเอาคราวนี้มาแจ้งเตือนภัยกันหน่อยนะแม่อีพวกนี้มันก็จริงๆเลยนะมิจฉาชีพเนี่ยมันซ้ำเติมอ่ะนะมิจฉาชีพฉวยโอกาสแฝงตัวในสถานการณ์น้ำท่วมอ่ะพี่กิ๊ก
1: ค่ะ
0: ฮะ
1: ก็ระวังลิงก์ปลอมอันตรายนะคะปัจจุบันเนี่ยมีการแชร์ลิงก์เพื่อเปิดดูข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่าการจราจรเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยตรวจสอบให้ดีก่อนกดค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นลิงก์ที่ไม่ปลอดภัยจากมิจฉาชีพที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะดักขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือว่าฝังโปรแกรมดูดเงินนั่นเองค่ะระวังบัญชีรับบริจาคปล
0: อม
1: นะคะโปรดระมัดระวังผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะฉวยโอกาสเปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบางหน้าเพราะฉะนั้นขอให้ตรวจสอบชื่อบัญชีแล้วก็หน่วยงานที่รับบริจาคให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจโอนเงินช่วยเหลือทุกครั้งในส่วนนี้ของกองทัพบกเรานี่ไม่ได้รับเป็นเงินนะคะรับเป็นสิ่งของนะคะ
0: ถูกต้องนะครับก็แจ้งเตือนกันคราวนี้แนวทางการป้องกันคุณผู้ฟังเราจะทำยังไงได้ก็คือว่าต้องติดตามข่าวเรื่องของสถานการณ์น้ำการจราจรผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆของทางเพจที่น่าเชื่อถือได้นะครับหรือว่าทางสื่อมวลชนที่น่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็การบริจาคนะครับก็ขอให้เป็นไปในส่วนที่เป็นมูลนิธิจริงๆหน่วยงานจริงๆที่เขามีการเปิดรับบริจาคนะครับใครที่มาเป็นในหน้ามาเป็นหน้าม้าว่าแบบอ๋อเดี๋ยวบริจาค กับผมเนี่ยถึงมูลนิธินั้นถึงหน่วยงานนี้แน่นอนให้พึงระลึกไว้ก่อนว่าจริงหรือเปล่านะใช่ไหมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีความระแวดระวังและแค่ระคายใจแบบนี้นะมันจะเป็นการป้องกันเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้ท่องให้ขึ้นใจนะครับไม่แน่ใจไม่กดไม่โอน ก็ป้องกันได้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนปลอดภัยจากทั้งสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ภัยจากมิจจี้หรือว่ามิจฉาชีพนี้ด้วยนะครับช่วงนี้มีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับในช่วงของเย็นๆแบบนี้และเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: ุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสีย

0: ปุ๋ยปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
1: ผมมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิง
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
9: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
9: ๆสอบถามโทร1153
10: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเร
11: ศเสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569รัฐบาลเตรียมงบกลางปี69กว่า 2,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่20กันยายนเป็นต้นไปจ.ชงครม.เคาะ29

0: กันยายน69คาดกทม.รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนด้านปภ.สรุปเกิดอุทกภัย27จังหวัดกระทบ 570,000 ครัวเรือนชาวบ้านเดือดร้อน 1.7 ล้านคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมนำกำลังพลช่วยขนย้ายสัมภาระตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิผบ.ทบ.สั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับความปลอดภัยสูงสุดขณะที่กองทัพภาคที่1ยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังและบางกะปิกทม.ตั้งสปก.ส่วนหน้าเพิ่มกำลังพลและยานพาหนะเร่งจัดอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยและกระจายอย่างทั่วถึงเอกนิติสั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งช่วยผู้ประสบภัยพักหนี้เติมสภาพคล่องฟื้นฟูหลังน้ำลดชัดชาติเผยกรมอุตุนิยมวิทยาคาด3วันจากนี้ฝนลดลงเป็นจังหวะระบายน้ำท่วมในกรุงระบุอีก 2-3 วันถนนน่าจะดีขึ้นส่วนชุมชนใช้เวลา7วันยอมรับระบายน้ำคลองประเวศบุรีลมยากสุดเหตุคดเคี้ยวยันกทม.ใช้เกณฑ์เดียวกับปภ.เยียวยาตามความเป็นจริงผู้ว่าสมุทรสงครามถกด่วนรับมวลน้ำจับตาท่าม่วงถึงแม่กลองเจอน้ำทะเลหนุนเย็นนี้สุภจีสั่งคุมราคาสินค้าช่วงน้ำท่วมย้ำติดป้ายราคาห้ามขึ้นราคาผิดปกติพบแจ้งสายด่วน1569พร้อมประสานกลาโหมขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยเผยเตรียมอัดงบพยุงราคาสินค้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดไม่ขัดรัฐธรรมนูญตำรวจสน.มักกะสันดำเนินคดีหนุ่มซิ่งเจ็ตสกีลุยน้ำท่วมถนนเพชรบุรีสร้างคอนเทนต์หลังถูกวิจารณ์หนักอ้างอยากสร้างรอยยิ้มเรียนต่างประเทศไม่รู้วัฒนธรรมล่าสุดศาลสั่งริบเจ็ตสกีคุก15วันปรับ 5,000 บาทรอลงอาญาคุมประพฤติ1ปีสังขระบุรีน้ำจอดทะลักสะพานมอนอพยพ400ครัวเรือนไฟฟ้าสื่อสารล่ม15ชั่วโมงถนนสาย323รถใหญ่อัมพาตการรถไฟแจ้งปิดทางช่วงท่ากิเลนน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีเหตุน้ำท่วมสูงบริเวณสะพานถ้ำกระแสพร้อมปรับแผนเดินรถ4ขบวนส่วนที่อำเภอทองผาภูมิอ่วมฝายกั้นน้ำตำบลชะแลแตกพัดชาวบ้านสูญหาย2รายเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังวางแผนค้นหาต่อเนื่องโฆษกรัฐบาลเตือนด่วนน้ำคลอง
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินค่ะ
2: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆ 80% แล้วก็มีสารที่มีประโยชน์จากมังคุดนะครับจากเปลือกมังคุดแล้วก็เพิ่มเติมสมุนไพรเข้าไปรวมแล้วประมาณ24ชนิดหนึ่งในนั้นก็จะมีเถาวัลย์เปรียงนะครับเถาวัลย์เปรียงเนี่ยถ้ามันก็จะมีแบบเปรียงขาวเปรียงแดงแต่ทางเชียงใหม่เขาเรียกว่าเครือตาปลาหรือว่าเครือไหลถ้าทางจังหวัดเลยเครือตับปลาแถวโคราชเขาเรียกเครือเขาหนังเถาตาปลาแถวย่านเหมาะแต่ทางใต้เขาเรียกว่าพานนะครับพานใสนะครับเครือตาป่าก็แล้วแต่นะครับทางอีสานก็เรียกเครือตาปลาน้ำก็มีย่านเหมาะย่านเบาะชื่อเยอะนะครับเถาวัลย์เปรียงคือมันเป็นพืชที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยครับท่านผู้ฟังมันโตไวมากเป็นเครือโตไปตามต้นไม้พันไปพันมานะครับแล้วก็พอมันโตขึ้นมาเนี่ยมันเนื้อมันก็จะแข็งคือตามตำราไทยบอกว่าเถาวัลย์เปรียงเนี่ยมันทำให้เส้นเอ็นอ่อนลงนะครับแก้เส้นเอ็นพิการแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายชาวบ้านก็นำมาเป็นยาบรรเทาความปวดเมื่อยตามร่างกายมานานนะครับคนโบราณก็นิยมใช้เถาวัลย์เปรียงมาเป็นยารักษาพวกอาการตกขาวของผู้หญิงบ้างนะครับแล้วก็หลายอย่างนะเอามาต้มกับน้ำแล้วก็มาดื่ม างน้ำอันนี้เป็นประโยชน์ของเถาวัลย์เปรียงนะครับแก่เหน็บชาปัสสาวะพิการขับปัสสาวะโรคบิดเส้นเอ็นพิการอันนี้เป็นสูตรที่ถ้าเราจะใช้จริงๆเราก็ต้องศึกษาให้ละเอียดกว่านี้ครับท่านผู้ฟังแต่ว่าเราก็นำมานิดหนึ่งเอามาใส่ไว้ในน้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ของเรานะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกินใช้อย่างอื่นมาไม่โดนแน่อยากจะทำอยากจะให้ลองนะครับผมเองก็อยากจะให้ลองดูกินน้ำมังคุดทิพย์มงคลขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินดูนะครับว่าจะเป็นยังไงขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดมีคติธรรมสอนใจเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีเรื่องของเวรกรรมบาปบุญที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับมันเริ่มมาจากที่ลุงล้านเนี่ยแกถูกหวยแกได้เงินมาหมื่นกว่าบาทแกก็เที่ยวโพนธนาไปทั่วว่าสาเหตุที่แกถูกหวยนั้นเนื่องจากได้เข้าพิธีเสริมดวงสร้างบารมีกับอาจารย์หว่างอาจารย์หว่างนี่เป็นชายวัยกลางคนที่เพิ่งอพยพมาปลูกกระท่อมอยู่ในเขตวัดยังได้ไม่ถึงเดือนอาจารย์หว่างคนนี้นุ่งขาวห่มขาวไม่ชอบเสวนากับใครวันๆเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในกระท่อมของตัวเคยมีคนไปแอบดูก็ไม่พบว่าชายวัยกลางคนคนนี้เลี้ยงผีเลี้ยงสางหรือว่าเล่นอวิชชาอาคมอะไรนอกจากว่าจะนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจนิ่งนานอาจารย์หว่างคนนี้แกรักษาศีลเนื้อสัตว์ไม่แตะนะกินแต่ผักแต่หญ้าน่าศรัทธากว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางรูปซะอีกนะพวกเราแรกๆนะแกแนะนำให้ข้าไปเสริมดวงเพื่อจะรับโชคใหญ่ข้าก็ไปอย่างนั้นไม่นึกเลยว่างวดนี้จะโชคดีถูกหวยได้เงินใช้สบายๆไปหลายวันเลยมึงเอ้ยลุงล้านแกคุยไม่หยุดปากก่อนที่จะซื้อข้าวซื้อของไปฝากอาจารย์หว่างผู้สามารถพลิกดวงชะตาของตนจากคนอับจนกลายเป็นคนมีอันจะกินภายในชั่วข้ามคืนป้าชะแล่มก็เกาะแขนลุงล้านถ้าลุงไปเนี่ยฉันขอไปด้วยนะฉันอยากจะได้เลขเด็ดเหมือนกันฉันไปด้วยยายสำลีกระโดดลงจากเรือนไม่สนใจสามีที่ร้องห้ามข่าวลือเรื่องของอาจารย์หว่างกระพือไปทั่วหมู่บ้านไม่ช้าไม่นานกระท่อมหลังน้อยที่อาศัยปลูกอยู่ในเขตป่าช้าเก่าก็คลาคร่ำไปด้วยชาวบ้านที่อยากร่ำอยากรวยป้าชะแล่มนี่พนมมือแต่เชียฉันนี่อยากจะถูกหวยบ้างจะทำยังไงดีคะอาจารย์รู้สึกวันนี้ป้าชะแล่มจะพูดจาดูสำรวมไปหมดทุกกิริยาชายที่อยู่ในชุดขาวห่มขาวมองแล้วน่าศรัทธาเหลือเกินก็ยิ้มป้าจะต้องเข้าพิธีเสริมดวงสร้างบารมีให้กับตัวเองนะแล้วก็มาเข้ารับพิธีกรรมเสริมดวงด้วยจะได้มีโชคทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จซื้อหวยก็ถูกค้าขายก็คล่องทำนาทำไร่ก็ได้ผลผลิตเป็นที่พอใจทุกคนได้ฟังแล้วก็คล้อยตามก็มองเห็นความสุขสบายรออยู่ตรงหน้าแล้วฉันจะต้องทำยังไงบ้างล่ะคะอาจารย์หว่างไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอ่ะทุกอย่างข้าจะเตรียมไว้พวกป้าพวกลุงก็เสียแค่ค่ายกครูคนละ99บาทเท่านั้นคราวนี้ทุกคนครางเหือออกมาบางคนก็บ่นอุบออกมาเบาๆแม่โคตรแพงเลยเสียงใครคนหนึ่งบ่นดังเกินไปลอยไปเข้าหูอาจารย์หว่างจนถึงกับแกชะงักแต่ก็พยายามเก็บอารมณ์ปรับสีหน้าให้เป็นปกติใครไม่ทำก็ได้นะข้าไม่บังคับแต่ถ้าหากว่าอยากจะมีกินมีใช้เหมือนลุงล้านแล้วก็ต้องทำอย่างที่ว่านี้อยากจะอดอยากปากแห้งไปอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำพูดพร้อมกับหันหลังเดินกลับเข้ากระท่อมเสียงชาวบ้านผู้ศรัทธาก็รีบร้องเรียกแกคนพวกนี้เหมือนกับคนจมน้ำแล้วกำลังเห็นขอนไม้ลอยห่างออกไปเดี๋ยวก่อนอาจารย์ตกลงจ้ะตกลงใครไม่เข้าร่วมพิธีก็ช่างหัวมันนะฉันน่ะคนหนึ่งละที่จะเข้าพิธีเสริมดวงป้าชะแล่มประนมมือไหว้ปลกราวกับกำลังสนทนากับอริยสงฆ์งั้นป้าก็เตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่เหมือนกับลุงล้านได้เลยพูดจบแกก็สาวเท้าเดินขึ้นบันไดหายเข้าไปในกระท่อมก่อนจะกลับออกมาพร้อมกับพานดอกไม้ธูปเทียนในนั้นมีพระเครื่องซึ่งแกะจากหัวว่านสีดำเก่าคร่ำคร่าทีเดียวเอานี่ไปบูชาก่อนแล้ววันพฤหัสตอนเช้าค่อยมาเข้าพิธีเสริมดวงกะค่ะป้าชะแล่มนายกมือไหว้ท่วมหัวในขณะที่ชาวบ้านคนอื่นๆก็มองดูป้าชะแล่มด้วยสายตาที่ยากแก่การวิเคราะห์แต่ละคนก็แตกต่างความคิดกันออกไปก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับ คล้อยหลังชาวบ้านที่แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันจะเกลี้ยงกระท่อมแล้วพระสมศักดิ์พระลูกวัดวัย50ที่เพิ่งจะบวชได้ไม่นานก็ก้าวออกมาจากดงกล้วยหลังกระท่อมของอาจารย์หว่างไงถ้าจะรายได้ดีกว่าเก่าซะอีกละสิข้าบอกแล้วว่าชาวบ้านที่เนี่ยงมงายหูเบาเชื่อคนง่ายเพราะมันห่างไกลความเจริญนี่ถ้าท่านจะเอาวาดมีหัวสักหน่อยนะวัดก็ไม่สุดโสมอย่างนี้หรอกอาจารย์หว่างก็บอกว่าแล้วเมื่อไหร่เอ็งจะศึกมาช่วยข้าทำมาหากินจะอาศัยพระเหลืองหากินไปถึงไหนในศักดิ์ในหว่างก็ถามเพื่อนที่เคยร่วมปล้นข่มขืนมาอย่างโชคชนเมื่อครั้งที่ไปทำมาหากินที่กรุงเทพแม้ว่าตอนนี้เพื่อนสารเลวจะบวชครองเพศบรรพชิตแต่ไม่ได้ทำให้คนอย่างในหว่างศรัทธาในตัวเพื่อนเลยก็ข้าบวชก็อยู่ดีกินดีอยู่แล้วอีกอย่างเองให้ข้าศึกไปอายุปูนนี้จะหาเรื่องให้ตัวเองเข้าคุกทำไมวะที่แล้วๆมานี่รอดคุกรอดตารางมาได้ก็บุญโขแล้วเสร็จแล้วพระสมศักดิ์ก็มองอาจารย์หว่างเพื่อนรักที่ลงมือแกะหัวมันให้เป็นรูปพระพิมพ์ต่างๆนี่หลอกกันเห็นๆอย่างนี้เลยเหรอนี่ถ้าป้าชะแล่มกับลุงล้านรู้ว่าได้พระหัวมันไปนอนกราบนอนไหว้เนี่ยคงจะลมจับไป3วัน7วันเลยละมึงเอ้ยในหว่างก็หันมามองเพื่อนรักแล้วยิ้มก่อนที่จะหยิบแผ่นทองคำเปลวปิดลงที่พระที่เพิ่งจะแกะเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดกูหากินอะไรเป็นเงินกูทำได้หมดแหละก็เหมือนมึงอ่ะแหละอาศัยพระเหลืองหาแดกดีกว่ากูตรงไหนวะพระสมศักดิ์สะอึกพูดไม่ออกเพราะมันเป็นเรื่องจริงบวชจนจะครบพรรษาอยู่แล้วให้ศีลให้พรญาติโยมง่ายๆยังให้ไม่ได้เลยน่าอายสิ้นดีเวลาชาวบ้านมาตักบาตรก็ได้แต่ทำปากขมุบขมิบอาศัยเสียงจากท่านเจ้าอาวาสกับลูกศิษย์บางรูปที่พอจะท่องบทสวดได้ตามน้ำไปแก้อายไปวันต่อวันเดี๋ยวกูกลับแล้วออกมานานนะเดี๋ยวเด็กวัดมันจะไปฟ้องเจ้าอาวาสแล้วกูจะเดือดร้อนมีอะไรก็บอกกูได้แล้วอย่าริเอายาบ้ามาขายในหมู่บ้านแห่งนี้ล่ะผู้ใหญ่แม่งโคตรสอดส่องเลยกูเกือบเข้าปิ้งหลายครั้งจนต้องเลิกค้าขายของผิดกฎหมายก็เพราะมันเนี่ยเสร็จแล้วพระสมศักดิ์ก็ลงบันไดไปอย่างรีบๆเมื่อได้เวลาฉันเพลซึ่งพระสมศักดิ์นี่ไม่เคยพลาดสักวันพอขึ้นไปที่ศาลาฉันเสียงหลวงตาตาบพระอาวุโสที่รอเลื่อนสถานะขึ้นเป็นเจ้าอาวาสของวัดรูปต่อไปก็ดังขึ้นเป็นพระเป็นเจ้าตะลอนเที่ยวไปทั่วไม่เที่ยวก็นอนหลับเป็นตายทำไมไม่รู้จักทำกิจท้องสงบ้างล่ะท่านสมศักดิ์ท่านเห็นพระสมศักดิ์เพิ่งจะโผล่หัวมาที่ศาลาเพื่อจะฉันเพลสายตาของพระเนรและญาติโยมที่มาถวายอาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ก็มองมายังพระสมศักดิ์อย่างตำหนิก่อนที่ผู้ใหญ่จะแก้สถานการณ์ขึ้นเนื่องจากรับรู้ถึงความตึงเครียดนี่มนต์ฉันเพลก่อนเถอะหลวงพ่อนะครับ
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมคุฎตราพนาลินน้ำมคุฎผสมสมุนไพร24ชนิดนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำมคุฎที่ผมเองมั่นใจนะครับมั่นใจเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ทำมา7ปี8ปี8ปีแล้วขายน้ำมคุดมาเนี่ยแล้วก็ทำมาหลายยี่ห้อทำขายเองด้วยทำให้คนอื่นด้วยนะครับมีคนมาสั่งเราก็ทำให้เขาไปขายก็ยังมีอยู่ในท้องตลาดแต่ว่าความลงตัวเนี่ยผมอยากจะบอกว่าอยู่ที่น้ำมคุดตราพนารินความลงตัวไม่ใช่ว่าสมุนไพรมันต้องมากไม่ใช่ว่าสมุนไพรมันต้องน้อยนะครับความลงตัวหมายถึงว่ามันพอดีที่จะใช้งานความพอดีนะครับความพอดีเมื่อกินเข้าไปแล้วสุขภาพร่างกายมันได้รับสิ่งที่ดีพอดีไม่มากเกินไม่น้อยเกินได้ใช้ประโยชน์เต็มที่นะครับสำคัญที่สุดคือคนกินต้องดีนะครับไม่ใช่ว่าเราทำออกมาดีทำมาอร่อยแพ็กเกจสวยโอเคมันก็เป็นองค์ประกอบท่านผู้ฟังแต่คนกินต้องดีและต้องพูดว่าดีนะครับไม่ใช่ผมพูดว่าดีคนกินต้องเป็นคนพูดว่าดีลองดูนะครับใครที่มีปัญหาอยู่หลายๆอย่างนะครับอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งทอดถอนใจไปรักษาตัวเองมาจากตัวนู้นตรงนี้กินยาตัวนู้นตัวนี้มาถ้ามันดีขึ้นก็ถือว่าเป็นบุญแล้วแต่ถ้าจะเสริมสร้างช่วยเหลือเข้าไปอีกอยากจะให้ลองน้ำมคุฎตราพนารินทร์ดูครับท่านผู้ฟังขอบคุณครับ
2: น้ำมคุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังสนุกสนานเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: พระสมศักดิ์ก็เข้านั่งข้างๆพระบวชใหม่ใบหน้าราบเรียบแต่ในใจนั้นร้อนรุ่มจนผ้าเหลืองแทบไหม้ฝากไว้ก่อนได้ไอ้ตาไปหัวล้านยิ่งเห็นหน้าหลวงตาตาบที่มองตัวอย่างตำหนิอารมณ์ขุ่นมัวขึ้นอยากจะลุกขึ้นชกหน้าตามวิสัยของคนผ่านสันดานเลวแต่เมื่อเห็นญาติโยมนั่งประนมมือรอรับศีลรับพรก็ทำไม่ลงรุ่งเช้าวันพฤหัสป้าชะแล่มกลับมาที่กระท่อมอีกครั้งพร้อมกับชาวบ้านหลายสิบคนที่เกิดศรัทธาในตัวอาจารย์หว่างเนื่องจากพระเนื้อว่านที่ชายวัยกลางคนให้ไปบูชานั้นสร้างปาฏิหาริย์กับผู้ครอบครองคืนแรกก็ฉันนำไปใส่กรอบแล้วคล้องคอนอนหลับไปก็เห็นฝันเห็นนกระยางสีขาวมันบินมาเกาะที่นอกชานพอฉันเข้าไปจับก็กลายเป็นพระเนื้อว่านที่อาจารย์หว่างให้ไปบูชาฉันว่ามันจะต้องเป็นนิมิตหมายอันดีแน่ๆเลยป้าชะแล่มนี่ศรัทธาอย่างหมดหัวใจแกบอกเล่าความขวัญประหลาดให้เพื่อนบ้านฟังก็ยิ่งปลุกกระแสเพิ่มความศรัทธาให้กับผู้คนในหมู่บ้านขึ้นอีกลุงล้านก็บอกว่าเหมือนข้าเลยข้าได้ไปคืนแรกก็ฝันว่ามีพญานาคมารัดตัวพอเอื้อมมือไปจับตรงหัวพญานาคก็กลายเป็นพระเนื้อว่านซะอย่างนั้นน่ะเมื่อเข้ารับการเสริมดวงทุกคนจึงได้รู้ว่าพระบูชาเนื้อว่านนั้นท่านอาจารย์หว่างไม่ได้ให้ไปบูชาฟรีๆแต่เรียกเก็บค่าเช่าบูชาในภายหลังด้วยจำนวน299บาทรวมแล้วชาวบ้านที่ต้องการจะเช่าพระเครื่องเนื้อว่านมหาลาภจะต้องจ่าย299บวกกับค่าครูเสริมดวงอีก99ทั้งหมดเกือบ400ต่อหัวบางคนก็เช่าเพียงพระเนื้อว่านที่อาจารย์หว่างบอกกับทุกคนว่าต้องเข้าป่าหาเนื้อว่านกว่าจะได้ตามต้องการต้องใช้เวลาถึงปีหนึ่งถึงจะได้หัวว่านมาเพียงไม่กี่หัวเพื่อนำมาแกะเป็นองค์พระบูชาหมดแล้วหมดเลยนะลุงป้านะใครลังเลบอกได้คำเดียวเลยว่าต้องรอปีหน้ารอหัวว่านมันโตซึ่งจะต้องใช้เวลาอาจารย์หว่างก็รอบสังเกตพฤติกรรมของชาวบ้านที่นั่งก้นไม่ติดพื้นกระดานเรือนทั้งที่หัวเผือกหัวมันนั้นมีอยู่ใต้ถุนเรือนตัวเองใส่กระสอบไว้ไม่มีวันหมดง่ายๆฉันเช่าสององค์นะอาจารย์จะเอาไปฝากนางแตงมันไปทำงานที่กรุงเทพนะเจ้านายไม่ชอบหน้ามันเลยนี่ก็บ่นว่าอยากจะลาออกกลับมาทำนาอยู่ปาสดแกรีบตะครุบผ่านใส่พระเนื้อว่านชาวบ้านหลายคนก็เดินตัวเบาลงจากเรือนอาจารย์หว่างในขณะที่กระเป๋าเงินของอาจารย์หว่างหนักอึ้งขึ้นมาภายในเวลาไม่กี่นาทีทุกคนกลับบ้านกลับเรือนไปจนหมดเรียบร้อยแล้วคงเหลือแต่นางสุดใจสาวใหญ่ลูกสองที่นั่งพิงฝาหลบมุมอยู่เงียบๆรอจนคนลงเรือนไปหมดเรียบร้อยแล้วก็คลานเข้ามาหาอาจารย์วัยกลางคนพร้อมกับประนมมืออาจารย์หว่างช่วยฉันด้วยเถอะจ้าอาจารย์ก็มองหน้าสาวใหญ่พินิจพิเคราะห์เพียงแวบเดียวก็รู้สาวใหญ่เดือดร้อนเรื่องความรักซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่ยังรักโลภโกรธหลงการเงินเองไม่ค่อยดีความรักและชีวิตในครอบครัวก็มีปัญหาอีกด้วยน่าเห็นใจนะอาจารย์รู้ได้ยังไงล่ะคะพระเนื้อว่านบอกค่ะพูดพร้อมกับหันไปหยิบพระหัวมันแกะส่งให้สาวใหญ่ที่ยื่นมารับพร้อมกับประนมมือไหว้เหนือหัวอย่างศรัทธาเอาพระไปบูชาแต่ยังว่าแหละพระสงฆ์องค์เจ้าท่านจะไปช่วยในเรื่องของความรักมันก็ไม่ใช่กิจของท่านทั้งที่ดีเองจะต้องแกก็ปลายตามองตรงหน้าอกสาวใหญ่แล้วก็ยิ้มที่มุมปากมันต้องเข้าพิธีกรรมเสริมดวงแล้วฮะผัวเองที่มีเมียน้อยจะกลับมาหาเองเชื่อข้าเถอะนางสุดใจนี่ตะลึงคำว่าสามีมีเมียน้อยหลุดออกมาจากปากของอาจารย์หว่างโอ้ที่แท้ก็มีเมียน้อยนี่เองผัวฉันนึกได้หายหน้าหายตาไปไม่ยอมส่งข่าวส่งคราวมาถึงฉันเลยอ่ะตกลงนะอาจารย์ฉันจะทำพิธีกรรมเสริมดวงเพิ่มบารมีให้ผัวกลับมาว่าแต่มันเกี่ยวกันด้วยเหรออาจารย์เกี่ยวสินางโง่เมื่อดวงเองแกร่งบารมีเองสูงกว่านางเมียน้อยแล้วใครจะแย่งของเองไปได้ใครจะสู้คนมีบุญบารมีได้ล่ะถ้าเองจะเข้าพิธีกรรมเสริมดวงก็มาหาข้าคืนพรุ่งนี้ละกันวันนี้ข้าจะเข้าป่าหาหัวว่านมาแกะองค์พระแล้วก็จะได้ปลุกเสกให้คนที่ยังไม่ได้เช่านำเอาไปบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและคนในครอบครัวปรากฏว่านางสุดใจก็ต้องจ่ายค่าบูชาพระเนื้อว่านไป299บาทก่อนจะลงจากกระท่อมอาจารย์หว่างนั่งยิ้มไม่หุบเลยเมื่อได้เงินเต็มกระเป๋าแกนึกในใจว่าหากรายได้แบบนี้สักเดือน2เดือนแกจะปลูกบ้านใหม่หรืออาจจะขยับขยายไปซื้อที่ปลูกกระท่อมอยู่ต่างหากโดยไม่ต้องอาศัยเช่าป่าช้าวัดอยู่เหมือนกับทุกวันนี้พอพลบค่ำนางสุดใจก็กลับมาที่กระท่อมของอาจารย์หว่างอีกครั้งคราวนี้กระท่อมทั้งหลังดูเงียบและวังเวงอาจารย์จุดเทียนไขมากมายภายในห้องเมื่อนางสุดใจก้าวเท้าขึ้นบันไดมาช้าๆด้วยใจที่เต้นระทึกมาพอดีเลยค่ะกำลังรอคอยเองอยู่เข้ามาในห้องนี้สินางสุดใจก็ลังเลแต่เมื่อนึกถึงเรื่องผัวก็ไม่รอช้าที่จะก้าวเข้ามาในห้องทำพิธีกรรมเสริมดวงถอดเสื้อผ้าออกให้หมดนะเดี๋ยวข้าจะเสริมจุดต่างๆในร่างกายของเองให้มันสว่างสวยไร้เสนียดจังไรนางสุดใจก็ลังเลแต่ว่าเสียงอาจารย์หว่างกำชับขึ้นอีกครั้งเหมือนจะกลัวว่าสาวใหญ่จะไหวตัวทันรีบๆถอดเร็วเดี๋ยวจะได้ทำพิธีนึกถึงหน้าลูกหน้าผัวของเองไว้อึดใจเดียวทุกอย่างก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับครอบครัวเองเร็วสิลังเลอยู่ทำไมหรือไม่อยากให้ผัวเองกลับมาอยากให้มันเสวยสุขกับนางเมียน้อยหรือไงทีนี้มันก็เหมือนแผลตกสะเก็ดโดนสะกิดตรงจุดสาวใหญ่ก็สิ้นอายรีบถอดเสื้อผ้าออกอย่างรวดเร็วก่อนที่พิธีกรรมอุบาทจะเริ่มต้นขึ้นพระสมศักดิ์ก็ย่างสามขุมมาถึงกระท่อมของเพื่อนรักพร้อมกับแนบสายตาข้างฝากระท่อมแล้วก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นอู้ไอ้หว่างทำระยำในวัดเลยนะมึงมีของดีไม่แบ่งกันบ้างเลยสมองอัญชันฉลาดแต่คิดอะไรโง่ๆง่ายๆออกมาตามอารมณ์ชั่ววูบก่อนที่พระวัยกลางคนจะสาวเท้าขึ้นบันไดจนจีวรปลิวไปยังบานประตูไม้ไผ่แล้วก็ผลักออกอย่างรวดเร็วร่างเปลือยของอาจารย์หว่างกับนางสุดใจผละออกจากกันอย่างรวดเร็วแผ่นทองคำเปลวเนี่ยติดเต็มเนื้อตัวของทั้งสองบ่งบอกถึงกิจกรรมที่ทั้งคู่กำลังทำอยู่นางสุดใจก็ตกใจอุทานอุ้ยพระศักดิ์อาจารย์หว่างก็ร้องขึ้นไอ้เชี่ยศักดิ์กูเองทำไมมึงสองคนทำระยำในเขตวัดไม่อายผีสางนางไม้หรือยังไงพระสมศักดิ์ด่ากราดออกมานางสุดใจก็ควานมือหาเสื้อผ้ามาสวมใส่อย่างรีบๆหน้าตาร้อนผ่าไปหมดอับอายแทบจะแทรกแผ่นดินหนีอาจารย์หว่างก็บอกอย่าทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้ววะไอ้ศักดิ์ฮะก็ได้กูไม่พูดก็ได้แต่อีสุดใจมันยอมมีอะไรกับกูสักครั้งหนึ่งเรื่องนี้จะเป็นความลับระหว่างเราสามคน
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานอาจารย์ยอดในเล่าสนุกสนานคืออาจารย์ยอดในท่านเล่านิทานเนี่ยเล่ามานานนานมากนะครับเล่าเยอะแล้วก็ฟังก็ฟังดีฟังเพลินเพราะว่าท่านมีองค์ความรู้มากนะเขาเคยคุยกับท่านว่าอาจารย์เอานิทานมาจากไหนเยอะแยะท่านก็บอกว่าที่บันทึกเอาไว้บ้างนะครับค้นคว้ามาบ้างมีคนส่งมาให้ก็เยอะนะครับท่านก็เอามาเรียบเรียงแล้วก็อัดทุกวันวันละชั่วโมง2ชั่วโมงให้ลูกหลานได้อ่านบันทึกเอาไว้นะถ้าท่านไม่อ่านถ้าไม่บันทึกถ้าไม่บันทึกเอาไว้ก็ไม่รู้ว่ามันจะหลงเหลืออยู่ไหมมันก็จะกระจัดกระจายกันไปก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นคติธรรมสอนใจน้ำมคุตราพนารินเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยทำโดยคนไทยเพื่อคนไทยก็ว่าได้นะครับภูมิใจงานวิจัยของคนไทยคือมังคุดเนี่ยเขาถือว่าเป็นราชินี Queen of Fruit ราชินีของผลไม้เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยราคาแพงนะครับช่วงหลังๆนี้ราคาจะแพงบางทีเราก็ได้กินมังคุดคัดกันถึงหน้ามังคุดแทนที่จะได้กินมังคุดอร่อยๆได้กินมังคุดคัดอะไรคัดทิ้ง คือบางทีเขาคัดไม่เอาแล้วรถเล่ก็ไปซื้อมาเนี่ยซื้อมาก็มาเราก็มาวิ่งขายตามหมู่บ้าน2 3โล100 4โล100 5โล100ก็ลูกเล็กๆลูกแข็งๆนะครับคือมังคุดดีๆเนี่ยส่งออกไปต่างประเทศได้ราคาเหมือนกับทุเรียนทุกวันนี้คนต่างประเทศเข้ามาอยู่เมืองไทยนี่เขาก็มาซื้อคนโดยเฉพาะคนจีนนะครับลงในภาคตะวันออกลงคือสถานที่ซื้อขายผลไม้พวกทุเรียนพวกมังคุดนี่เป็นของคนจีนเยอะซื้อทุเรียนนี่ก็ชี้สวนเหมาเอาเลย มังคุดก็เหมาเอาเลยบางทีทุเรียนแค่เพิ่งเริ่มออกเหมาไว้ก่อนแล้วมังคุดก็เหมาไว้ก่อนแล้วจะเป็นในลักษณะนั้นถึงวันถึงเวลาเขาก็มาตัดมาจัดการเอาเองคนปลูกก็รับทรัพย์อย่างเดียวจะเป็นในลักษณะนั้นจริงๆท่านผู้ฟังคนไทยเองก็ได้กินของแพงขึ้นมาก็ถือว่าดีครับดีที่ว่าเกษตรกรเราก็มีรายได้มากขึ้นเงินทองก็เข้าประเทศมากขึ้นบางทีเราได้ข่าวนะทุเรียน20ตันคือ 20,000 กิโลท่านผู้ฟังนะครับ 20,000 กิโลนี่ขายแค่30นาที40นาทีขายออนไลน์ไม่พอกินขายดีมังคุดก็เหมือนกันนะครับขายดีมากไม่พอกินเอาท่านผู้ฟังก็ถามว่าเอ๊ะแล้วผู้พันเอาเนื้อมังคุดมาจากไหนเนี่ยเยอะแยะเนี่ยนะคือต้องแคะใส่ถุงท่านผู้ฟังเอาเนื้อนี่มาแคะเอาเนื้อแคะใส่ถุงถุงละ5กิโลแล้วเอาไปแช่ช่องแข็งไปแช่เขาเรียกไปฟีดเอาไว้ไปแช่ช่องแข็งเอาไว้ฝากเขาแช่กิโลละ1บาทต่อเดือนราคาไฟนะครับบาทกว่าๆนะตอนนี้ก็ขึ้นมาบาทกว่าๆบาทกว่าๆถ้าตันหนึ่งก็พันกิโลขายไม่ขายก็ต้องจ่ายค่าไฟค่าแช่แล้วนะครับถ้า2ตัน3ตัน5ตัน10ตันอย่างนี้ฝากไว้10ตันอย่างนี้ก็หมื่นกิโลก็ต้องจ่ายค่าแช่เป็นรายเดือนไปอ่ะก็ถือว่าน้ำมังคุดของเรานั้นมีตลอดแต่ก็ใช้เยอะนะครับใช้เยอะกิโลหนึ่งนี่ก็ได้แค่4ขวดกิโลเนื้อหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังได้4ขวดไม่ได้ทำจากเปลือกนะครับไม่ใช่ว่าเอาเปลือกมาบดทำไม่ใช่เปลือกมันฝาดทำไม่ได้แต่เราเอาสารคือในสารในเปลือกมันมีสารที่มีประโยชน์บางส่วนนิดเดียวที่มีประโยชน์เท่านั้นนะครับฉะนั้นก็แจ้งท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับเนื้อมังคุดที่เรากินเนี่ยเป็นเนื้อมังคุดแท้ๆแล้วก็ผสมสมุนไพรหายากอีก20กว่าตัวสมุนไพรในอัตราที่เหมาะสมคือ20กว่าตัวนี่กว่าจะหาความเหมาะสมลงตัวได้ก็ต้องใช้เวลามากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปมันก็ไม่พอเราต้องให้พอดีว่าประมาณ30มิลเนี่ยกินอะไรในอัตราที่เหมาะสม30มิลแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังเป็นความยากอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมากเกินมันก็ไม่ดีถ้าน้อยเกินมันก็ไม่ถึงมันก็ไม่พอฉะนั้นความพอดีนี่สำคัญที่สุดก็แนะนำท่านผู้ฟังว่าถ้าสุขภาพแข็งแรงแล้วดื่มวันละครั้งก็เพียงพอตอนเช้าแต่ถ้าหากว่าคนที่เพิ่งเริ่มใหม่นะครับอาการไม่ค่อยดีอาการมันหนักเพิ่งเริ่มใหม่เนี่ยแนะนำว่าเช้าเย็นสักระยะหนึ่ง15วัน20วันหรือเดือนหนึ่งนะครับถ้ามีทุนก็เดือน2เดือน3เดือนถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายสังขารของเรานะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้ขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ฟังที่ซื้อหาซื้อกินเป็นประจำกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจขอบคุณมากครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสิงห์บุรีฟังเสียงลุงเฉลียวนะครับมีปัญหาเป็นอัมพฤกษ์มา10ปีแล้วก็มีเส้นเลือดฝอยในสมองแตกเคยผ่าหัวด้วยฟังดูครับท่านผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: โล
3: ครับเรียนสายลุงเฉลียวครับผมพันโทไพโรจน์จากน้ำมังคุดครับ
2: ฮัลโหล
3: ครับคุณลุงผมพันโทไพโรจน์จากน้ำมังคุดครับผม
2: อ๋อ
3: โทรมาคุยโทรมาถามเป็นยังไงมั่งกินน้ำมังคุด
2: ดีครับ
3: ดีเป็นเอาเป็นไรถึงมากินครับคุณลุงให้ถามหน่อย
2: ไอ้ขาแขนซ้ายขาข้างซ้ายมันตายหมดเลยเป็นอัมพฤกษ
3: ์โอ้จริงอ่ะเป็นมานานยัง
2: เป็นมาเป็นปีแล้วครับ
3: โอ้โหแล้วมันกระดิกได้ไหมมันเดินได้ไหม
2: เดินได้ครับ
3: มันแล้วเป็นไงมันแข็งใช่ไหมครับผม
2: มันแข็งทื่อเลย
3: อ๋อขาซ้ายแขนซ้าย
2: ไม่รู้สึกเลยอ่ะ
3: อ๋อสู้
2: มันบ้องข้างเลยขาด้วยแขนด้วย
3: มันตายไปซีกหนึ่งเลย
2: แน่ซีกหนึ่งเลยครับ
3: ครับผมครับ
2: เลยกินน้ำมังคุดก็ค่อยชั่วหน่อย
3: มันเป็นยังไงมั่งกินแล้วมันมีดีขึ้นบ้างไหม
2: มันมีดีครับ
3: สังเกตยังไงครับ
2: มันก็เส้นขามันก็เลยลุกล่องดีว่างันเดินลาเดิน
3: อ
2: ่ะ
3: อ๋อมันดีอยู่ใช่ไหมมันดีอยู่เนาะ
2: ครับมันดีอยู่กระชุ่มกระชวยดีว่างัน
3: มันยังแข็งอยู่ไหมทีนี้ตอนเนี้ย
2: ก็แข็งแล้วคือเลย
3: อ๋อครับเพราะว่าเป็นมาตั้ง10ปี
2: ครับ10ปีแล้ว
3: โอ้เป็นนานมากเลยสู้แต่ยังดียังช่วยตัวเองได
2: ้ครับ
3: ครับ
2: ไปผ่าหัวมาเลยไปลองฝึกเลย
3: อ๋อผ่าหัวใช่ไหม
2: ครับไอ้อันไอ้หนูอีกปล่อยแตกอ่ะ
3: ครับผม
2: ไปผ่าหัวมาเอง
3: ครับ
2: เป็นอัมพฤกษ์เลย
3: โอ้ครับผมสู้ๆเป็นกำลังใจให้เนาะคุณลุงเนาะลุงเฉลียวอายุเท่าไหร่แล้วครับผมเนี่ย
2: ตอนนี้72ครับ
3: 72บ้านอยู่บ้านอะไรบ้าน
2: อยู่บ้านค่ายบางอาจารย์ครับ
3: ค่ายบางละจันตำบล
2: บางอาจารย
3: ์บางละจันอำเภอบางละจันสิงห์บุรีเน
2: า
3: ะ
2: อำเภอค่ายครับ
3: อำเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีโอ
2: ้ครับมีวิญญาณชนเนี่ย
3: ครับสู้ๆเนาะสู้ๆถ้ากินแล้วดีขึ้นก็ค่อยๆกินต่อไปถ้ามีกำลัง
2: ครับกินไปเรื่อยๆครับ
3: กินมากี่ขวดแล้วเนี่ยครับ
2: หมดไป3ขวดแล้วครับ
3: แต่ว่าสังเกตว่าดีขึ้นอยู่เน
2: าะอ๋อว่าแม่ค้าบอกหมดไปลังกว่าเล
3: ยอ๋อหมดไปลังกว่าแล้ว
2: ก็ซื้อมาลังนึงก็ถนนแบ่งมั่งคนนี้แบ่งมั่งให้กับไป
3: อ๋อมันกินหลายคนช่วยกันกิน
2: หลายคน
3: ช่วยมีผู้ช่วยสู้นะคุณลุงเฉลียวเอาอย่างนี้ผมคุณลุงผมขออนุญาตเอาคุณลุงเสียงคุณลุงออกอากาศเนาะ
2: ครับ
3: ครับเผื่อว่ามีคนที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นทางเลือกเขาก็จะได้เป็นทางเลือกอีกอันหนึ่ง
2: วันนั้นบอกเขาจะป้ายมาปักให
3: ้อ๋อครับผม
2: คุณผู้หญิงอ่ะ
3: ครับเดี๋ยวผมจะบอกเขาให
2: ้
3: ครับผมโอเคครับคุณลุงขอบคุณมากครับ
2: คุ
3: ณพระ
2: รัก
3: ษาเทวดาคุ้มครองคุณลุงนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ดีจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อยังพอมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
0: อาจารย์หว่างก็มองหน้าสาวใหญ่อย่างเห็นใจเอาไงล่ะแม่สุดใจสาวใหญ่ก็ถอดเสื้อออกพร้อมกันนอนหลับตานิ่งเอาไงก็เอากันรับปากฉันนะว่าจะไม่แพ่งพายเรื่องนี้ออกไปหล่อนก็ตกที่นั่งลำบากซะแล้วนึกเจ็บใจตัวเองที่รนหาที่แท้ๆพระตันหากลับถอดจีวรออกพาดคือหันไปมองหน้าเพื่อนเกลือที่ขยิบตาให้ก่อนที่จะสาวเท้าเดินออกไปจุดยาเส้นสูบแก้กลุ้มอยู่ที่นอกชานหลังจากเวลานั้นผ่านไปนางสุดใจก็ส่องไฟฉายเดินเช็ดน้ำตาที่ไหลออกมาสองแก้มด้วยความคับแค้นใจที่เสียรู้คนเลวทั้งพระทั้งคารวาสสารเลวหล่อนกลด่ามาจนถึงหน้าบ้านทั้งตัวก็พบว่าบนเรือนมีแสงตะเกียงส่องสว่างสวัยเสียงลูกชายลูกสาวที่นอนหลับไปแล้วลุกขึ้นมาสนทนากับสามีที่ไปทำมาหากินในเมืองใหญ่อย่างสนุกสนานสาวใหญ่ก็มองเนื้อตัวเองอย่างสลดหดหู่ใจก่อนที่จะก้าวขึ้นบันไดสามีกำลังนั่งเอาของเล่นที่ซื้อมาฝากลูกพร้อมกับขนมนมเนยหันมาเห็นเข้าก็ร้องทักเธอด้วยความดีใจอ้าวสุดใจไปไหนมาเนี่ยปล่อยลูกนอนกันตามลำพังได้ไงผู้คนสมัยนี้ไว้ใจยาก หล่อนก็นั่งลงก้มหน้ามองแผ่นกระดานอับอายกับวีรกรรมของตัวที่เพิ่งไปก่อมาฉันไปบ้านแม่มาน่ะแม่ไม่สบายก็เลยไปดูพี่หายไปตั้งหลายเดือนทำไมไม่ส่งข่าวมาถึงฉันเลยหรือว่ามีเมียน้อยเฮ้ยพี่ย้ายงานอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางน่ะทำให้ยากต่อการติดต่อพี่เก็บเงินซื้อทองมาฝากสุดใจด้วยนะเสร็จแล้วสามีก็นำสายสร้อยมาคล้องให้ภรรยาที่ซึ้งใจจนน้ำตาไหลออกมาเธอหลงคิดว่าสามีมีภรรยาน้อยจนพาตัวเองไปสู่หายนะอย่างไม่ตั้งใจฉันก็คิดว่าพี่มีสาวๆสวยๆนางสุดใจผวาเข้ากอดสามีในใจก็คนด่าอาจารย์ลวงโลกไม่หยุดปากจบสิ้นกันซะเรื่องเลวร้ายสำหรับเธอค่ำคืนนี้มันก็เป็นคืนแห่งฝันร้ายสุดใจก็นอนกับสามีหลับไปอย่างมีความสุขที่สุดครั้นพอรุ่งเช้าความยุ่งยากก็มาเยือนเมื่อพระสมศักดิ์บิณฑบาตมาถึงหน้าบ้านเธอโอ้สามีกลับมาแล้วระโยมอาตมาดีใจด้วยนะเธอก็มองพระตันหากลับอย่างไม่ให้อภัยพอคล้อยหลังพระเนนที่เดินนำหน้าไปก่อนพระสมศักดิ์ก็กระซิบขึ้นคืนนี้อาตมาจะรอที่กุฏินะถ้าไม่อยากจะให้เรื่องเขาๆรู้ไปถึงหูผัวโยมแล้วก็อย่าลืมนะเสร็จแล้วก็เร่งฝีเท้าตามหลังพระเนรรูปอื่นไปอย่างรีบๆไอ้เวเนยสาวใหญ่หน้าซีดเผลอออกไปดังๆจนสามีที่อยู่บนเรือนจับพิรุธได้ก้าวเท้าสาวลงมาหาภรรยาที่ยืนหน้าซีดอยู่พร้อมกับซักถามด้วยความสงสัยคุยอะไรกับพระสมศักดิ์เหลือสุดใจทำไมหน้าซีดจังเปล่าหรอกเก็บข้าวของแล้วก็รีบขึ้นเรือนซ่อนทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายใต้ใบหน้าอันราบเรียบตอนสาวยายทองผู้เป็นแม่ต้อนควายผ่านหน้าบ้านของลูกสาวเห็นลูกเขยถากหญ้าอยู่หน้าบ้านก็ร้องถามลูกเขยขึ้นกลับมาเมื่อไหร่ไอ้ทิดจันฮะลูกเขยก็หันไปตอบพร้อมก็ยกมือไหว้เมื่อคืนนี้แม่แล้วเป็นไงบ้างอ่ะแม่ได้ข่าวว่าไม่สบายหายดีแล้วเหรอถึงจะออกทุ่งออกท่าใครบอกว่าข้าไม่สบายข้าแข็งแรงดีนะไอ้ทิดอ้าวก็สุดใจมันไปเยี่ยมแม่เมื่อคืนมันบอกกับฉันว่าแม่ไม่สบายนี่กะว่าตอนสายๆจะไปเยี่ยมแม่อยู่พอดียายทองก็หันมองขึ้นไปบนเรือนในขณะที่ลูกสาวหลบเข้าข้างขวามันก็แค่เวียนๆหัวนิดหน่อยเองไม่มีไรหรอกขับไปแล้วนึกตะขิดตะขวงใจแต่ก็ไม่พูดอะไรที่จะทำให้ครอบครัวของลูกสาวลุกเป็นไฟเพราะแกก็อายุปูนนี้แล้วไม่อยากเห็นลูกหลานบ้านแตกแต่จะนิ่งอย่างนี้คงไม่ได้กะว่าจะหาโอกาสยามปลอดคนสอบถามไต่สวนเรื่องราวการโกหกพกลมของลูกสาวให้จงได้ว่ามันมีต้นสายปลายเหตุมายังไงถึงต้องโกหกลูกผัวว่าแกเจ็บป่วยหลังจากสามีหลับไปเรียบร้อยแล้วสุดใจก็พยายามร้องเรียกทดสอบว่าสามีหลับจริงหรือหลับปลอม 2-3 ครั้งก่อนจะลุกพรวดลงบันไดไปอย่างเบามุ่งหน้าไปยังกุฏิพระตันหากลับอย่างรีบเร่งปากก็กลด่าไม่หยุดสัตว์เอ้ยนี่จะเป็นมารผจญชีวิตกูไปถึงไหนสารเลวนะอย่าให้กูเหลืออดเหลือทนนะมึงกลด่าออกมาพร้อมกับนกแสกบินโฉบข้ามหัวเธอทำเอาสาวใหญ่ถึงกับสะดุ้งตกใจวินกเวนด่าเสร็จก็ก้าวเท้าวิ่งขึ้นกุฏิไปอย่างรีบๆบานประตูห้องของพระวัยกลางคนไม่ได้ลงกลอนเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าสาวใหญ่เหยียบย่างมาถึงหน้าห้องก็ร้องเรียกให้เธอเข้าไปตะเกียงดวงน้อยก็ถูกจุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วไหนบอกว่าเรื่องของเราจะเป็นความลับอ่ะแล้วทำไมยังขุดคุยขึ้นมาอีกพระเจ้าเล่ห์ก็หัวเราะในลำคอความลับน่ะมันจะเป็นความลับตลอดไปถ้าเอ็งยอมเป็นเมียข้าทั้งสองคน พูดจบก็เพ่งพิษไปทั่วเรือนร่างจนมาสะดุดตาที่ใสสร้อยทองอารามตาที่คอของสาวใหญ่แต่ถ้าอยากจะให้เรื่องมันจบลงโดยไม่มีอะไรเกี่ยวพันกันอีกต่อไปง่ายนิดเดียวเอ็งก็ต้องมีของมาปิดปากข้าพูดพร้อมกับใช้ปลายนิ้วชี้ตวัดสายสร้อยขึ้นสาวใหญ่ตะปบสายสร้อยในคออย่างหวงแหนกี่ปีกี่ชาติถึงจะมีวาสนาได้สวมใส่เหมือนคนอื่นเขาเมื่อมีของมีค่าก็ต้องรักษาไว้ไม่ยอมก็ตามใจงั้นเอ็งก็กลายเป็นผู้หญิงสามผัวรู้ไปถึงไหนก็อายไปถึงนั่นข้าเองก็ไม่มั่นใจว่าจะเก็บเรื่องข่าวของเองไว้ได้นานแค่ไหนบอกตรงๆก็อยากจะสึกซะแล้ว พระตันหากลับยืนหน้ามากระซิบ ตกลงแต่มึงสองตัวต้องรับปากกูก่อนนะว่ามึงสองคนจะยุติทุกอย่างของเรื่องระยำระหว่างพวกมึงกับกูสองชายวัยไร้เลี่ยกันก็หันมาสบตากันก่อนจะพยักหน้าเงือกสาวใหญ่มือสั่นระริกถอดสายสร้อยทองหนัก1 บาทส่งให้คนเลวอย่างเสียไม่ได้ก่อนที่จะหันหลังเดินตรงไปที่บานประตูแต่ข้อมือถูกคว้าไว้โอ้ไหนก็มาแล้วไม่นอนซะที่นี่ล่ะจวนสว่างแล้วค่อยกลับไปไม่ดีกว่าเหรอพระสมศักดิ์ก็ส่งสายตาเยิ้มใส่สาวใหญ่ที่สะบัดข้อมือจากการเกาะกุมอย่าไปยุ่งกูนะเสร็จแล้วก็เปิดประตูแล้วสาวเท้าออกจากห้องแต่พอบานประตูเปิดออกแสงจากคบเพลิงของชาวบ้านที่ล้อมรอบกุฏิของพระสมศักดิ์ก็สว่างโร่ขึ้นมาสาวใหญ่ถอยหลังกลับเข้าไปในห้องในขณะที่เสียงชาวบ้านด่าทอทั้งเธอและพระสงฆ์แล้วก็ตะโกนขับไล่เธอกับพระให้ออกไปเสียให้พ้นหมู่บ้านการละกินนี้อับปีจังไรไปใส่หัวไปที่นี่ไม่ต้อนรับทั้งสามเดินพล่านอยู่ในห้องเมื่อเสียงของหลวงตาตาบร้องเรียกพระสมศักดิ์ขึ้นดังๆตามด้วยเสียงผู้ใหญ่บ้านกับเสียงของสามีเธอที่ร้องเรียกให้เธอออกไปเผชิญความจริงข้าแอบดูตามพฤติกรรมพวกมันมานานแล้วให้อาจารย์หว่างอีกคนไม่นึกเลยว่าจะสมรู้ร่วมคิดกันตาสุขสัปเหร่อของวัดบอกเล่าเรื่องที่ตัวได้รู้ได้เห็นมาทั้งสามไม่กล้าออกไปเผชิญความจริงก่อนที่ชาวบ้านจะใช้ก้อนหินกว้างปาเข้าใส่กุฏิด้วยความเกลียดชังอยู่ไม่ได้แล้วโว้ยอาจารย์วางตัดสินใจเปิดหน้าต่างแล้วกระโดดลงทั้งหน้าต่างร่างของชายวัยกลางคนตกลงสู่พื้นชาวบ้านที่รายล้อมรอบกุฏิอยู่ก็รุมกระทืบแบบไม่ยั้งเท้ายั้งมือด้วยความเกลียดชังพระสมศักดิ์ก็ตัวสั่นก่อนที่บานประตูจะถูกพังด้วยแรงชาวบ้านที่ช่วยกันงัดขึ้นมานางสุดใจก็เป็นล้มพับลงในขณะที่พระสมศักดิ์ถูกผู้ใหญ่ลากออกไปจับศึกคืนนั้นเลยคนพาลคนชั่วเมื่ออยู่ณแห่งหนใดก็จะนำความอัปมงคลมาสู่ณสถานที่แห่งนั้นนี่เป็นพุทธภาษิตที่จริงแท้แน่นอนและคงความเป็นอมตะทุกยุคทุกสมัยไม่เคยเปลี่ยนครับ
5: ท่านผู้ฟังครับถ้าเรามีลูกเราก็หวังเหลือเกินที่จะให้ลูกมองเห็นความสำคัญของเราไม่ปรารถนาให้ลูกมารู้สึกต่อเราในทางต่ำๆความช้ำใจของพ่อแม่เห็นจะไม่มีอะไรเกินกว่าเห็นลูกลบหลู่ดูแคลนตรงกันข้ามความมีแก่ใจลูกก็เป็นสิ่งวิเศษให้ความสุขชุ่มชื่นใจแก่พ่อแม่อย่างไม่มีอะไรเปรียบมีเด็กคนหนึ่งชื่อเด็กชายป้องท่านผู้ฟังมีพี่น้องหลายคนฐานะครอบครัวก็ไม่สู้จะสมบูรณ์นักพ่อของเขาต้องทำงานหนักเพื่อจะให้เกิดรายได้มาประคับประคองครอบครัวพี่ๆของป้องก็ช่วยพ่อทำมาหาเงินยังไม่ได้ส่วนปู่ก็แก่เท่าเกินนะครับเกินกว่าที่จะช่วยแบ่งเบาภาระใดๆทุกคนในครอบครัวนี้มีชีวิตขึ้นอยู่กับพ่อคนเดียวการที่เนื่องจากว่ามีรายได้น้อยค่าครองชีพจึงต้องเป็นไปอย่างจำกัดจำเขี่ยพ่อเองก็เฝ้าดูพฤติกรรมของลูกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเตือนให้ทุกคนสำนึกในความสิ้นเปลืองสิ่งใดไม่ควรหมดก็อย่าหมดหนทางใดที่จะช่วยลดรายจ่ายก็ช่วยกันสอนให้ทุกคนช่วยกันประหยัดป้องเคารพพ่อในแง่นี้มากไม่ว่าการทำหรือคำพูดใดๆจากพ่อป้องจะถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะพยายามทำตามให้พ่อรู้ว่าเนี่ยป้องนะมีแก่ใจในคำสอนสนใจที่จะหาความสุขความชื่นใจมาให้ลูกๆทุกโอกาสนะครับนี่ก็พ่อทีนี้อีกเรือนอีกหลังหนึ่งก็เป็นที่อยู่ของคุณปู่นะครับเป็นหลังเล็กๆเป็นสัตว์เป็นส่วนออกไปแต่ก็อยู่ภายในรั้วขอบเขตเดียวกันคุณปู่ไม่ค่อยได้มาคลุกคลีกับหลานๆนักเก็บตัวเงียบๆมีชีวิตอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่ชีวิตมีชีวิตอยู่ก็เหมือนรอวันตายไปวันๆในจำนวนหลานหลายคนก็จะมีเด็กชายป้องคนเดียวที่หมั่นไปคุยกับคุณปู่ปู่ก็จะมีเรื่องแปลกๆเรื่องดีๆมาเล่าให้กับป้องฟังเสมอโดยเฉพาะปู่เฝ้าพร่ำสอนเตือนให้ป้องเคารพต่อพ่อกตัญญูต่อพ่อปู่บอกป้องว่าท่านเสียใจที่ท่านเองก็ไม่ได้แสดงกตัญญูเวทีต่อพ่อแม่ของท่านมากเพราะในตอนนั้นท่านก็ยังไม่มีความคิด เหมือนคนตาบอดที่เกิดมามองไม่เห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์อันพ่อแม่นั้นปู่บอกกับป้องว่ามีคุณมากให้ประโยชน์ต่อลูกทุกอย่างให้ชีวิตให้ทุกอย่างแก่ลูกๆนะครับลูกทุกคนก็จำเป็นจะต้องกตัญญูช่วยเหลือพ่อคนเราก็จะเติบโตขึ้นมาพึ่งแขนพึ่งขาตัวเองได้ก็ต้องพึ่งอาศัยพ่อแม่มาก่อนข้าวก็กินผ้าก็นุ่งทุกสิ่งทุกอย่างของแพ่ของพ่อของแม่ทั้งนั้นตกลงว่าทุกคนเนี่ยต้องอาศัยพ่อแม่พ่อแม่จึงเป็นผู้ที่ลูกจะต้องสำนึกมีความกตัญญูอยู่ตลอดนะครับปองก็เลยถามคุณปู่ว่าเหมือนให้คุณพ่อเลี้ยงดูคุณปู่อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับปู่นิ่งอั้นไปชั่วขณะแล้วก็พยักหน้าเป็นเชิงรับพร้อมกับพูดค่อยๆว่าใช่ปู่ก็น้ำตาไหลซึมเบนหน้าหนีเพื่อซ่อนความพิรุธถึงกระนั้นป้องก็ฉลาดพออาการของปู่จึงไม่รอดพ้นจากความสังเกตของเด็กชายป้องไปได้ปู่ร้องไห้ทำไมครับไม่มีอะไรหรอกหลานป้องกลับไปเถอะปู่จะพักผ่อนสักหน่อยถึงเวลาอาหารของปู่ป้องและพี่น้องจะผัดกันเปลี่ยนนำไปให้ท่านนะครับผัดกันไปถึงเรือนของท่านอย่างตรงเวลาบางคราวอาจจะมีคลาดบ้างปู่ก็ไม่เคยบ่นไม่เคยว่าอาหารก็เช่นกันจะเอาอะไรไปให้ปู่ก็กินได้ปู่ก็ไม่เคยบ่นแม้จะเป็นอาหารที่เลวเต็มทนปู่ก็ไม่เคยปริปากนะครับบางครั้งอาหารก็ไม่ดีเหมือนอย่างที่ป้องลูกๆได้กินป้องสังเกตเห็นว่าปู่เป็นคนหนักแน่นบางครั้งก็รู้สึกเลื่อมใสสงสารป้องจึงชอบรับใช้ปู่เสมออีกอย่างหนึ่งที่ป้องข้องใจก็คือภาชนะใส่อาหารของพ่อหลายๆใบที่จัดไว้สำหรับปู่นะครับที่พ่อเขาจัดไว้สำหรับปู่เนี่ยมันแปลกไปจากที่พวกเขาใช้นะครับที่เราใช้ที่เขาใช้นี่ก็เป็นจานสังกะสีจานกระเบื้องก็ดูดีบ้างแต่ครั้งหนึ่งป้องสงสัยไม่ได้จึงถามพ่อว่าทำไมจึงใช้สิ่งนั้นใส่อาหารให้ปู่คือภาชนะแบบนั้นพ่อบอกว่าคนเราจะใช้สอยอะไรมันต้องให้สมกับคุณค่าของตัวมันเองคนเราหากมีความสามารถทำงานหาเงินใช้สอยได้ตัวเองเราก็จะใช้ของมีค่าราคาแพงอย่างไรก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ได้ก่อสร้างไม่ได้ทำประโยชน์อะไรหารายได้ไม่ได้อยู่ด้วยการอาศัยผู้อื่นกินฝากปากฝากท้องอยู่กับผู้อื่นจะใช้อะไรก็ต้องไม่มีสิทธิ์บ่นนะครับเหมือนอย่างคุณปู่ของป้องนี่ก็ไม่ควรใช้ของมีค่าอะไรกระทั่งภาชนะใส่อาหารเสื้อผ้าเราจัดให้ยังไงก็ต้องใช้อย่างนั้นลูกๆก็เลยถามพ่อว่านะครับทีพวกผมเนี่ยอาศัยคุณพ่อเหมือนกันช่วยกันช่วยงานอะไรก็ยังไม่ได้ทำไมคุณพ่อจึงยอมให้ผมกินข้าวด้วยชามด้วยจานที่สวยๆได้ล่ะครับมันผิดกันลูกพ่อบอกชีวิตของปู่ไม่มีหวังที่จะเจริญงอกงามได้อีกส่วนของลูกๆวันข้างหน้ามีความหวังที่จะทำประโยชน์ได้อีกมากฉะนั้นพ่อจึงเห็นว่าการที่ยอมให้ลูกๆกินข้าวด้วยชามด้วยจานอย่างดีก็ไม่เสียความเป็นธรรมเพราะลูกจะมีโอกาสจะใช้ในวันข้างหน้าเมื่อเติบโตทำการทำงานหาเงินได้ป้องฟังพ่อพูดก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจแต่ก็เคารพในเหตุผลของพ่อคุณพ่อก็ยอมรับเอาความคิดเห็นของพ่อนะครับยอมรับเอาความคิดเห็นของพ่ออยู่ในใจแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าคนเราควรจะได้รับเท่าๆกันในสิ่งที่ตัวเองเคยให้ทำอย่างไรก็ควรได้อย่างนั้นให้เท่าไหร่ก็น่าจะรับเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พ่อถ่ายทอดให้กับป้องเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนะครับวันหนึ่งพ่อกลับจากทำงานเดินผ่านเข้าบ้านมองเห็นป้องกำลังอยู่ใต้ร่มไม้ในมือถือวัตถุอย่างหนึ่งเมื่อเพ่งดูก็รู้ว่าเป็นกะลามะพร้าวป้องกำลังขัดกะลามะพร้าวอยู่อย่างขมักขม้นพ่อจึงแวะเข้าไปหาของปู่แตกหรือไงลูกพ่อถามเปล่าครับคุณพ่อป้องตอบเอางั้นลูกขัดกะลามะพร้าวทำไมผมขัดมันเตรียมเอาไว้ครับผมว่างๆนะครับพอดีได้กะลามาสวยๆเลยมาขัดเอาไว้เตรียมไว้ทำไมลูกก็เวลาพ่อแก่พ่ออายุจะเริ่มมากแล้วผมก็จะให้กินข้าวด้วยกะลาครับกะลาเป็นของต่ำนะลูกลูกจะให้พ่อเนี่ยกินข้าวด้วยกะลาเชียวเหรอเอ้าก็ทีคุณปู่คุณพ่อทำไมใส่กะลาให้ท่านล่ะครับก็ปู่ของลูกแก่แล้วจะทำอะไรไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้พ่อยังแข็งแรงอยู่นี่ลูก
6: ก็คุณพ่อแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลยครับพ่อวันหนึ่งคุณพ่อก็ต้องแก่เช่นเดียวกับคุณปู่ตอนนั้นพ่อก็ทำงานไม่ได้ผมก็เตรียมเอาไว้มันจะเสียหายอะไรพ่อก็สะเทือนใจนะครับอะไรหนอที่ทำให้ลูกคิดได้อย่างนี้นะครับพูดออกไปลูกก็ตอบว่าความยุติธรรมครับพ่อคนไหนทำงานไม่ได้ก็เราก็ให้เฉพาะส่วนที่มันเหมาะสมกับเขาครับพ่อครับเรื่องนี้ท่านผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกยังไงนะครับโบราณเขาบอกว่าให้ทำให้ลูกดูดีกว่าสอนให้ลูกฟังนะครับ
7: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
8: 0894780889
7: Mino Line 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
8: ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะไปข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดี

0: ให้ปุ๋ยใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
1: ผมมารวยทีวี
2: ใช่ดี
4: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรธพระนารินทร์นะครับท่านผู้ฟังครับมันมีโรคชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าโรคกลุ่มเรื้อรังนะครับโรคกลุ่มเรื้อรังคืออะไรนะทางแพทย์เขาเรียกว่า NCDS นะครับมันมีโรคอยู่4อย่างนะครับก็คือโรคหลอดเลือดและหัวใจอันที่1อันที่2คือโรคมะเร็งอันที่3คือโรคทางเดินหายใจเรื้อรังอันที่4คือโรคเบาหวานคือโรคทั้ง4อย่างเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคน 63% ของคนทั่วโลกนะครับ35ล้านคนจาก57ล้านคนเยอะนะถือว่าเยอะมากนะครับโรค4ตัวเนี่ยเขาบอกว่ามากกว่า9ล้านคนเนี่ยต้องเสียชีวิตก่อนอายุ60ปีแล้วก็ 80% ของผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนานะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็เป็นเท่าๆกันหมดแล้วก็เริ่มมี

0: ในกลุ่มวัยเด็กขึ้นมาเยอะคือโรค4อย่างนี้เกิดจากการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังหลอดเลือดและหัวใจมะเร็งทางเดินหายใจเรื้อรังโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเช่นการสูบบุหรี่การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดออกกำลังกายไม่เพียงพอดื่มเหล้ามากเกินไปนะครับจะส่งผลกระทบอย่างมากในกลุ่มคนที่ยากจนหรือว่าเข้าถึงโอกาสการรักษาน้อยต้องดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟัง
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆคติธรรมสอนใจนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไหมครับผมว่าหลายท่านคงจะเคยได้ยินกันมาแล้วปู่โสมนี่เป็นผีชนิดหนึ่งซึ่งพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชหรือว่าเรียกพระนามโดยทั่วไปว่าพระองค์เจ้าพีระท่านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศในฐานะเป็นเชื้อพระวงศ์คนไทยพระองค์แรกที่เข้าแข่งขันขับรถแข่งชนะเลิศกลางปรีพระองค์เจ้าพีระไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจว่ามีทรงเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระไม่ควรเชื่อถือหรือว่านำมาสนพระทัยแล้วพระองค์เจ้าพีระก็ทรงเผชิญกับพูดผีเข้ากับพระองค์เองจนต้องทรงยอมรับยอมเชื่อถือว่าผีมีจริงๆอย่างไม่ลังเลสงสัยอีกต่อไปแล้วยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังถูกพูดผีวิญญาณสาปแช่งให้เกิดวิบัติซึ่งต่อมาก็เป็นไปตามคำสาปแช่งนั้นจริงๆเรื่องราวที่พระองค์เจ้าพีระเผชิญกับพูดผีวิญญาณที่เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังใต้ผืนดินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวันนี้ท่านเชื่อไหมครับว่ายังมีทรัพย์สมบัติอันมีค่าถูกฝังจมหายอยู่ใต้ดินมากมายมหาศาลเกินกว่าจะประมาณค่าได้เพราะว่าก่อนกรุงศรีอยุธยาจะถูกพม่าฆ่าศึกบุกระนำจนกรุงแตกหมดสิ้นอิสรภาพเสียเมืองแก่พม่าชาวพระนครศรีอยุธยาต่างมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยกันเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากช่วงเวลานั้นเป็นยุคสมัยที่กรุงศรีอยุธยากำลังเจริญรุ่งเรืองสุดขีดเป็นพระมหานครซึ่งมั่งคั่งและงดงามวิจิตรการตามากเมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าล้อมเมืองเอาไว้และยังไม่รู้ชะตากรรมต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรชาวกรุงศรีอยุธยาก็ต้องหาทางซุกซ่อนทรัพย์สมบัติอันมีค่าของตัวไว้ก่อนที่ซ่อนสมบัติให้รอดพ้นจากเงื้อมือศัตรูก็คือการฝังดินเอาไว้ในที่ลับไม่ให้ใครรู้เพราะฉะนั้นลองคิดดูนะครับว่าชาวกรุงศรีอยุธยาจะฝังทรัพย์สมบัติซ่อนไว้ใต้ดินเป็นจำนวนเท่าไหร่โดยเฉพาะพวกพ่อค้าพาณิชย์อำมาตย์เสนาบดีที่ร่ำรวยและเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายนะก็ไม่มีทางจะขนออกไปข้างนอกได้เพราะพม่าล้อมหมดก็จำเป็นจะต้องฝังทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองเอาไว้ในนั้นแหละโดยหวังว่าเมื่อสงครามเสร็จแล้วก็จะกลับมาขุดเอาขึ้นไปใหม่แต่สงครามยุติลงเมื่อชัยชนะเป็นของพม่าผู้คนบาดเจ็บล้มตายไปมากมายที่รอดชีวิตก็ถูกขวาดต้อนเอาไปเป็นเฉลย อยู่เมืองพม่าจนหมดเมืองเจ้าของทรัพย์ที่เอาไปฝังดินไว้ถ้าไม่ตายด้วยเงื้อมมือทหารพม่าก็ตกเป็นเฉลยถูกนำตัวไปประเทศพม่าได้รับทุกขเวทนาสารพัดระหว่างทางก็ล้มหายตายจากไปไม่ใช่น้อยแล้วเมื่อถึงเมืองพม่าแล้วโอกาสที่จะกลับมาสู่แผ่นดินไทยก็ย่อมหมดสิ้นไปสมบัติที่ฝังไว้ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้ดินโดยที่ไม่มีผู้ใดล่วงรู้เนื่องจากเจ้าของถูกฆ่าตายบ้างเจ็บป่วยล้มตายระหว่างทางที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยบ้างหรือว่ากลายเป็นทาสรับใช้อยู่ในเมืองพม่าจนกระทั่งแก่เฒ่าจนกระทั่งเสียชีวิตไปดังนั้นใต้แผ่นดินพระนครศรีอยุธยาจึงมีสมบัติอันล้ำค่าฝังไว้เป็นจำนวนมหาศาลผู้ที่ฝังทรัพย์สมบัติเอาไว้บางรายก็ทำลายแทงบ่งชี้จุดหรือว่าตำแหน่งสถานที่ฝังสมบัติเอาไว้เพื่อกันลืมหรือว่าเพื่อมอบลายแทงให้แก่ลูกหลานมาขุดเอาไปทีหลังส่วนมากลายแทงชี้ขุมสมบัติจะเขียนไว้เป็นปริศนายากแก่การตีความเพื่อป้องกันเวลาลายแทงตกไปอยู่ในมือคนอื่นซึ่งไม่ใช่ลูกหลานญาติของตัวผู้ที่ได้ลายแทงไปก็จะตีความปริศนาไม่ถูกไม่สามารถจะไปขุดเอาสมบัติเหล่านั้นได้เว้นแต่บุคคลที่เจ้าของทรัพย์เขาเฉลยข้อความอันเป็นปริศนาไว้เท่านั้นพระองค์เจ้าพีระทรงได้ลายแทงขุมทรัพย์ที่ฝังสมบัติล้ำค่าในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากพระภิกษุรูปหนึ่งพระภิกษุรูปนี้จำพรรษาอยู่ที่พระอารามแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีท่านเล่าที่มาของลายแทงชิ้นนี้ว่าได้มาโดยบังเอิญไปพบซุกซ่อนอยู่บนเพดานในกุฏิของท่าน แล้วก็ได้นำมามอบให้แก่พระองค์เจ้าพีระซึ่งพระองค์เจ้าพีระท่านก็ถวายปัจจัยให้ไปจำนวนหนึ่งลายแทงที่ว่าเนี่ยเป็นสมุดข่อยแบบโบราณเก่าแก่มากด้านหนึ่งเป็นกระดาษข่อยมีอักษรไทยโบราณเขียนด้วยรงรงคือสีหรือว่าน้ำย้อมเนี่ยแต่ว่าตัวอักษรมันซีดจางจนกลายเป็นสีขาวไปหมดละอีกด้านหนึ่งก็เป็นผ้าเยื่อไม้มีอักขระไทยโบราณเขียนไว้ด้วยหมึกจีนสีดำด้านที่เป็นผ้าเยื่อไม้มีรอยวาดแสดงที่ตั้งของโบสถ์และเจดีย์วัดกุดีดาวแล้วก็มีเครื่องหมายเป็นปริศนาบอกตำแหน่งขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ถึง16จุดรอบๆโบสถ์คิดเป็นมูลค่าสูงถึง10ล้านและด้านซึ่งเป็นผ้าเยื่อไม้ที่เป็นลายแทงระบุที่ซ่อนขุมทรัพย์ก็มีคำสาปแช่งเขียนกำกับเอาไว้ด้วยในสมุดคอยลายแทงฉบับนี้ยังมีปริศนาบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ภายในเขตพระนครศรีอยุธยาอีก303แห่งหากขุดค้นขุมทรัพย์เอาขึ้นมาได้ครบทุกจุดราคาของขุมทรัพย์ทั้งหมดก็เห็นทีจะประมาณไม่ได้แน่นอนหลังจากพระองค์เจ้าพีระทรงได้สมุดคอยฉบับนี้มาท่านก็ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดโดยอาศัยผู้รู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญอักขระอักษรไทยโบราณจนรู้แน่ชัดว่าที่หน้าโบสถ์ร้างวัดกุดีดาวลึกลงไปในใต้ดินเนี่ยเป็นขุมทรัพย์ของพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างไว้สำหรับบรรจุมหาสมบัติอันล้ำค่าของพระมเหสีที่ทรงรักใคร่มากที่สุดดังนั้นย่อมไม่ต้องสงสัยว่าขุมทรัพย์มหาสมบัติแห่งนี้จะมีค่ามหาศาลขนาดไหนพระองค์ก็ทรงตัดสินพระทัยเปิดฉากค้นหาขุมสมบัติที่หน้าโบสถ์วัดกุดีดาวก่อนแห่งอื่นก่อนจะลงมือขุดค้นหาขุมสมบัติวัดกุดีดาวพระองค์ก็ทรงดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างโดยขออนุญาตไปทางกรมศิลปากรเพื่อขุดหาสมบัติโบราณและมีข้อตกลงเป็นสาระสำคัญว่าถ้าขุดพบมหาสมบัติได้จริงๆจะมอบให้รัฐ 90% ส่วนอีก 10% เป็นของพระองค์เมื่อกรมศิลปากรตกลงตามข้อเสนอนั้นพระองค์ก็ทรงดำเนินงานในส่วนที่2สั่งเครื่องมือค้นหาแหล่งแร่ใต้ดินเขาเรียก Mine Detectorเครื่องอุปกรณ์นี้สามารถบอกได้ว่าลึกลงไปใต้ดิน20เมตรเนี่ยจะมีแหล่งแร่อะไรเช่นแร่เงินแร่ทองและวัตถุโลหะอื่นๆจะบอกได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งสามารถบอกได้อีกด้วยว่าแหล่งแร่ดังกล่าวมีปริมาณมากน้อยเท่าไหร่โดยจะมีเสียงดังหลายระดับถ้ามีแร่น้อยเสียงก็จะเบาถ้าแร่มีมากเสียงก็จะดังมาก
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาดินฝากเอาไว้นะครับเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากนาเนื้อมังคุดนะครับเป็นเนื้อมังคุดแท้ๆท่านผู้ฟังกิโลหนึ่งได้4ขวดแล้วก็ผสมน้ำผลไม้แล้วก็สมุนไพร24ชนิดถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่มีความปลอดภัยสูงไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดคือสังเกตนะครับของกินเนี่ยถ้าใส่ขวดแก้วเนี่ยจะปลอดภัยโดยมากจะเป็นบรรจุด้วยระบบเขาเรียกว่า UHT Ultra High End Temperature นะครับอุณหภูมิสูงลมไม่เข้าถ้าลมเข้าแล้วมันบูดนะครับแต่ถ้าบรรจุอยู่ในพวกขวดพลาสติกนี่มีโอกาสที่จะต้องใส่วัตถุกันเสียใส่สารกันบูดสารกันบูดนี่ก็มันก็มีส่วนดีนะครับไม่ให้มันไม่ให้อาหารมันเสียแต่ว่าถ้าเรากินไปนานๆเข้านี่ก็ไม่เป็นคุณกับร่างกายเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็มาตรฐานต่างๆก็เรียก GMP มาตรฐาน HACCP หรือ HACCP พวกนี้ก็ต้องมีนะครับโรงงานเขาก็มีด้วยมีอย.ด้วยฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินท่านที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพนะครับก็แนะนำให้ลองดื่มลองหาเอามาใช้มาดื่มดูเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กาย
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP HACCP มีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ผู้ป่วย
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
2: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร่องท้วงมันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
1: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปสิ่งนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับ
3: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: หลังจากเตรียมงานพร้อมแล้วพระองค์เจ้าพีระและคณะขุดหาสมบัติซึ่งประกอบด้วยหม่อมสาลี่พระชายามิสเตอร์แฮร์ริสันและพระสหายลูกครึ่งอีกคนหนึ่งพร้อมด้วยคนงานขุดดินอีก15คนก็ออกเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วัดกุดีดาวกลางเดือนธันวาคมปี2503เพื่อเริ่มต้นขุดหาสมบัติก่อนจะเริ่มทำการขุดค้นมหาสมบัติที่ฝังอยู่ใต้ดินมีผู้รู้แนะนำพระองค์ให้ทรงทำพิธีบวงสรวงเส้นไหว้ต่อผู้ผีวิญญาณที่เฝ้ารักษาสมบัตินั้นเพื่อขอขมาที่ล่วงเกินและขออนุญาตก่อนแต่พระองค์ไม่เชื่อว่าผู้ผีปีศาจหรือว่าวิญญาณมีจริงพระองค์ก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ทำพิธีอะไรเลยคณะขุดค้นสมบัติไปตั้งแคมป์หรือว่าที่พักชั่วคราวอยู่ในวัดกุดีดาวซึ่งเวลานั้นเป็นวัดร้างมิสเตอร์แฮร์ริสันและพระสหายลูกครึ่งพักที่แคมป์เพื่อควบคุมไม่ให้มีการแอบขโมยลักขุดส่วนพระองค์เจ้าพีระกับหม่อมสาลี่เสด็จไปเช้าเย็นกลับด้วยพาหนะรถยนต์ส่วนพระองค์ทุกวันกลับเข้ากรุงเทพวันแรกที่เริ่มดำเนินการค้นหาขุมสมบัติใต้ดินคณะของพระองค์เจ้าพีระก็ใช้เครื่องมือคือไมค์ดีเทคเตอร์เนี่ยตรวจหาไปรอบบริเวณโบสถ์เครื่องมือทันสมัยนี้ระบุอย่างแน่ชัดว่าที่หน้าโบสถ์เนี่ยมีทองคำอยู่เป็นจำนวนมากฝังไว้ใต้ดินการขุดจึงเริ่มต้นทันทีด้วยความคึกคักคนงาน15คนพร้อมด้วยอุปกรณ์การขุดประเภทจอบเสียมก็ระดมกันเปิดหน้าดินและเจาะลึกลงไปเรื่อยๆขุดลงไปได้ 6-7 ฟุตแทนที่จะพบโอ่งไหใส่ทองคำแท่งหรือว่าเครื่องประดับกลับพบกระเบื้องโบราณลวดลายสวยงามทับถมซับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมากต้องโกยเอากระเบื้องไม่มีราคาเหล่านั้นขึ้นมาเสียเวลาไปมากกระทั่งเวลาล่วงไปถึงตอนเย็นก็ต้องหยุดการขุดแต่เพียงเท่านั้นคืนวันนั้นพระองค์เจ้าพีระและพระชายาก็เสด็จกลับกรุงเทพโดยรถยนต์ส่วนพระองค์โดยประทับอยู่ที่วังซอยสุพังถนนสุขุมวิทพระโขนงกรุงเทพพระองค์เล่าว่าพอกลับมาในคืนวันนั้นตอนดึกประมาณเที่ยงคืนปรากฏมีเสียงคล้ายคนขุดดินดังฉุกอยู่ที่ใต้พื้นดินตอนแรกก็คิดว่าเป็นเสียงหนูวิ่งไล่กันแต่พอฟังไปกลายเป็นเสียงคนขุดดินจึงนึกว่าคงจะเป็นขโมยมาขโมยดินเพราะว่าเพิ่งจะขุดสระน้ำเอาไว้ใหม่ๆก็เลยถือปืนออกมาดูแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรก็กลับเข้ามานอนใหม่ก็ได้ยินเสียงขุดดินอีกพระองค์เจ้าพีระก็สงสัยเป็นอะไรกันแน่ก็ถือปืนกลับออกไปใหม่เดินตามเสียงนั้นไปรอบบ้านแล้วก็เสียงประหลาดเหมือนคนกำลังขุดดินก็ยังดังอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวดังตรงโน้นเดี๋ยวดังตรงนี้ย้ายที่ไปเรื่อยๆเดินตามไปตรงที่เกิดเสียงก็ย้ายที่หนีไปที่อื่นอีกถ้าเป็นคนทั่วไปคงจะเพ่นกลับเข้าบ้านแต่ไม่ทันเพราะรู้ว่าผีหลอกแต่พระองค์ไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อว่าผีมีจริงท่านก็เดินตามเสียงประหลาดอย่างไม่หวั่นกลัวอะไรเมื่อหาสาเหตุไม่พบว่าเสียงที่ได้ยินมีที่มาอย่างไรพระองค์ก็เสด็จกลับมาเข้าที่บรรทมต่อเสียงขุดดินก็ตามมาดังที่นอกห้องบรรทมเหนือพระเศียรกระทั่งรุ่งเช้าตอนเช้าพระองค์เสด็จไปดูตรงจุดที่เกิดเสียงประหลาดก็ไม่ปรากฏว่ามีร่องรอยผิดปกติอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรสูญหายแม้แต่ดินก้อนเดียวพระองค์ตรัสเล่าบอกว่าเขามาอาละวาดเต็มที่ตามมาถึงบ้านเขาคงจะมาทวงเราเพราะว่าเราไม่ได้ไปแสดงความเคารพหรือว่าขอขมาเขาก่อนขุดตอนนั้นฉันไม่เชื่อเรื่องผีก็เลยไม่ได้ทำพิธีทางไสยศาสตร์อะไรทั้งที่วันนั้นก็มีคนทักท้วงว่าควรจะทำเรื่องนี้พระองค์ยะพีระได้ตรัสเล่าให้พระญาติพระวงศ์และพระสหายตลอดจนชาวบ้านที่มารับจ้างช่วยขุดหาขุมทรัพย์ฟังซึ่งทุกคนที่รับรู้เรื่องนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาแสดงให้ปรากฏเป็นการเตือนให้หยุดยั้งการขุดหาทรัพย์สมบัติซึ่งไม่ใช่เป็นของตัวเองและทุกคนต่างขอร้องให้พระองค์ทรงเลิกการขุดหาขุมสมบัติครั้งนี้เสถอะเพราะอาจจะเกิดเป็นอันตรายขึ้นได้แต่พระองค์ไม่ยอมเลิกล้มโครงการก็ตรัสสั่งให้ดำเนินการขุดต่อไปวันรุ่งขึ้นพระองค์ก็ได้ใช้เครื่องไมค์ดีเทคเตอร์เนี่ยตรวจสอบด้วยอีกครั้งที่หลุมซึ่งขุดค้างไว้ปรากฏว่าเครื่องส่งเสียงแสดงว่ามีทองคำอยู่ใต้ดินเป็นจำนวนมากเหมือนเดิมก็ให้คนงานขุดต่อที่หลุมเดิมขุดลงไปโดยขยายปากหลุมให้กว้างขึ้นแล้วก็โกยดินขึ้นมามากมายพบแต่หม้อดินโบราณใบเล็กๆใส่กระดูกคนเอาไว้ใบหนึ่งนอกนั้นก็ไม่พบอะไรเลยวันต่อมาการขุดก็ดำเนินต่อไปอีก วันนี้ได้พระพุทธรูปองค์เล็กๆสององค์ไม่พบสมบัติอะไรทั้งสิ้นทั้งที่เครื่องตรวจจับแร่ธาตุระบุว่ามีทองคำอยู่ใต้ดินบริเวณนั้นมากมายและหลุมที่ขุดก็ลึกลงไปมากแล้ววันต่อมาก็ยังขุดกันไปอีกจนกระทั่งถึงเย็นวันหนึ่งเวลาประมาณสัก5 โมงเย็นเวลานั้นพระองค์เจ้าพิระทรงวางเครื่องไมค์ดีเทคเตอร์ซึ่งทรงถือมานานแล้วก็เงยพระพักขึ้นก็ทอดพระเนตรเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากทางหลังโบสถ์ผู้ชายคนนี้รูปร่างสูงใหญ่กำยำล่ำสันผิดมนุษย์แต่งตัวแบบนักรบไทยโบราณสวมเสื้อแขนกระบอกกางเกงขารีบๆสั้นๆ สีน้ำเงินเข้มทั้งชุดมีแขนใหญ่แล้วก็ลำคอใหญ่มากพระองค์เจ้าพิระก็ตรัสอุทานบอกเอ๊ะผีเหรอที่พระองค์ตรัสอย่างนั้นก็เพราะผู้ชายคนที่ว่านี่ไม่มีหัวครับพระองค์เจ้าพิระตรัสถามพระชายาคือหม่อมสาลีและพระสหายทั้งสองว่าเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าหม่อมสาลีและพระสหายก็ตอบว่าไม่เห็นอะไรพระองค์ก็ตรัสเล่าต่อไปว่าฉันเห็นแล้วฉันไม่ตกใจไอ้ความที่อยากจะรู้เป็นอะไรก็วิ่งตามผีไปจนกระทั่งถึงพุ่มไม้ที่ผีมันหายไปก็อยู่ห่างจากโบสถ์ประมาณ100 เมตรก็ได้พบว่าพุ่มไม้ที่เห็นเล็กๆความจริงเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ทีเดียวแต่ว่าขึ้นอยู่ในแอ่งข้างล่างก็มองเห็นเป็นพุ่มไปพระองค์เจ้าพิระได้นำเรื่องที่พระองค์ทรงเห็นผีไปเล่าให้ชาวบ้านฟังแล้วก็ตรัสถามชาวบ้านว่าเป็นใครชาวบ้านก็ทูลว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์และการมาปรากฏให้เห็นแบบเนี้ยแสดงว่าผู้ที่เห็นปู่โสมนี่กำลังเข้าใกล้ขุมสมบัติแล้วซึ่งหมายความว่าพระองค์เจ้าพิระกำลังขุดใกล้ขุมสมบัติเข้าไปทุกทีแม้ว่าชาวบ้านจะบอกว่าปู่โสมเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นผีที่เฝ้าขุมทรัพย์ดังนั้นพระองค์เจ้าพิระก็ไม่ยอมเชื่อครับในเมื่อพระองค์ไม่ยอมเชื่อเรื่องผีแล้วก็ไม่ยอมเลิกที่จะขุดค้นหาสมบัติด้วยอะไรจะเกิดขึ้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้ผมอยากเรียนอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาใหม่ๆนิวใหม่ๆซิงเป็นน้ำมังคุด 60% ผสมน้ำผลไม้ 20% และน้ำสมุนไพรอีก 20% ตราบ่มบุญชื่อดีชื่อบ่มบุญนะครับทำไมถึงชื่อบ่มบุญก็เพราะว่าตั้งใจทำออกมาสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นพุทธศาสนิกชนพวกเราชาวพุทธเป็นห่วงพระคุณเจ้าพระเนนในประเทศไทยมีอยู่ 3-4 แสนรูปปัญหาสุขภาพของพระเนนก็คือบอกตรงๆก็คือเลือกฉันไม่ได้นะอาจจะมีบางองค์มีญาติมีโยมเขาคอยถวายนะครับที่คนรู้จักเขาปวารณาเอาไว้แต่ส่วนมากเนี่ยพระเนนตามธรรมวินัยแล้วนี่เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาไม่ได้บอกเอาไว้นะครับก็ไม่สามารถบอกว่าโยมอาตมาอยากฉันนั้นอยากฉันนี้มันก็พูดไม่ได้มันก็บอกไม่ได้เขาถวายอะไรก็ฉันในนั้นบิณฑบาตไปเขาใส่ให้ก็บุญแล้วนะครับถวายอะไรก็ฉันในนั้นทีนี้มันเลือกฉันไม่ได้นะครับเลือกฉันไม่ได้บางองค์ก็ถ้ามีถวายมาเยอะก็เลือกฉันได้อาหารบางทีก็มีสารกันบูดเยอะบางทีก็มีผงชูรสเยอะนะครับผักปลาข้าวปลาอาหารทุกวันนี้เราท่านก็ทราบกันอยู่ซื้อกันในท้องตลาดนะครับผักก็ฉีดยามาเยอะเนื้อก็ฉีดสารต่างๆมาเยอะฮอร์โมนก็ฉีดมาเยอะนะครับสารกันบูดก็ใส่ในอาหารมาเยอะล้างมั่งไม่ล้างมั่งพระท่านก็ฉันไม่ได้ทำกับข้าวเองนะอย่างเราเป็นญาติเป็นโยมบางคนก็ยังพอเก็บกฐินข้างรั้วกินได้เก็บผักเก็บหญ้าที่เราปลูกเองเราก็มั่นใจว่าไม่ได้ฉีดยาแต่พระท่านเลือกไม่ได้อาหารมันจัดอาหารหวานจัดอาหารเค็มจัดท่านก็ต้องฉันนี่คือปัญหาปรากฏว่าพระเนนตามสถิติท่านผู้ฟังป่วยกันเยอะป่วยกันมากคอเลสเตอรอลไขมันความดันเบาหวานโออายุสั้นนะครับแต่ว่าพระบางรูปท่านเป็นพระปราท่านก็พิจารณาแล้วก็ฉันแต่ก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบางทีอย่างว่าเนาะพืชผักผลไม้ต่างๆเราก็ไม่รู้ว่ามันมายังไงไปยังไงมั่งท่านก็ต้องฉันไปก็เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ผลิตภัณฑ์ตราบ่มบุญนี่ก็เป็นน้ำสมุนไพรน้ำมังคุด 60% สมุนไพรนะครับอีก 20% ผลไม้ 20% ผลิตขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีโอกาสได้นำไปถวายพระราคาไม่แพง6 ขวด390 บาทขวดละ100 มิลลิลิตรขวดไม่ได้ใหญ่นะครับขวดไม่ได้ใหญ่มาก นะครับแล้วก็สมุนไพรที่ใส่ก็มีน้ำมังคุดน้ำเสาวรสน้ำโกจิเบอร์รี่น้ำทับทิมอาซาอิเบอร์รี่ฟักข้าวน้ำขิงสมอไทยสมอวิเภกมะขามป้อมขมิ้นชันเจียวกู้หลานทวันเปรียงเห็ดลิ้นจือแล้วก็น้ำมะตูมก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับใส่กล่องหรูสวยกล่องสีเขียวเขียวอ่อนไม่ใช่สีเขียวเข้มแล้วก็มีคาดทองด้วยเอาว่าถือไปถวายพระนี่ไม่อายนะครับดีกว่าถือน้ำใส่สีถือน้ำหวานไปถวายพระลองดูนะครับผลิตภัณฑ์ตราบ่มบุญน้ำมังคุด 60% ผสมน้ำผลไม้ 20% แล้วก็น้ำสมุนไพร 20% ถามว่าซื้อได้ที่ไหนโทรหาเบอร์โทรที่ประกาศในรายการบอกเนี่ยจะซื้อน้ำมังคุดตราบ่มบุญเนี่ยชุด16ขวด390บาทเนี่ยผู้พันบอกว่ามีขายซื้อที่ไหนโทรไปถามเขาดูนะครับเขาก็อาจจะจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางลองดูนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ด้วยความปรารถนาดีนะครับส่วนน้ำมังคุดต้นฉบับแบบดั้งเดิมก็คือน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินฝากเอาไว้สำหรับท่านผู้ฟังนะครับต้องการที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายตัวเองทำให้ร่างกายของตัวเองเขาเรียกว่ามีโรคน้อยนี่ถือว่าโชคดีนะครับนกน้อยนี่ถือว่าโชคดีป่วยน้อยถือว่าโชคดีอยู่ไปนานๆอยู่อย่างแข็งแรงอยู่แบบบุญเลี้ยงไม่ใช่อยู่แบบบาปเลี้ยงนะเป็นนายบุญเลี้ยงเป็นนางบุญเลี้ยงไม่ใช่นายบาปเลี้ยงนายบาปเลี้ยงนี่เป็นยังไงนะครับป่วยกระเสาะกระแสหามไปหามมากระล่องกระแล่งใส่เครื่องท่อหายใจเจาะตรงนู้นเจาะตรงนี้เดินก็ไม่ได้อยู่ก็ทรมานทุกโอ้ยร้องห่มร้องไห้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนี่ไม่ใช่บุญเลี้ยงแล้วนะครับต้องอยู่แบบบุญเลี้ยงนะครับสวดมนต์สวดอิติปิโสมีเวลาฝึกจิตฝึกสมาธิทำใจให้สบายอันนี้สำคัญที่สุดนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอบคุณมากครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสระแก้วฟังเสียงแม่บัวผันนะครับเป็ดไทรอยเป็นพิษเป็นภูมิแพ้ดื่มแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: ฮัลโหล
3: ครับสวัสดีครับขอเรียนสายแม่บัวผันครับผม
2: โอ้
3: จะแม่บัวผันผมพันโทไพโรจจากน้ำมังคุดเด้อโทรมาถาม
2: โอ้แต่จะป่วยเป็นบ่เศร้าท้องก็เสียบ่อย
3: มันเป็นหยังแม่มันเป็นหยังเจ้ามันป่วยเป็นหยัง
2: ตะก้อนนี่ท้องมันผูกมาตลอดนะ
3: ครับผม
2: มันก็เลยจังโตมาเป็นปีเกือบ2ปีจังพ่อทายได้
3: ได้ซื้อน้ำมังคุดไปกินบ
2: ่อันที่แรกเขาบ่ได้ซื้อพี่สาวเขาว่าพี่สาวเขาเราว่ากินน้ำมังคุดต้องเที่ยวเฝ้าขวดบ่เป็นไดก็ตบนี่ก็เที่ยวไปหาแต่หมอว่าที่นี่เจ้าว่าเจ็บว่าบวมบ่ปวดเป็นกระเพาะเนาะ
3: ครับผม
2: ก็พอดีซ่องกล้องมา2เทื่อละล่ะแต่สมัยนุ่มเทื่อนึงเพราะสมัยระหว่างปี6นึงก็ไปส่องกล่องเทื่อนึงเลือดมันน่ะอ้วกเลือดออกนะ
3: ครับผม
2: ก็ไปหาหมอมันบ่เป็นยังไงว่าเจ็บมันจริงก็ซ้ำซ่าเจ็บแน่เป็นแน่มันก
3: ็
2: เลยมาตัดสินใจซื้อว่าที่นี่เขามาส่งเลือด3ขวดแล้ว
3: ครับ
2: ว่าที่ก็จําบ่ได้เลยบาดนี่สร้างหลายตัวสร้างหลาย
3: มันดีขึ้นแน่บ่ล่ะกินนะ
2: ก็อันหัวเข่าก็พออยู่อยู่ได้ล่ะ
3: มันก็มีดีอยู่
2: หัวเข่าปวดก็พอดีอยู่แต่ปวดขานี่ก็มันปวดหุ่มจักควบมากปวดโลดปวดขาก็พออยู่อยู่ได้ล่ะ
3: คร
2: ับ ก็แต่ว่ามากินนี่ทางพ่อยังได้พ่อมีแห้งแม่มือมีแห้งหน่อยมีแห้งหลาย
3: จะสั่นละเนาะสังขารเจ้าอยู่จักปีแล้วแม่เจ้าอยู่จักปีแล้วแม่บัวผ
2: ัน
3: อ
2: ายุมันเนี่ยมันบ่79หรอวะหรือจังไดพ่อสอ85นี
3: ่แม่นอยู่79อยู่บ้านเลขที่หยัง
2: บ้านเลขที่อันซุมื้อนี่มัน893อันธรรมดานี่เข้าธรรมดาคันมันรู้จักง่ายนี่มันได้มันสีลานอะไรติดกันนี่มัน383
3: อ๋อ383หมู่ใด
2: หมู่2
3: ตำบลหยังต
2: ำบลทราบบ่มาบ้านล่ะ
3: โอ้ยบ่ค่อยได้ไปใส่ช่วงนี้โควิดเข้าแห้งหยาดเนี่ยบ่ให้ไปใส่มาใส่
2: โอ้มากก็นั่งใกล้ๆก็ได้ซัว
3: อ๋อเดี๋ยวมีโอกาสสิได้ไปเล่นน้ำดอก
2: อือก็มีผ้าปิดจมูกจะยั้งลูกก็หาไว้ให้อยู่หรอก
3: ครับผมหมู่2ตำบลอยู่ตำบลหยังตำบล
2: ตำบลท่าเกษมปิดกระทาง
3: อำเภอเมืองสระแก้วครับเดี๋ยวมีโอกาสสิได้ไปดอกแม่กินไปเรื่อยๆเด้อค่อยๆดูแลเจ้าของไปรักษาเจ้าของไป
2: เออก็อังก็เป็นไทรอยด์น้ํา
3: อืม
2: เป็นภูมิแพ้น้ําม
3: ันดีขึ้นแน่บ่ล่ะไทรอยด์ภูมิแพ้เจ้า
2: ถ้าอันไทรอยด์นี่ก็กินก็ว่าบางครั้งก็ว่าอยู่หลายบางครั้งก็คือบ่อยู่ก็ใจดีอยู่สลากะก็ใจดีก็จักอยู่บ่อยู่ก็ว่าสิกินไปเรื่อย
3: ๆครับผมครับ
2: ขาบวมนี่มันก็เศร้านะ
3: ครับผม
2: ขาบวมนี่แต่ก่อนแต่แต่ประคบมันขาบวมนี่บ่ย่านดอกเพราะมันเศร้าน้ำมันพูดม
3: ัน
2: ไปหาหมอตอนใดมันก็บ่เศร้า
3: ครับผมเป็นบุญของเจ้าบุญของเจ้าเอา
2: สู้ๆ
3: เด้อเอาซัมนี่ก่อนเด้อเอาขอบคุณหลายๆผมเอาเสียงออกอากาศเด้อแม่เด้อให้เขาฟังเด้อ
2: ท้องเป็นก้อนนี่ก็บ่เป็นก้อนได้ล่ะ
3: เออครับผม
2: แต่ก้อนนี่ท้องเป็นก้อนโคโลกิเลกูสิเป็นหยังน้อบาดนี่ว่าซั่น
3: เออ
2: บ่ที่นี่ท้องก็บ่เป็นก้อนแต่ก้อนอ้วกบ่ไอ
3: ้ครับผม
2: บ่ที่นี่บ้างไฟหันกินได้กินลูกซีนลูกซิ่วมาไว
3: ้ครับผม
2: บ่ที่นี่เอาไป1มันโดนหลายเขาว่ามันเป็นอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษย่ามังเวียนนี่กินแม่ก็ไปกินแล้วแม่ก็คอยขามทางไปตัดผมย่ามือแรงแดกขึ้นโทรหาหลานโทรหาไฟก็ติดต่อบ่ได้เทื่อสิติดต่อได้มาที่นี่เขาก็เอาไปหาหมอนอนหลายคืน
3: ครับ
2: ช่องตีกองดังปึ้งบ่ได้เนี่ยก็ออกจากโรงพยาบาลมาก็กินอีกแล้วนะมังพูด
3: ครับผมเอาซัมนี่ก่อนเด้อแม่เด้อจ้าเอาสู่ๆเอาคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อ
2: จ้าครับ
3: ผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังพอมีเวลาเชิญครับ
0: พระสหายชาวต่างประเทศที่ชื่อแฮริสันนี่ทราบรายละเอียดว่าพระองค์เจ้าพีระทรงเห็นผีหัวขาดเดินออกมาจากหลังโบสถ์ก็เปิดเผยออกมาว่าเขาเองก็เจอคนหัวขาดเดินออกมาจากหลังโบสถ์แล้วก็หายไปที่พุ่มไม้เช่นเดียวกันเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้แทนที่พระองค์เจ้าพีระจะทรงยังคิดและไตร่ตรองถึงความผิดพลาดที่ท่านกำลังมีเจตนาล่วงละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นที่ตายไปแล้วแต่ยังมีวิญญาณเจ้าของเดิมหวงแหนเฝ้ารักษาอยู่พระองค์กลับทรงเห็นว่าทรัพย์สินที่เจ้าของเสียชีวิตไปแล้วนั้น ย่อมไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นผู้ใดค้นพบผู้นั้นก็ย่อมมีสิทธิครอบครองที่พระองค์คิดอย่างนี้ก็เนื่องจากไม่เชื่อว่าผีมีจริงวิญญาณมีจริงนั่นเองแม้วิญญาณเจ้าของสมบัติหรือว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์จะมาแสดงตัวประหนึ่งห้ามปรามแต่พระองค์ก็ไม่สนพระทัยคงตรัสสั่งให้ขุดค้นหาต่อไปอีกวันต่อมาพระองค์เจ้าพิระและพระสหายใช้เครื่องไมล์ดีเทคเตอร์ลงไปตรวจที่ก้นหลุมซึ่งเปิดหน้าดินทั้งกว้างและลึกสัญญาณจากเครื่องบอกให้ทราบว่ามีทองคำจำนวนมากอยู่ลึกลงไปอีกไม่มากเพราะฉะนั้นพวกคนงานจึงได้รับคำสั่งให้ระดมกันขุดเป็นการใหญ่แต่เมื่อขุดลึกลงไปจนถึงระดับที่เครื่องบอกว่ามีสมบัติเป็นทองคำแน่ๆได้เกิดเหตุการณ์อันประหลาดเหลือเชื่อนั่นก็คือมีเสียงดังครูดครูดมาจากใต้ดินคล้ายๆกับมีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนที่เสียงนี้ดังอยู่ชั่วขณะก็เงียบหายไปคนงานที่กำลังขุดดินก็พากันเพ่นขึ้นมาจากหลุมด้วยความกลัวพระองค์เจ้าพีระและพระสหายก็ได้นำเครื่องไมล์ดีเทคเตอร์ลงไปตรวจที่ก้นหลุมคราวนี้พระองค์ทรงแปลกใจเป็นอย่างยิ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงจากเครื่องนั่นก็คือสัญญาณที่ตรวจพบว่ามีทองคำจำนวนมากอยู่ตรงก้นหลุมในตอนแรกถึงกับส่งเสียงดังสนั่นแต่ว่าบัดนี้สัญญาณจากเครื่องกลับแผ่วเสียงลงแทบไม่ได้ยินแล้วก็ยังชี้ไปยังทิศทางอื่นเป็นการบ่งชัดว่าขุมทองหรือว่าขุมสมบัติใต้ดินได้เคลื่อนย้ายจากที่เดิมหนีไปอยู่ที่อื่นพระองค์ก็ตรัสสั่งให้คนขุดย้ายสถานที่ขุดตามไปยังจุดใหม่ที่ขุมสมบัติหนีไปอยู่เมื่อระดมมันขุดลึกลงจนใกล้จะถึงจุดที่สมบัติฝังอยู่ก็จะเกิดปรากฏการณ์เสียงดังครืดครืดใต้ดินแบบเก่าแล้วขุมสมบัติก็ย้ายที่หนีหายไปอีกอย่างน่าอัศจรรย์เป็นเวลา2วันเต็มๆที่ตามขุดตามล่าขุมสมบัติที่เคลื่อนที่หนีตลอดเวลาพอขุดจะถึงชนิดบุดวิดจวนเจียนมันก็หนีไปจากที่เดิมอีกระยะที่หนีออกไปจากจุดเดิมประมาณ30เมตรเป็นที่น่าสังเกตว่าบริเวณซึ่งขุมสมบัติเคลื่อนย้ายหนีไปรวมตัวในที่แห่งใหม่นั้นบางครั้งจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมบางครั้งจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมเมื่อขุดตามไปก็ได้แต่โกยดินขึ้นมาไม่มีแม้แต่เศษทองให้เห็นแม้แต่สักชิ้นเดียวเมื่อพระองค์เจ้าพีระทรงเห็นอย่างนั้นก็ตรัสสั่งให้หยุดการขุดเอาไว้ก่อนแล้วเริ่มสนพระทัยในเรื่องไสยศาสตร์อันเร้นลับบังเอิญได้รู้จักกับพระอาจารย์ซึ่งเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งท่านมีชื่อเสียงว่าเก่งทางไสยเวทพุทธาคมเมื่อท่านรับทราบว่าการขุดหาสมบัติที่วัดร้างกุดีดาวมีเหตุการณ์อาถรรพ์เป็นอย่างไรท่านก็รับจะทำพิธีเป็นพิธีขอต่อวิญญาณให้อนุญาตขุดเมื่อถึงฤกษ์งามยามดีพระอาจารย์ท่านนี้ก็ตั้งศาลเพียงตาขึ้นที่หลังโบสถ์แล้วท่านก็นำไข่ลมมาเสกดูปรากฏว่าไข่มีสีเขียวบ้างสีแดงบ้างจากนั้นท่านก็ยืนยันว่าสถานที่นี้มีทองคำจริงๆและทำพิธีอยู่ประมาณ 3-4 สัปดาห์แต่เข้าฤดูฝนเสียก่อนการพิธีจึงจำเป็นต้องหยุดชะงักไปแม้หมดฝนแล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินงานต่อเนื่องจากไม่แน่ใจว่าวิญญาณที่เฝ้าสมบัติจะอนุญาตหรือไม่พระองค์เจ้าพีระท่านตรัสเล่าต่อไปว่าเรื่องอาถรรพ์ต่างๆในการขุดหาขุมสมบัติที่อยุธยาฉันได้นำไปเล่าให้พระอาจารย์อีกรูปหนึ่งฟังพระอาจารย์รูปนี้เก่งมากเป็นยอดอาจารย์เลยก็ว่าได้เพราะว่าท่านสำเร็จได้หลายฌานท่านนั่งหลับตานั่งทางในแล้วก็ไปคุยกับคนไม่มีศีรษะที่ฉันเห็นท่านว่าเห็นแล้วคนนี้มีจริงเป็นปีศาจเฝ้าทรัพย์ชื่อนายผาดเป็นทหารของพระเจ้าอู่ทองปีศาจตนนั้นได้บอกกับพระอาจารย์หลวงพ่อฟังว่าฉันไปรบกวนเข้าไปขุดทรัพย์เขาแล้วก็ไม่ทำตามแบบแผนแต่ถึงทำถูกแบบแผนเขาจะให้ทรัพย์นั้นได้หรือไม่ก็ต้องแล้วแต่บุญกรรมของเรายังไงก็ตามเขาก็ได้สาปผู้ไปขุดขุมทรัพย์แล้วว่าไม่ให้ทำมาค้าขึ้นแล้วก็เป็นความจริงเพราะว่าทั้งสามคนที่ร่วมกันทำก็แย่ฉันก็แย่คำสาปจากวิญญาณที่เฝ้าขุมทรัพย์ปรากฏเป็นความจริงในเวลาต่อมานั่นก็คือธุรกิจที่พระองค์เจ้าพีระทรงร่วมกับพระสหายอีกสองคนมีอันล่มจมต้องเลิกกิจการต่อมามิสเตอร์แฮร์ริสันพระสหายก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรพระสหายลูกครึ่งอีกคนหายสาบสูญไปไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ส่วนพระองค์เจ้าพีระทรงประกอบธุรกิจอีกหลายอย่างในเวลาต่อมาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ การดำเนินงานขุดหาขุมสมบัติของพระองค์เจ้าพีระเท่ากับเลิกล้มไปโดยปริยายและพระองค์ได้หันมาศึกษาพุทธศาสตร์อย่างจริงจังโดยมุ่งหน้าไปทางจิตศาสตร์เป็นสำคัญโดยหวังว่าถ้าพระองค์ทรงติดต่อวิญญาณได้จึงจะดำเนินการขุดหาขุมทรัพย์ต่อไปอีกถ้าติดต่อไม่ได้ก็จะไม่ล่วงละเมิดอีกต่อไปพระองค์เจ้าพีระกับประสบการณ์เผชิญวิญญาณหวงสมบัติวัดกุดีดาวนี้พระองค์เคยเสด็จไปประธานสัมภาษณ์ที่สมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยที่ตึกเกษมปัญญาคารวัดมกุฏกษัตริยารามโดยมีพันตำรวจเอกชลออุทกภาสผู้กำกับการสันติบาลกอง5นายแพทย์เชียนสิริยานนท์และนายแพทย์ประพันธ์พืชผลเป็นผู้สัมภาษณ์เมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2504
1: ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อปานวัดบางนมโคไหมครับหลวงพ่อปานอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นพระที่มีฤทธิ์มีคุณวิเศษมากแล้วก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีเล็งดำนะครับเป็นพระที่เก่งมากผมมีเกล็ดประวัติเล็กๆนะครับมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันหนึ่งเวลาเย็นมีลาวคนหนึ่งเดินทางมาหลังวัดเข้ามาอาศัยนอนอยู่ในป่าช้าคือมันมีกระท่อมเล็กๆอยู่หลังหนึ่งนะครับเป็นกระท่อมพักสำหรับคนตายเวลาคนตายแล้วเขาก็จะเอามาพักไว้ที่กระท่อมนั้นไว้เก็บศพก่อนที่จะเผาแต่ช่วงนั้นศพนั้นเผาไปแล้วกระท่อมเขาก็ไม่ได้รื้อทิ้งเป็นที่อาศัยของพระสำหรับเจริญสมณธรรมพระที่เจริญกรรมฐานก็ไปอยู่ที่นั่นเวลากลางวันกลางคืนตามแต่อัธยาศัยทีนี้เจ้าลาวคนนี้ก็มานอนอยู่ที่นั่นนะครับไปจ้างเด็กตักน้ำมาให้ถังละ1สตังค์เมื่อลาวมาพักอยู่ในตอนเย็นพอถึงเวลาตี2หลวงพ่อปานก็ลุกขึ้นเรียกฉันฉันนี่คือหลวงพ่อฤาษีเล็งดำนะครับฉันนอนอยู่ใกล้ๆบอกให้ไปตามพระในวัดมาให้หมดถึงตีสองแล้วฉันก็ไปตามพระมานะไม่รู้ว่าท่านจะประสงค์อะไรก็บอกว่าเมื่อพระมาครบถ้วนแล้วท่านก็บอกว่าดูอะไรเนี่ยฉันมองเห็นตะขาบตัวเท่าแขนฉันนอนกลมอยู่หน้าเตียงของท่านก็ถามว่าอะไรขอรับหลวงพ่อท่านก็บอกว่านี่แหละคุณคนอ้าวถามว่าตะขาบเป็นคุณคนได้หรือครับตะขาบทำไมตัวโตท่านบอกว่าเป็นตะขาบวิชาไอ้ลาวคนนั้นน่ะที่อยู่กระท่อมน่ะมันจะฆ่าฉันมันทำใส่ฉันพอท่านบอกเท่านั้นแหละพระหนุ่มๆก็ทำท่าฮึดฮัดขึ้นมาจะไปเล่นงานลาวท่านบอกไม่ต้องกรรมของเขาให้เขารับไปจะไปทำร้ายเขาถ้าทำแล้วมันก็เป็นบาปขึ้นไปอีกท่านบอกว่าตะขาบตัวนี้เขาเสกมาให้กัดฉันถ้ามันกัดฉันได้และฉันก็จะต้องตายแก้ไม่ทันหรอกพวกแกนี่ก็แก้ไม่ได้ไม่มีใครมีความรู้แก้ก็แก้ไม่ทันแต่ว่าบังเอิญฉันตื่นขึ้นมาก่อนเห็นตะขาบมันวิ่งมาด้วยความไวฉันก็เลยใช้หวายขีดเส้นสกัดเอาไว้มันก็หยุดอยู่แค่เส้นที่ฉันขีดแล้วฉันก็เอาหวายมาวนมันก็ขดตามที่หวายฉันวงเอาไว้ท่านบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะของใครก็ให้เขาคืนไปเราไม่รับเราไม่ได้ทำมานี่แต่เมื่อเขาทำมาเราก็คืนให้เขามันจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเราไม่ได้ตั้งใจให้เขาตายพูดเสร็จท่านก็เอาหวายขีดวงย้อนกลับคือคลายตัวทวนกับที่ท่านขีดเอาไว้ตะขาบก็คลายไปตามเส้นที่ท่านขีดเมื่อตะขาบตั้งตัวตรงคือคลายเป็นตัวตรงแล้วเนี่ยท่านก็เอาหวายเคาะกระดานข้างหลังตรงๆแต่ห่างจากตะขาบประมาณ3ครั้งนะครับพับๆๆตะขาบตัวนั้นก็หายวับไปกับตาหายไปพริบตาเดียวนะไม่รู้วันไปทางไหนทั้งที่กุฏิท่านนี่ก็มีฝามีหน้าต่างแต่ปิดไว้หมดแต่ตะขาบก็หายออกไปไม่มีใครรู้พอตะขาบหายไปแล้วท่านก็รับสั่งว่ารีบไปไปไหนขอรับท่านบอกว่าพวกเธอรีบไปเอาลาวที่นั่นหามันมาหาฉันนะประเดี๋ยวมันจะตายเสียก่อนมันจะแก้ไม่ทันของมันเล่นงานมันได้ละพระทั้งวัดก็เฮโลไปที่ลาวที่ไหนได้เจ้าลาวคนนั้นก็ร้องครวญครางฮือฮาบวมทั้งตัวพวกเราก็รีบหามมาหาท่านท่านก็ปล่อยให้บวมอยู่อย่างนั้นอยู่สักระยะหนึ่งท่านก็ถามว่าตะขาบเธอทำมาใช่ไหม
5: ทีแรกไอ้ลาวนั้นมันก็ไม่รับท่านบอกว่าถ้าไม่รับก็ตายซะเถอะเป็นของของเธอไม่ใช่ของฉันเจ้าลาวคนนั้นทนไม่ไหวก็บอกรับว่าทำเป็นคนทำเองถามว่าทำทำไมจะฆ่าท่านจะฆ่าทำไมบอกว่าจะฆ่าให้ตายเพราะว่าทำของมาทีไรก็แก้ได้ทุกทีเขาว่าอย่างนั้นนะครับท่านก็พูดว่าถ้าเธอไม่ฆ่าฉันฉันจะไม่ตายเหรอยังไงฉันก็ต้องตายเหมือนกันเธอจะฆ่าฉันทำไมมันบาปในที่สุดลาวก็ขอให้ท่านแก้ให้นะท่านบอกว่ารักษาให้ได้แต่เธอต้องให้สัญญาก่อนว่า 1. หายแล้วต้องบวช 2. บวชแล้วก็ให้เลิกวิชาความรู้นี้ไปทั้งหมดถ้าเธอสัญญาฉันฉันก็จะรักษาให้เธอนะครับลาวคนนั้นก็ดื้ออยู่พักหนึ่งในที่สุดทนความเจ็บปวดไม่ไหวก็ยอมท่านท่านก็เอาน้ำมนต์มาขันหนึ่งทำเป็นน้ำมนต์นะครับให้มาประพรมเสร็จแล้วก็ให้ลาวนั้นดื่มเข้าไปพอดื่มเข้าไปสักประเดี๋ยวเขาก็หายนะครับหายปวดความปวดบรรเทาลงไปแล้วก็บอกว่าปวดอุจจาระท่านก็บอกว่าเนี่ยไปถ่ายตรงนอกชานเนี่ยถ่ายบนดินเนี่ยไม่ต้องไปถ่ายที่ห้องน้ำหรอกให้ถ่ายตรงเนี้ยเราก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็คิดในใจว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อให้ถ่ายตรงนี้นะมันสกปรกนะอุจจาระนะหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเธอก็เห็นของดีไอ้ของที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่อุจจาระมันเป็นตะขาบตัวเมื่อกี้ผลในที่สุดก็เป็นความจริงเมื่อเขาถ่ายอุจจาระออกมาแล้วท่านก็บอกให้เอาไฟไปส่องดูก็ปรากฏว่าเป็นโซ่เส้นเล็กๆๆนะครับผูกลวดหนามนะครับเอาลวดหนามพันโซ่เอาไว้ตะขาบนี่ทำด้วยโซ่นะครับทนด้วยโซ่แล้วก็มีลวดหนามพันเอาไว้พอเข้าไปในท้องเรามันก็จะบาดไส้บาดพุงแล้วก็มันก็จะถ่วงลำไส้นะครับมันทำให้คนที่โดนนั้นทรมานเป็นว่าลาวคนนั้นก็ยอมรับบวชนะครับเมื่อหายดีแล้วท่านก็นิมนต์ท่านพระครูรัตนาภิรมมาเป็นอุปัชฌาย์บวชให้ลาวคนนั้นก็เลิกการปฏิบัติอย่างนั้นฝึกสมาธิอาศัยที่ว่าท่านเคยฝึกวิชาอาคมสมาธิสูงอยู่แล้วพอบวชได้พรรษาเดียวก็ได้บรรลุสมาธิขั้นสูงได้อภิญญา5เป็นฌานโลกีทำฤทธิ์ทำอะไรได้หลายอย่างนะครับพอเขาทำได้แล้วฉันเองก็เข้าไปถามเขาว่าเสียดายความรู้เดิมไหมพระรูปนั้นก็บอกว่าไม่เสียดายแต่เสียดายเวลานะเวลาที่ไปฝึกฝนความรู้เดรัจฉานวิชาพวกนั้นมันเป็นทางบาปทางอกุศลทำตนให้หมกไหม้ในอบายภูมิแม่ถ้ารู้ว่ามีวิชาอย่างเนี้ยศึกษานานแล้วถ้ามีคนสอนให้แล้วเขาก็ได้อภิญญานานแล้วนะครับเมื่อออกพรรษาก็ลากลับเพราะว่าบ้านเขาอยู่บนราชธานีเขาบอกว่าจะไปสอนลูกศิษย์ลูกหาเขาให้ปฏิบัติตามนี้บ้างเพื่อนของเขาอีกหลายคนที่ยังเรียนวิชานี้อยู่จะไปสอนให้กลับใจก่อนจะกลับหลวงพ่อก็จะให้มาหลวงพ่อปานก็ให้เรียนวิปัสสนาอยู่3เดือนจนท่านพอใจนะครับก็ส่งพระนั้นไปที่จังหวัดอุบลราชธานีไปสอนลูกศิษย์ลูกหาทีนี้พอถึงเวลาไหว้ครูนี่พระรูปนี้ท่านก็จะพาลูกศิษย์ลูกหามาเยอะมากนะครับวันเสาร์5ค่ำขึ้นเดือน5 5ค่ำเนี่ยท่านก็จะพาลูกศิษย์ลูกหามาวันไหว้ครูหลวงพ่อเยอะมากมากันทุกตัวทุกคนนะครับนี่ก็เป็นวิชานะครับวิชาที่เป็นเดรัจฉานวิชาเมื่อมาเจอวิชาที่เป็นวิชาบริสุทธิ์เป็นคำสอนของทางพระพุทธศาสนามันก็คนละชั้นกันครับนี่ก็เป็นเนื้อหาเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินนะครับท่านผู้ฟังพระที่ท่านฝึกจิตดีแล้วจิตใจบริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าเดรัจฉานวิชาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ไม่สามารถทำอะไรท่านได้เพราะว่าระดับมันแตกต่างกันครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับเราก็มาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนามพุทธิมงคลตอง5ตราพนารินทร์ก็จากท่านผู้ฟังในชั่วโมงนี้แต่เพียงเท่านี้พบกันในตอนต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามรับฟังนะครับนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงหน้าและฟังนิทานตอนต่อไปขอบคุณมากครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพ

กค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: ฟอร์กัสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายสำหรับหนุ่มใหญ่วัยขนองต้องลองคืนความเป็นหนุ่มอย่างมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลเท่านั้นหลังอาหารหรือก่อนนอนแล้วคุณจะมีความสุขผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสอย.เลขที่101037561001มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือร้านขายยาทั่วไปสอบถามได้ที่081290169
4: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
10: 081-290-1691 081-290-1691
11: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียว

0: ไอเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
1: 0812901691
2: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081290 1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบาย25นาทีโดยประมาณครับวสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัดชุมพรครับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีไปเยี่ยมไปเยือนกันมาแล้วฮะเจ้าหน้าที่จากสถานีเนาะฝนตกดีจังเลยอ่ะปราจีนบุรีสักแก้วไปปราจีนบุรีมาไปประจันตคามกบินบุรีนะครับแล้วก็ไปสักแก้วสระลำดวนเนี่ยนะครับโอ้โหฝนกระหน่ำดีจังเลยต้นไม้เขียวกระจีเลยคุณผู้ฟังบินดีเนาะโดยเฉพาะแถวดงบังประจันตคามนะปลูกต้นไม้กันเยอะแยะเลยมีทั้งพวกไม้คำไม้ดอกไม้ประดับมาเราก็นึกถึงปุ๋ยของเราเลยนะถ้าได้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยออร์แกนิกลุงช้างไปเนี่ยมันจะแฉ่มกว่านี้เยอะนะโดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับถ้าได้ใช้เม็ดฟู่ด้วยแหลมเลยครับว่างั้นแหลมเลยอ้าวนะฮะขอบพระคุณมากครับป๋าแดงครับป๋าแดงจากพนัสมีคมแนะนำเข้ามาครับงานเพลงที่มีชื่อว่าเสียงจากไพรวันนะขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับฟังรายการในช่วงเวลาดีๆตรงนี้25นาทีกันโดยประมาณนะพี่สาวจากที่ไหนน้องเนี่ยตอนตีสี่นะฟังวสป.711นะครับแล้วก็อยากฟังเพลงตาแจ๋วแถวจ๋าเนาะผมไปเปิดให้ฟังทางจทล.1197บอกไม่ได้ฟังเนี่ยบอกไม่ได้ฟังขอเพราะว่าเป็นแฟนรายการทางวสป.711ไม่ได้ฟังทาง1197ไม่ได้ฟัง1197นะครับไม่ได้ฟัง1197ฟังทางวสป.711อยากจะฟังแถวจ๋าต้นฉบับเดิมได้เลยครับโปรมิกซ์ออยล์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ฝากพี่น้องบ้านเราที่มีปัญหาเรื่องของการกินอาหารและกินเค็มเยอะเกินนี่นะไตจะพังเอานะดูความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุงนะฮะถ้า2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับอย่าปล่อยถึงขั้น4ขั้น5สิงดของเค็มหน่อยนะอย่าไปกินเค็มเยอะเกินนะช่วงนี้นะครับฝนก็ตกเยอะแยะเลยนะอย่าลืมนะฝากปุ๋ยสีหอมฟุ้งถุงสีเขียวลุงช้างด้วยป้าแดงจะจากพนัสนิคมบอกโอ้โหแผงโซล่าเซลล์ไม่ได้รับแสงแดดเลยพนัสนิคมฝนตกดีจังเลยหลายที่นะน้ำท่วมเนอะน้ำท่วมครึ่งล้อรถเลยนะโดยเฉพาะในกรุงเทพนะฝนกระหน่ำซะขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็ตกเยอะนะคอยดูกันแล้วกันมันจะตกมากตกน้อยขนาดไหนนะอ้าวพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งถุงสีเขียวเข้าใจได้นะครับว่าหลายๆท่านนะมีนายทุนลงให้ก่อนผลผลิตได้เท่าไหร่ก็ต้องขายเขาเราไม่สามารถที่จะกำกับดูแลเรื่องราคาสินค้าเราได้เพราะเราไปเอาของแพงมามันก็ต้องใช้หนี้แบบแพงๆเพราะดอกเบี้ยวันนี้ลองเปิดใจให้ปุ๋ยลุงช้างเนี่ยได้ไปอยู่ในท้องทุ่งท่านสักไร่สองไร่นะอ่ะลองดูอยู่แถวโคกตูมนี่ไปซื้อได้ที่บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมเลยนะเขามีจำหน่ายนะครับเขามีจำหน่ายเด้อพี่น้อง0812901691นะถ้ามีปัญหาเรื่องของไตรีบพบแพทย์พบหมอนะครับงดอาหารเค็มๆหรือว่าเบาได้ก็เบาลดปริมาณการเค็มลงหน่อยนะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์ครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ดูแลสายตากันด้วยยาย่าบริงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันแต่ก็สองเม็ดเลยนะมาไว้หลดหมดเวลาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลุงช้างกับทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเรื่องแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ผมมารวยทีวี
6: ใช่จริง
7: ๆขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจ ในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกซ์น้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูล
2: ฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook และ Live เพื่อกระถางกันด้วยนะคะพิมพ์สถานีข่าวสนามเป้าเข้ามากดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้นะคะใครอยู่ท้องที่ไหนน้ำยังท่วมอยู่ไหมส่งมาบอกเรากันบ้างนะคะรวมถึงใครตอนนี้น้ำลดแล้วสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่งมาแชร์กันบ้างค่ะแต่สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องบอกว่าวันที่3ของน้ำท่วมเนี่ยบางพื้นที่แห้งแล้วบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะส่วนที่กาญจนบุรีต้องเตรียมตัวเลยค่ะเพราะฝนย้ายจากกรุงเทพสถานีต่อไปคือกาญจนบุรีนะคะล่าสุดเริ่มมีรายงานฝนตกหนักกับน้ำป่าไหลหลากแล้วด้วยส่วนที่ระยองต้องเคลียร์กันหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอ่างเก็บน้ำแตกจริงๆไม่ได้แตกนะคะแต่ว่าเป็นสปิลเวย์ที่เสียหายตอนนี้กรมชลกำลังเร่งซ่อมแซมอยู่นะคะซึ่งสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงและยังคงจำเป็นต้องรีบแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยด่วนด้วยเดี๋ยวเราอัปเดตกันต่อส่วนในโซเชียลที่ก่อนหน้านี้มีการแชร์ชายหนุ่มคนหนึ่งหยิบเจ็ตสกีมาแล้วก็มาซิ่งเลยค่ะกลางกรุงเลยค่ะเส้นพระราม9ตรงนั้นเป็นน้ำหมดแล้วเพราะน้ำท่วมเส้นเพชรบุรีนะคะเส้นพระราม9เพชรบุรีตัดกันปรากฏว่าล่าสุดศาลสั่งจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทหนุ่มคนนี้เป็นนักเรียนนอกอ้างว่าไม่รู้กำหนดธรรมเนียมประเพณีไทยไม่รู้ว่ามันจะต้องเห็นอกเห็นใจกันในยามนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญแล้วหวังว่าทำไปเนี่ยจะทำให้คนไทยมีความสุขผ่อนคลายขึ้นบ้างนี่คือเหตุผลที่เขาทำและเขาแจ้งแบบนี้นะคะเป็นลูกชายอดีตนางเอกดังที่ไปซิ่งเจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีนะคะก็เจ้าตัวสารภาพค่ะก็ได้ลดโทษแต่ว่าต้องรอลงอาญาแล้วก็พร้อมกับมีการควบคุมความประพฤตินะคะรวมถึงเจ้าที่ก็ริบเรือของกลางก็คือเจ็ตสกีด้วยแต่ดราม่าอาจจะไม่จบนะคะเพราะว่ามีคนตาดีไปเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยโผล่คอมเมนต์ใต้เพจหนึ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะ YOO โย่แบบเนี้ยเหมือนลักษณะแบบไม่ได้สลดเลยไม่ได้รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปเลยยังเข้าไปเหมือนเห็นเป็นเรื่องสนุกด้วยซ้ำนะคะโลกโซเชียลก็พูดกันเยอะส่วนศาลรัฐธรรมนูญค่ะวันนี้วินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งบอกว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ให้กกต.มีมาตรการที่รัดกุมมากขึ้นเข้มงวดมากขึ้นไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลและการออกเสียงนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจ
4: ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไป

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: วันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็บางพื้นที่แห้งแล้วบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังเพราะว่าล่าสุดอัปเดตเนี่ยช่วงเส้นลาดพร้าวซอยประมาณ80กว่า83เนี่ยนะคะแห้งแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะฝนน้อยลงค่ะแต่ว่าที่ต้องจับตาคือกาญจนบุรีเพราะว่ารับฝนต่อจากกรุงเทพเลยนะคะส่วนทางฝั่งตะวันออกก็จะมีรายงานเรื่องของอ่างเก็บน้ำที่ระยองไม่ได้แตกนะคะแต่ว่าสปิลเวย์นั้นพังเสียหายตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะนายกเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะนายกก็สั่งการให้ผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการหลักเป็นซิงเกิลคอมมานด์ในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันภารกิจเร่งด่วนที่สุดที่นายกย้ำคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดค่ะจัดลำดับความสำคัญในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนายกบอกว่าให้ไปก่อนเลยเป็นลำดับแรกส่วนภาพรวมถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำทั้งประเทศนะคะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีปริมาณฝนลดลงอาจจะมีฝนตกอยู่บ้างแต่ไม่หนักฝนที่ตกหนักๆจะเลื่อนมาที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพแล้วเลื่อนต่อไปทางตะวันตกของประเทศไทยทางนี้ยังมีบางชุมชนในกทม.ที่มีน้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทาซอยประเสริฐมนุกิจ27ซอยลาดพร้าว101ซอยรามคำแหง24ตรงนี้ต้องระบายน้ำไปสู่แม่น้ำบางปะกงซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังมีอยู่เยอะพอสมควรการระบายน้ำมีระยะทางไกลดังนั้นความช่วยเหลือจะยังเข้าไปถึงจุดนี้เป็นหลักก่อนถ้าเกิดประชาชนต้องการความช่วยเหลือติดต่อ1555นะคะ1555กทม.ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังอีกก็คือเขตยานนาวาบางคอแหลมคลองเตยวัฒนาพระโขนงบางนาบางกะปิแล้วก็สะพานสูงบางส่วนคำถามคือพื้นที่กรุงเทพตะวันออกต้องใช้เวลาอีกกี่วันประชาชนจะเข้าพื้นที่ได้นายเอกภพบอกว่าฝั่งพื้นที่ลาดกระบังถ้าฝนไม่ตกเพิ่มภายใน 2-3 วันนี้น้ำน่าจะลดเร็วค่ะส่วนฝั่งทนเนี่ยแม้จะมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาตามปริมาณฝนเนี่ยเช็คแล้วไม่เท่ากับ2วันที่ผ่านมานะคะคุณเอกภพบอกจะทำให้ฝั่งธนบุรีมีความเสี่ยงน้อยลงส่วนเงินเยียวยาค่ะกทม.นั้นจะแยกเป็น2ส่วนในส่วนของกทม.อยู่ในหลักเกณฑ์ของผู้ว่ากทม.เลยดำเนินการอยู่ได้เลยอีกส่วนหนึ่งของปภ.คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รัฐบาลจะสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะนำกรอบวงเงินเข้าพิจารณาในที่ประชุมครม.และต้องรอความชัดเจนจากกทม.อีกครั้งหนึ่งด้วยแต่นี้เรื่องเงินเยียวยาในส่วนของกทม.ก็มีความเห็นมาจากคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ตอบผู้สื่อข่าวเรื่องของเกณฑ์การเยียวยาพี่น้องกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าจะได้เงิน 9,000 บาทต่อครัวเรือนใช่ตัวเลขนี้ไหมมันเป็นมาตรฐานเดียวกันกับจังหวัดอื่นที่เคยเกิดสถานการณ์น้ำท่วมแล้วเขาก็ได้เลขนี้คุณพระดอนบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะได้เลขนี้นะคะเพราะว่าทั่วประเทศต้องใช้เกณฑ์เดียวกันเพียงแต่กทม.จะมีเกณฑ์อย่างไรจะมีงบกลางของกทม.อย่างไรและในส่วนที่ต้องเพิ่มเติมเท่าไหร่รัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนค่ะส่วนทิศทางของฝนเมื่อกี้เราอัปเดตกันไปบ้างแล้วว่าจะค่อยๆขยับไปทางตะวันตกของกทม.สักพักนึงก็จะไปทางตะวันตกของประเทศหลายคนก็เลยเป็นห่วงนะคะวันนี้โฆษกรัฐบาลก็แถลงบอกว่าจะเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ถ้าไปเช็คที่การนี่ฝนตกอยู่แล้วนะคะตอนนี้ฝนตกอยู่แล้วมีพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนประชาชน ว่าอาจจะต้องเตรียมอพยพนอกเหนือจากอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอันนี้ต้องเตรียมเลยคือหนองปลืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอย2อำเภอนี้นะคะต้องเตือนเลยค่ะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังต่อเลยที่จังหวัดราชบุรีต่อเนื่องกันมาเลยเพราะว่าฝนก้อนนี้กาญจนบุรีราชบุรีแล้วเคลื่อนต่อไปเพชรบุรีนะคะก็ต้องเฝ้าระวังอีก4อำเภอคือแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะเต็มตัวนะคะทีนี้สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วเพราะว่ากาญจนบุรีเขามีน้ำป่าที่ทะลักมาท่วมถนนตอนนี้กระแสน้ำพัดรถกระบะตกลงไปช่วยคนเอาไว้ได้2อีก2สูญหายเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อเย็นของเมื่อวานนี้ด้วยนะคะอันนี้คือน้ำป่าที่ทะลักเข้าท่วมตรงทองผาภูมิที่กาญจนบุรีสำหรับ2รายที่ยังไม่พบตัวเป็นแม่กับลูกสาวทราบชื่อต่อมาคือนางตองอายุ55ปีส่วนลูกสาวอายุ12ค่ะเป็นชาวบ้านตำบลชะแลแล้วฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้มีน้ำป่าไหลลงมาที่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เลยต้องเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำของทั้ง2สายนะคะแควน้อยกับแควใหญ่นี่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยส่วนภาคตะวันออกของประเทศค่ะมีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งที่ระยองมีอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ331ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 112% ของความจุก็คือเกินที่จะจุได้นะคะก็เลยต้องระบายน้ำผ่านสปิลเวย์อีกจุดหนึ่งคืออ่างเก็บน้ำคลองละโอกอยู่ที่จังหวัดระยองจากการติดตามข่าวในโลกออนไลน์มีการแชร์เขื่อนจะแตกแชร์ว่าเขื่อนจะแตกนะคะที่ระยองก็ตรวจสอบแล้วบอกว่าเป็นเขื่อนดินไม่ได้แตกค่ะแต่ว่าด้านข้างที่เห็นภาพเป็นหูของสปิลเวย์เสียหายจากน้ำกัดเซาะซึ่งกรมชลประทานกำลังแก้ไขพื้นที่2อำเภอของจังหวัดระยองได้รับผลกระทบคือตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นอำเภอชะเมาสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองละโอกก็เรียกกันว่าเขื่อนเขาจุกต้องบอกว่ายังน่าเป็นห่วงนะคะนายวิทยาแก้วมีที่ปรึกษากรมชลประทานเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ค่ะแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาโดยมีการระดมเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่นะคะพร้อมนำเขาเรียกว่าชีตพายหรือว่าเข็มพืชเหล็กมันจะเป็นแผ่นเหล็กขนาดยาวค่ะอันนี้เอาไว้ตอกลงดินในแนวดิ่งใช้เสริมแนวป้องกันแล้วก็สกัดการกัดเซาะของกระแสน้ำรวมถึงควบคุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัวหรือความเสียหายเพิ่มเติมซึ่งอ่างเก็บน้ำคลองละโอกนี่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุอยู่ที่22ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะตอนนี้ก็ซ่อมแซมตรงหูด้านขวาของสปิลเวย์อยู่กลับมาที่ภาคกลางค่ะที่อยุธยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนประกอบกับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำและคลองโดยรอบเกาะเมืองมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้7อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็บางปะหันรวมทั้งหมด95ตำบล479หมู่บ้าน20ชุมชน 21,173 ครัวเรือนเบื้องต้นมีรายงานว่ามีเสียชีวิตจากน้ำท่วมด้วยคะ1รายในพื้นที่อำเภอเสนาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำบริเวณรอบเกาะเมืองของพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นเทศบาลนครศรีอยุธยาได้นำเรือมาแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยนะคะเพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกตอนนี้ต้องแจกเรือเพราะว่าถนนเนี่ยถูกน้ำท่วมหมดแล้วก็เตรียมให้การช่วยเหลือดูแลในด้านต่างๆต่อไปซึ่งชาวบ้านก็ยังคงเกาะติดราคาเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้านผู้บัญชาการทหารบกค่ะได้สั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะคะโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยค่ะว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกสั่งการไปยังหน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยการช่วยเหลือกรณีประชาชนขาดแคลนเครื่องมืออุปโภคบริโภครวมถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยให้ทุกหน่วยดำรงการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลัง และให้พิจารณาจัดหน่วยทหารจากพื้นที่ที่สถานการณ์เบาบางก็ให้เข้าไปช่วยระดมในพื้นที่ที่ยังวิกฤตนะคะแล้วก็จัดตั้งตำบลแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มรถครัวสนามพระราชทานและรถครัวสนามกองทัพบกประกอบกับอาหารปรุงสุกแจกจ่ายในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยวิกฤตให้ปลอดภัยและการเปิดให้ใช้พื้นที่หน่วยทหารในการเป็นพื้นที่ช่วยเหลือด้วยนะคะกองทัพบกก็ไม่ทิ้งค่ะช่วงนี้ต้องเร่งให้การช่วยเหลือเพราะว่าโอ้โหในพื้นที่ต้องบอกว่าชั้นในอย่างกรุงเทพนี่อ่วมมากจริงๆนะคะปีนี้เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของคำพิพากษาศาลฟันเรื่องของการขี่เจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีด้วยช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
4: วันนี้ที่ศาลแขวงพระนครเหนือศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะคะพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแขวง2ยื่นฟ้องนายสอนเกตสิริอายุ27ปีเป็นลูกชายของจอยจามจุรีเชิดโฉมค่ะอดีตนักแสดงดังยุค90เป็นจำเลยกรณีกระทำให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะนะคะเพราะว่าจากการขับเจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีขณะที่น้ำท่วมขังเพื่อสร้างคอนเทนต์สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นในที่สาธารณะจำเลยให้การรับสารภาพค่ะศาลจึงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ให้แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งนึงค่ะคงจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงกันลงโทษไว้ก่อนนะคะมีกำหนด1ปีให้คุมความประพฤติจำเลยอีก1ปีให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งภายในเวลาที่คุมความประพฤติกับให้ทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เป็นเวลา12ชั่วโมงโดยด่วนเจ้าพระยาออกประกาศงดเข้าจอดรับส่งที่ท่าสะพานกรุงธนนะคะหรือว่าสังฮีนะคะเป็นการชั่วคราวตั้งแต่อังคารคือพรุ่งนี้29กันยายนเป็นต้นไปเนื่องจากระดับน้ำสูงค่ะเดี๋ยวจะกลับมาให้บริการจอดรับส่งอีกครั้งหากสถานการณ์ระดับน้ำกลับมาเป็นปกตินะคะพรุ่งนี้งดก่อนใครที่ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยานะคะถ้าตรงสะพานกรุงธนก็คือสะพานสังฮีปิดนะคะพรุ่งนี้ปิดชั่วคราวไม่รับไม่ส่งทั้งนั้นนะคะและเมื่อมีปัญหาน้ำท่วมค่ะก็จะเกิดปัญหาเรื่องของสินค้าขาดแคลนตามมาเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการกักตุนสินค้าอีกหนึ่งเรื่องที่ตามมาเลยก็คือการขึ้นราคาสินค้าค่ะทำให้ทางกระทรวงพาณิชย์นี่ต้องสั่งคุมเข้มนะคะห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาและคุณต้องติดป้ายให้ชัดเจนด้วยนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ว่าสั่งการให้ทุกหน่วยงานรวมถึงพาณิชย์จังหวัดกรมการค้าภายในไปดูแลเรื่องของราคาสินค้าให้มีการติดป้ายราคาสินค้าและไม่ให้มีการขึ้นราคาอย่างผิดปกติหากพบเห็นการขึ้นราคาสินค้าได้ผิดปกติแจ้งมาได้นะคะหมายเลข1569ค่ะส่วนสินค้าที่ขาดจากชั้นวางไปหลายคนอาจจะเห็นภาพในร้านสะดวกซื้อนะคะเข้าไปเป็นชั้นว่างๆโล่งๆหลายคนบอกโอ้โหไม่เคยเจอภาพนี้ค่ะคนก็กังวลเพราะว่าข่าวสารจากทางราชการที่จะมาแจ้งเตือนก่อนหน้านี้แล้วทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปเมื่อไหร่ตอนนี้คนไม่ค่อยมั่นใจบอกว่าฝนตกไม่มากไม่หนักเหมือน54แต่คนก็บอกว่าอ่วมกว่า54เยอะนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยกังวลมากก็ไปซื้อของไปตุนของกันไว้กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีอะไรรับประทานถ้าเกิดมันท่วมหนักแล้วฝนมันตกแช่นะคะเรื่องของขาดเนี่ยตอนนี้รถขนส่งสินค้ามันไม่สามารถเข้าไปยังจุดนั้นๆได้นะคะสิ่งที่ทางรัฐมนตรีชี้แจงท่านก็เลยบอกว่าตอนนี้มีการประสานกับทางกระทรวงกลาโหมคือขอให้เอารถทหารน่ะเข้าไปใช้ขนส่งสินค้าให้หน่อยเพราะว่ารถขนส่งสินค้าทั่วไปมันสูงไม่พอค่ะอาจจะเข้าไปส่งไม่ได้ในบางเส้นทางตอนนี้ก็เลยประสานไปยังกลาโหมแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอารถทหารเข้าไปใช้แทนอีกหนึ่งคดีที่หลายคนติดตามค่ะคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะบอกว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ให้กกต.มีมาตรการที่รัดกุมและก็เข้มงวดเพื่อไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลและการออกเสียงศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องร้องเรียนจำนวน22เรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี2569กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตร มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR หรือ QR code ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนไม่ได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยมีนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ผู้ถูกร้องที่1นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ผู้ถูกร้องที่2ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ผู้ถูกร้องที่3เข้ารับฟังการอ่านคำวินิจฉัยโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจากข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องนำสืบและพยานหลักฐานจากการไต่สวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าบุคคลใดหรือหน่วยงานใดนำบัตรเลือกตั้งไปเชื่อมโยงกันเพื่อสืบทราบผลการออกเสียงลงคะแนนจนทำให้สามารถทราบได้ว่าผู้ร้องเรียนหรือประชาชนคนใดลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าการให้มีรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเป็นการทำลายหรือทำให้สาระสำคัญของหลักการเลือกตั้งโดยลับและเสรีภาพในการออกเสียงลงคะแนนของประชาชนเสียไปแต่แม้การระบุรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนเพื่อมีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแต่ข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมผู้ถูกร้องทั้ง3ควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งหรือป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบบตัวตนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผลการออกเสียงลงคะแนนอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นและควรกำหนดวิธีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งที่พิพาทกันตามคำวินิจฉัยนี้ให้มีมาตรการรัดกุมและเข้มงวดเป็นการเฉพาะไม่ให้มีการกระทำโดยผิดกฎหมายเพื่อเข้าถึงข้อมูลและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดและรหัส QR code บนบัตรเลือกตั้งไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสรุปนะคะคดีบาร์โค้ดที่เห็น QR code ที่เห็นบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วนะคะไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยค่ะแต่บอกว่าให้กกต.ไปมีมาตรการให้รัดกุมมากกว่านี้อย่าไปทำสัญลักษณ์ไปที่มันจะสามารถสืบค้นตรวจค้นตรวจทานสอบกลับไปยังผู้ออกสิทธิ์ออกเสียงได้รวมถึงมาตรการการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งให้มีความปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้28กันยายนค่ะตรงกับวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะเช้านี้8โมงเช้าหลายภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเช่นบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติประจำปี2569นะคะซึ่งตามมติครม. 20กันยายนปี2559เห็นชอบกำหนดให้28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยไทย National Flag Day เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเป็นการน้อมนำในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงเป็นธงชาติไทยเมื่อ28กันยายน2460สำหรับธงชาติไทยเดิมมีหลายรูปแบบค่ะจนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่และเปลี่ยนแถบสีธงชาติให้เป็น3สีดังเช่นธงชาติสำคัญของประเทศมหาอำนาจและทรงพระราชทานนามว่าธงไตรรงโดยทรงพระราชทานความหมายของสีไว้ดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์มากันที่ข่าวดีกันบ้างนะคะน้องลิซ่าค่ะและลิซ่ามโนบาลดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วนะคะล่าสุดคว้ารางวัล Best Pop ที่งาน MTV Music Video Awards 2026จากผลงานเพลง Dream นะคะที่มิวสิกวิดีโอเพลงนี้เธอได้ร่วมงานกับนักแสดงชาวญี่ปุ่นอย่างเคนทาโร่ซากากุชิซึ่งการคว้ารางวัลครั้งนี้ทำให้เธอกลายเป็นศิลปินเดี่ยว K-POP คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รางวัล Best Pop ด้วยนะคะข่าวนี้เป็นข่าวดีของวงการบันเทิงแต่อีกข่าวนึงเป็นข่าวเศร้านะคะอดีตนักร้องดัง คุณต๋องวงทูเสียชีวิตแล้วนะคะลูกสาวเพิ่งจะขอรับบริจาคเลือดไปให้คุณพ่อหลังจากผ่าตัดแล้วเสียเลือดมากวันนี้พี่ชายของคุณต๋องวงทูค่ะคุณสุรพงษ์จำลองกุลได้โพสต์แจ้งการสูญเสียน้องชายคุณต๋องวงทูหรือคุณสุรพันธ์จำลองกุลหลังป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูกระยะที่4เมื่อ10:20 นของวันนี้นะคะที่โรงพยาบาลภูมิโดยมีผู้เข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากลูกสาวคุณต๋องค่ะคุณเพเปิลเพิ่งประกาศขอรับบริจาคเลือดให้คุณพ่อเนื่องจากคุณพ่อได้เข้ารับการผ่าตัดโพรงจมูกแล้วก็เสียเลือดเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องใช้เลือดแล้วก็เกล็ดเลือดจากโรงพยาบาลในการรักษานะคะสำหรับงานรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมรอติดตามทางครอบครัวค่ะเดี๋ยวจะมีแจ้งให้ทราบต่อไปปิดท้ายติดตามผลงานกีฬาเอเชียนเกม2026ค่ะที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะคะวิลกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยมือ2ของโลกโชว์ฟอร์มค่ะเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียไปขาดลอย2-0เกมในรอบรองชนะเลิศตีตัวผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายไปได้สำเร็จพบโลคิวเยนมือ13ของโลกจากสิงคโปร์โปรแกรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวจะมีขึ้นอังคารที่29 กันยายนนี้นะคะเริ่มเวลา15:00 นเป็นต้นไปตามเวลาในประเทศไทยส่วนเทเบิลเทนนิสหญิงคู่หญิงสุทาสินีสเวตบุตรและทิพย์อรวรรณพารนังพ่ายให้กับคู่จีนมืออันดับ2ของโลกไป0-4เกมค่ะในรอบรองชนะเลิศนะคะแต่ก็ถือเป็นการสร้างประ

ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้
1: วันนี้เวลา 8:25 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติกันวนประเวท57พระคาถาในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยทรงเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลพร้อมทั้งทรงเป็นพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่ที่เจริญในพรรษายุคการสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระตลอดทั้งทรงดำรงมั่นในไตรสิกขามิเสื่อมถอยนอกจากนี้ยังมีพระจริยาสำรวมเรียบร้อยจึงทรงเป็นที่เคารพสักการะของพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าสำหรับการวนประเวท57พระคาถาเป็นการที่4จากทั้งหมด13กันซึ่งในเนื้อหาเป็นบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงบรรยายถึงการเดินทางของพระเวสสันดรพระนางมัสยีพระชาลีและพระกัณหาที่ต้องเสด็จออกจากเมืองสีพีมุ่งสู่ป่าเขาวงกตหลังจากถูกเนรเทศระหว่างทางพระเวสสันดรทรงสนทนากับพระนางมัสยีและพระกุมารทั้งสองชมธรรมชาติป่าไม้สิงสาราสัตว์ทิวทัศน์อันงดงามรอบตัวเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและความโศกเศร้าจากการถูกพรากจากบ้านเมืองระหว่างทางกษัตริย์เจตราชแห่งเมืองเจตราชได้ทูลอ้อนวอนให้ทรงเป็นกษัตริย์ครองเมืองแต่พระเวสสันดรทรงปฏิเสธแล้วเสด็จต่อไปยังเขาวงกตเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาณที่นั้นพระวิษณุกรรมเทพบุตรได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้เนรมิตอาสมสองหลังพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักบวชเตรียมไว้ให้ทั้งสี่พระองค์จากนั้นทรงเปลื้องเครื่องทรงขัตติยราชแล้วทรงผนวดเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าอย่างสงบเป็นเวลา7เดือนโดยดำรงชีพด้วยการหาผลไม้ข้อคิดจากการนี้คือความอดทนและการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและมิตรแท้ย่อมไม่ทอดทิ้งกันในยามทุกข์ยาก

0: เวลา 13:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ วังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2569ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน5คนและบัณฑิตดีเยี่ยมจำนวน35คนจากสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน8คนแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน30คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทยซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27-30 กันยายน 2569ภายใต้แนวคิดสาธารณสุขไทยวิวัฒน์ไกลสู่ระบบสากลเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในการวางรากฐานแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยนอกจากนี้มีการจัดแสดงนวัตกรรมทางสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนจากหน่วยงานต่างๆเช่นทันตนวัตกรรมไทยสู่สากลของมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์จัดแสดงเครื่องมือแพทย์เช่นรากฟันเทียมไทยสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงฟูออไรวานิชและผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้มีปัญหาในการเคี้ยวกลืนน้ำลายเทียมและน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากรากหญ้าแฝกภายใต้แบรนด์ภูมิพัฒน์เส้นทางสุขภาวะตลอดชีพโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมในทุกช่วงวัยภายในงานยังมีการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน 4,000 โดสสำหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและกิจกรรมเสวนาบริการสุขภาพออนสเตจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพรวมทั้งจัดแสดงผลงานโครงการพัฒนางานวิชาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปฐุมนารามตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยาราชนารีทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569 World Rabies Day 2026 วันนี้เวลา 14:29 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569 World Rabies Day 2026ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครซึ่งปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ Stronger Together รวมพลังร่วมใจขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อเรียกร้องให้มนุษยชาติตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังปัจจุบันประเทศไทยมีการป้องกันและรณรงค์การแพร่ระบาดอย่างจริงจังผ่านการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อส่งเสริมการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวในทุกมิติในการนี้พระราชทานโลกเกียรติยศแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศการจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies Award ประจำปี2569ซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทเทศบาลเป็นของเทศบาลเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาต่อมาพระราชทานโลกเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและผู้สนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569จำนวน21รายโดยนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกันสนองพระปณิธานในการรณรงค์ป้องกันยับยั้งโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ครอบคลุมทั้งระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569
1: มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในวันนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้การศึกษาและเข้าใจปัญหาของพื้นที่คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุนัขจรจัดด้วยข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในเป้าหมาย8ยุทธศาสตร์ที่ได้บูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนในสัตว์การผ่าตัดทำหมันการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงตลอดจนการป้องกันโรคในคนโดยมีผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคกว่า 600,000 รายขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,500 แห่งได้รวมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึง174.82ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70% นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Rabies One Data การติดตามประเมินผลในพื้นที่จริงและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน44จังหวัดทั้งหมดนี้สะท้อนการทำงานบูรณาการตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งต่อคนสัตว์และชุมชนทั้งนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานส่งห่วงใยและมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวที่ทรงมุ่งมั่นในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติดังนั้นการทำหมันร่วมกับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการดูแลสุขภาพสัตว์อีกทั้งเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลรวมถึงเป็นการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ได้ดีที่สุด
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยและชุมชนเพชรคลองจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคณะยาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงและมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาโรงเรียนเทียนประสิทธิศาสตร์และสมาคมนักกฎหมายนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกาศิตารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานคร วัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำโจรเหนือจังหวัดพิจิตรและวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาวและวัดโพแตงใต้ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไซเบอร์ปรินท์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครและวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองอยยราชโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดแม่อ้อในวัดหาถีวนารามวัดป่าแง่เมืองชุมและวัดกู่แก้วที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.นายสุพรเทพสวรรณรัตน์และคณะโรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพบริษัท100ปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัท KC Law จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นรวมจำนวน8รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ราชสกุลสุขสวัสดิ์ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจิรประวัติราชสกุลฉัตรชัยและราชสกุลวุฒิชัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดโคเขมาวัดไร่ขิงและวัดเดชานุสรจังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดก่อเคสนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมพรานาการและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อและวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโพทองวัดพรมวงศารามและวัดแสนเกษมรวมถึงวัดจากจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่วัดทับกริดใต้วัดโพน้องยาวและวัดไผ่สิงส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องแม้จะมีฝนตกเป็นระยะอาทิคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหราชนุเคราะห์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขนให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติประชาชนสามารถร่วมสืบสานและสัมผัสความวิจิตรงดงามของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเปิดการแสดง5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาในขณะที่ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลคณะครูนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆตลอดจนประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เจ้าอาวาสคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงโรงเรียนสมุทรปราการนายปิยพัฒน์แถมจำรัดและคณะชุมชนมิตรประดู่สัมพันธ์ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหราชอนุเคราะห์จังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยสาธารณะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
6: ใช่
8: จริงจริงนะขอบคุณนะแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
3: 081-290-1691 081-290-1691
11: จะงานแต่งผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร081-290-1691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081-290-1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับในช่วงของเพลงดังฟังสบายเพลงเก่ามั่งใหม่บ้างว่ากันไปนะทักทายคุณผู้ฟังที่วสป .711 ลบบุรีวสป .1449 จังหวัดชุมพรครับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับจังหวัดปราจีนบุรีไปเยี่ยมไปเยือนคลื่นวิทยุมาครบทุกคลื่นเลยนะเนี่ยที่ปราจีนบุรีเนี่ยก็เพิ่งไปมาหมาดๆนะฮะที่ AM 855เนาะน่ะไปเยี่ยมไปเยือนน้องที่เฝ้าสถานีที่เฝ้าสถานีให้เรานะขอบคุณคุณพี่จากทบ11/21นะฮะเหล่าทหารปืนใหญ่พรรุ่งโรจน์เป็ดย่างฮ่องกงอยู่หน้าสถานีเลยไปฝากท้องไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยอิ่มอร่อยบรรยากาศดีที่จอดรถก็สะดวกแหละแต่ว่าลูกค้ามักจะจอดเฉียงเฉียงกันทำให้เลนถนนหน้าร้านหายไปซะเลนหนึ่งเลยถ้าจอดตามที่จราจรเขาขีดไว้ก็ดีเนาะคือจอดตามแนวยาวไปหน่อยเดินไกลนิดนึงแต่ปลอดภัยขอบคุณมากครับที่ให้การต้อนรับนะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่จากประจันตคามแถวดงบังนะครับวันนี้สั่งซื้อเม็ดฟูกรดอะมิโนไปเพราะที่นั่นปลูกต้นไม้กันเยอะนะผสมน้ำ200ลิตรฉีดพ่นสบายเลยนะครับใช้โดนก็ได้ใช้สายยางก็ได้1เม็ดผสมน้ำ200ลิตรเนี่ยฉีดพ่นโอ้15วันครั้งนึง20วันครั้งนึงก็ได้เนี่ยแต่ปุ๋ยคงไม่ต้องใช้ดูตรงนั้นแล้วดินดีแต่พี่น้องภาคกลางบ้านเรานี่ทำนาทำไร่ทำสวนนะวันนี้ฝากไว้ด้วยกับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือนะครับถุงสีเขียวถึงจะมีฮอร์โมนมีฮิวมิกมีโคโลไมท์นอกจากเป็นอาหารของต้นไม้แล้วยังทำให้ดินดีดินร่วนซุยปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็เขียวปลูกอะไรก็งามอาจจะละลายช้านิดนึงถ้าได้น้ำมาฝนมาฟึบแน่นอนอาจจะช้ากว่าปุ๋ยเคมีอาจจะช้ากว่าปุ๋ยยูเรีย7-8 วันครับแต่พอเขียวปุ๊บเขียวทนเขียวนานเขียวจนท่านพอใจปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ลุงช้างเลยโดยตรง0812901691วันนี้ผมเปิดเพลงคุยฟุ้งกับลุงช้างจบเลยนะเนี่ยทุกทีจบเปิดไม่จบโดนแซวมาบอกจะฟังให้จบสักหน่อยคุยฟุ้งกับลุงช้างมีเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังอยากฟังให้จบวันนี้เล่นให้จบเลยไปฟังแม่พองร้องครับคืนนี้พี่นอนกับใครนะจ๊ะมีนะจ๊ะด้วยเนาะให้ลุงคดให้ป้าแจ๋วของเม่าแล้วก็ให้สาวเขาย้อยเพชรบุรีด้วยเขาขอมา

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ไปโรงพยาบาลนะไปหาเจาะเลือดเนี่ยนะครับไปดูเรื่องไตบ้างนะเพราะส่วนใหญ่เราจะเจาะเลือดดูแต่เบาหวานกันลองให้คุณหมอถามคุณหมอเลยนะเป็นไงบ้างค่าไตเราเนี่ยอัตราการกรองของเสียของไตเป็นยังไงบ้างนะค่าของเสียของไตเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการทำงานของไตยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงยิ่งดีนะวัดโดยเป็นหน่วยมิลลิกรัมนะเขาเรียกว่าถ้ามันมากกว่า90ขึ้นไปเขาบอกว่าไตทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพถ้าไตไม่ปกติไตเสื่อมไตผิดปกติเนี่ยมันจะมีระยะที่1ก็คือประมาณ60ถึง89มันเริ่มเสื่อมละระยะที่2คือ50ถึง59ไตเริ่มเสื่อมปานกลางนะระยะที่3ก็15ถึง29ไตเสื่อมมากครับระยะที่4ต่ำกว่า15นี่เขาเรียกว่าไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายแล้วครับนะครับก็ดูแลกันหน่อยนะฮะเบาๆเค็มหน่อยกินเค็มมากเกินก็ยังว่างนะครับมันอร่อยเตาไตเราจะแย่นะฮะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดเพื่อการบำรุงครับ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับ2กระปุก650บาทนะจ๊ะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้มีหลายร้านตอนนี้นะโทรหาลุงช้างก่อน0812901691ครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: โดยเฉพาะท่านที่สูงวัยนะต้องดูแลกันหน่อยเรื่องสายตาเราใช้กันมานานนะครับการตรวจสุขภาพตาทุกปีเพื่อคัดกรองโรคเรื้อรังนะต้องไปตรวจบันตรวจบ่อยๆหน่อยไม่ว่าจะเป็นต่อกระจกต่อหินและจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีลูทีนควรสวมแว่นกันแดดและการจัดการโรคประจำตัวอย่างเบาหวานและความดันเนี่ยจะสังเกตดูเอ๊ะวันนี้เราเห็นชัดอีกวันนึงเห็นไม่ชัดอีกวันนึงไม่ต้องใส่แว่นมั้ยวันนี้ต้องใส่แว่นประมาณนั้นนะเพราะเรามีโรคประจำตัวอยู่ด้วยนะครับวันนี้บำรุงฟื้นฟูด้วยยาย่าบิงนะ1กระปุกครับมี60เม็ดครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยนะสบายใจกว่ากันเยอะเลยนะครับแม่ดูเวลาไล่หลังมาเต็มทีเห็นทีจะต้องล่ำลากันไปก่อนแล้วล่ะใครที่ปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดเก้าปวดรูมาตอยปวดกระดูกทับเส้นวันนี้ลุงช้างมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับปวดกระดูกปวดข้อลุงช้างมีไทยแคลพัดครับอย่าลืมนะฮะสายตาก็เป็นสิ่งสำคัญต้องดูเลยกันวันนี้1กระปุก800บาท60แคปซูลครับลาไปก่อนแล้วส่งท้ายกับเสียงร้องของฝนธนสุนทรนะถ้าฝนตกมาแล้วปุ๋ยขายดีขายดีนะแต่ฝนไม่ตกลงมาเดี๋ยวเอาไว้ก่อนรอเข้าพรรษาก่อนประมาณนั้นใช้ได้เลยครับซื้อตุนได้เลยนะไม่แน่นะว่าอนาคตปุ๋ยอาจจะขึ้นราคากันอีกแล้วแต่ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวยังไม่ขึ้นราคาโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ลาย07
4: 07สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ใครชายใดชาย
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะไปข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่น
12: ฮอร์โ
10: บำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่
9: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: น้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่ง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประสานกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยกองทัพภาคที่1เร่งช่วยนักศึกษาชายแดนใต้และชุมชนมุสลิมประสบภัยน้ำท่วมและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอา
6: สมุนไพร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนแต่ให้กกต.มีมาตรการรัดกุมและเข้มงวดเป็นการเฉพาะไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลและการออกเสียงคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องร้องเรียน22เรื่องพร้อมความเห็นเสนอต่อศาลกรณีกกต.จัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR หรือ QR code ซึ่งเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้จากพยานหลักฐานไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าบุคคลใดหรือหน่วยงานใดนำบัตรเลือกตั้งไปเชื่อมโยงเพื่อสืบทราบผลการออกเสียงลงคะแนนจนทำให้สามารถทราบได้ว่าคนใดลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดแต่ข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อการจัดการเลือกตั้งจึงควรกำหนดรูปแบบจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งหรือป้องกันการทุจริตโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบุตัวตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผลการออกเสียงลงคะแนนอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นทั้งนี้มีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้รหัส QR code ในบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาความชอบตุลาธรรมนูญและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1วินิจฉัยว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาความชอบตุลาธรรมนูญไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำหรับตุลาการเสียงข้างน้อย1คนคือนายนพดลเทพพิทักษ์ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประสานกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยกองทัพภาคที่1เร่งช่วยนักศึกษาชายแดนใต้และชุมชนมุสลิมประสบภัยน้ำท่วมย่านลามคำแหงส่งอาหารวัตถุดิบถุงยังชีพพร้อมหนุนครัวกลางชุมชนคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาชนในชุมชนมุสลิมย่านรามคำแหงหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกองทัพภาคที่1เบื้องต้นนักศึกษาบางส่วนติดอยู่ภายในหอพักไม่สามารถออกไปจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นได้ขณะที่ชุมชนในพื้นที่ซอยรามคำแหง24

0: และพื้นที่ใกล้เคียงมีน้ำท่วมในเส้นทางภายในทำให้การเดินทางและขนส่งสินของเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมอาหารฮาลาลส่งเข้าพื้นที่ขณะที่กองทัพภาคที่1เร่งนำถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเข้าให้ความช่วยเหลือพร้อมขยายการช่วยเหลือไปยังประชาชนในชุมชนโดยรอบขณะเดียวกันชุมชนได้เตรียมจัดตั้งครัวกลางซึ่งมีความพร้อมประกอบอาหารได้หลักพันชุดแต่ยังต้องการข้าวสารอาหารสดอาหารแห้งน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์และยานพาหนะที่สามารถเข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับทุกหน่วยเร่งประสานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้อาหารน้ำดื่มถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงนักศึกษาและประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จ
2: ิตก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่จริงๆ
7: นะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

โก้แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวเทนดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มเต็มแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังฟังขึ้นสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.711ลพบุรีครับ
0: สวัสดีชาววสป.และทุกท่านที่ฟัง
1: จอสอ1กรุงเทพ AM 657ครับ
0: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑลน้ำท่วม
1: บ้านเราก็ท่วม
0: ท่วม
1: แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับจากจังหวัดกาญจนบุรี
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75 FM
1: ตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: สวัสดีชาวนครศรีธรรมราช 92.50 FM
1: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
0: สวัสดีชาวนครนายก 89.75 FM
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล 91.75 FM
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรี 855และภาคตะวันออก
1: สำหรับท่านที่นอนไม่หลับกลางคืนก็ย้อนกลับมาฟังกันได้ที่วสป .711 3ทุ่มถึงเที่ยงคืน
0: และเที่ยงคืนถึงตี3
1: จทล .1197 ครับ
0: และฟังได้ที่ไหนอีกเนี่ย
1: แล้วก็คลื่นวิทยุจส .1 กรุงเทพ AM 657ตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึงตี5เลยนะ
0: อันนี้มีรายการของเราตลอดใช่ไหม
1: ก็ช่วง2ทุ่มครึ่งถึงตี5ในคุยฟุ้งกับลุงช้าง
0: ฟังกัน
1: 2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มนะ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนข่าวคนคู่หมูกับช้างรีรันนะ
0: ก็รับฟังกันต่อเลย
1: แล้วก็เที่ยงถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งจะเป็นหน้าที่ของรายการจากวิทยุในเครือกองทัพบกหลังจากนั้นก็ซอดแจ้งเลยครับรายการลุงช้างยาวเหยียดทั้งอิ๋วอิ๋วทั้งคุยฟุ้งลุงช้างทักข่าวคนคู
0: ่หมูกับช้างนี่ก็สลับสับเปลี่ยนกันแล้วแต่โอกาสนะนะ
1: ก็คนแต่ละกลุ่มก็มีเวลาฟังไม่ตรงกันเนาะ
0: บางคนมีหัวค่ำเนี่ยฟังได
1: ้ตอนดึกหลับแล้ว
0: พอตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยบางคนก็ฟังได้
1: บางคนยังไม่ได้นอนเลยบางคนเพิ่งตื่น
0: ไม่รู้จะทำอะไรก็เปิดวิทยุฟังกันเนี่ยนะ
1: กลางวันก็มีพวกเราที่ฟังกันอยู่นี่แหละ
0: ฟังแล้วก็บอกต่อๆให้มาฟังกันเยอะ
1: ๆวิทยุไม่มีโทรมาครับเรามีวิทยุแจกฟรีส่งเงินมา600เดี๋ยวให้ท่านเครื่องนึง
0: ไม่ยากไม่ยากนะส่ง
1: ซื้อมา500
0: ซื้อ500ขาย600
1: ก็ค่าส่ง50บาทขอกำไรให้น้องคนที่ไปส่งให้50บาท
0: นั่น
1: แต่ถ้าคุณผู้ฟังสั่งซื้อสินค้าในรายการเราเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: จ่ายแค่500บาทพอ
0: จะซื้อไทยทิพย์โอสดทั้ง2กระปุก600เนี่ย
1: หรือจะซื้อแบบสูตรดั้งเดิมสัก3กล่อง
0: 3กล่องก็600วิทยุ500ก็ 1,100
1: ไทยแคลพัดสัก2กระปุกนะกระดูกผูกระดูกพุนเนี่ยนะ
0: อันนี้2กระปุก500ก็วิทยุอีก500เป็น 1,100
1: น้ำมันงาดำกระปุกเดียวก็ได
0: ้300บาทเนี่ย
1: มะระกินกกระปุกเดียวก็ได
0: ้300บาท
1: ถ้าเผื่อว่าท่านเอาวิทยุด้วยนะ
0: ก็เหลือวิทยุ500
1: ใช่
0: มันงาดำ300ก็เป็น800
1: มันละออก300ก็เป็น800เท่ากัน
0: เหมือนกัน
1: โฟกัสสักกล่องก็ได
0: ้ได้โฟกัสที่กล่องเท่าไหร่เนี่ย
1: กล่องละ390สำหรับคนที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดอ
0: ่
1: ะ
0: ปวดทีบ่อยๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: รับประทานโฟกัสเนี่ย
1: หรือบางท่านก็ถ่ายไม่ออกถ่ายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยนะ
0: เอาแนะนำให้รับประทานสายเลื่อมจอย
1: หรือจะเป็นจอยมิกฟูดชงน้ำดื่มก็ได้อ
0: ันนี้เป็นแบบผงชงน้ำเย็นเนี่ย
1: ครับหรือจะเป็นไอห้าวก็ได้ครับโปรโมชั่นเดียวกันซื้อ2กล่องแถมกล่องนึง700บาทเนี่ยนะ
0: โอ้
1: หรือจะเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวาร
0: ของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารเนี่ย
1: ครับ350บาทกล่องหนึ่งกระปุกเดียวนะ
0: ครับ
1: ยืนยันว่า60เม็ดนะมีหลายคนได้30เม็ดไปผมตีกลับไปหมดละ
0: 60เม็ดนะของเราเนี่ย
1: ครับผมต้อง60เม็ดไอ้30เม็ดเนี่ยก็ได้ไปหลายคนเหมือนกันนะเขาโชคดีที่เขาไม่ขอคืนก็เปลี่ยนให้หมดแล้วล่ะไปส่งกลับไปแล้วนะครับ รวมไปถึงการดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์ครับ
0: ทั้งสองอย่างนี่เกี่ยวกับตาเนี่ยนะ
1: ครับถ้าเป็นยาย่าบิงเป็นแคปซูลกระปุกหนึ่งมี60เม็ด
0: ขายกระปุกละ800
1: ถ้าเป็นดีแคร์เป็นซอฟเยลกระปุกหนึ่งมี30เม็ดขาย400บาทนะ
0: 2กระปุกแท
1: ้650บาท4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งครับ
0: 4กระปุกก็ 1,300 นะ
1: ครับวิทยุท่านก็ได้สิทธิ์500บาทนั่นแหละ
0: เหลือวิทยุ500บาท
1: หรือจะเป็นโปรมิกออยดูแลไตทุกระยะนะครับแต่ว่าไม่ได้รักษานะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถ้าต้องการบำรุงไตก่อนนอนก็เม็ดหนึ่งถ้าฟื้นฟูไตก็2เม็ดเนี่ยครับหนึ่งเม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
0: นาน
1: ไม่ใช่ยานะจ๊ะแม่จ๋าบางคนซื้อยาฟอกไตหน่อยอุ้ยตาย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่บำรุงและฟื้นฟูนะ650บาทเหมือนกันเลยกับดีแคร์นะครับ
0: เหมือนกัน
1: ถ้าก่อนนอนมันยังหิวจะกินนู่นนี่นั่นงดไว้ก่อน
0: ทำไงอ่ะ
1: ดื่มโกโก้ลุงช้างสิ
0: โกโก้ชูเนี่ยนะ
1: อิ่มอร่อยนะครับเวลามันอิ่มแล้วมันก็นอนหลับดีอะคนอ่ะ
0: โกโก้ชู
1: จะกินตอนไหนก็ได้แต่ผมกินก่อนนอนแล้วผมหลับดีไงคนอื่นจะหลับเหมือนผมบ้างไม่รู้นะ
0: น่าม
1: ันหิวอ่ะหิวมันจะกินนู่นนี่นั่นเล่นโกโก้สักแก้วหนึ่งจู๊บกระไปเนี่ย
0: ชื่นใจแล้วร้อนเลยนะ
1: โอ้ร้อนร้อนยิ่งร้อนยิ่งอร่อยเหมือนกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกนั่นแหละ
0: ทั้งสองสูตรเลย
1: ยิ่งดื่มยิ่งร้อนเท่าไหร่ก็ยิ่งแซ่บแซ
0: ่
1: บอร่อยอร่อยวันนี้กาแฟลิต้าเอ็มโกถุงละ380 2ถุง700นะจ๊ะ
0: ซื้อ4ถุงเท่าไหร่อ่ะนะ
1: 1,000 บาทแถมทันที
0: ชาบูหาฟงจากลุงช้าง
1: ให้ไปเลย2ไอ้หนึ่งก้อนดิ
0: ก้อนเดียวพอ
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมสูงละ492ถุง900อันนี้ให้ก้อนหนึ่งนะ
0: ให้ก้อนเดียวพอ
1: แต่ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 บาทรับทันที
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: กี่ก้อนจ๊ะ
0: 2ก้อนเอาไปบอกให้หอมเลย
1: ครับผมดูแลสุขภาพกันนะครับด้วย
0: ไบโอดี
1: ไบโอดีนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เขามีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ใ
0: ช่รับประทานเพื่อเติมเต็มให้กับร่างกาย
1: แน่นอน
0: บางทีคนเราร่างกายมันก็ขาดตกบกพร่องไปบางอย่างบางอย่างเนี่ย
1: เดี๋ยวไอ้นุ่นเสียดิไอ้นี่พังร่างกายเรามันก็เสื่อมนะกล้ามเนื้อก็ไม่ค่อยจะมีโปรตีนก็ไม่ค่อยจะได
0: ้มันล้าแล้ว
1: เอนไซม์ไม่ทำงานเนี่ย
0: เติมเต็มเข้าไปแท
1: ้ขอบคุณพี่จุติมาครับอยู่ที่ดอนเจดีเนาะ
0: สุพรรณแท
1: ้ไปซื้อร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีไม่มีโมโห
0: แล้วทำไงอ่ะ
1: ซื้อ8กระปุกเลยเมื่อกี้เนี่ย
0: โอ้ขอบใจนะ
1: ก่อนเข้ารายการแล้วก็ผมก็โมโหตามเลยไงแถมไม่เป็น2กระปุกเป็น10กระปุกเลย
0: ด้วยความโมโหเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ผมอยากให้คุณกับคนซื้อนี่โมโหได้เรื่อย
1: ไม่รู้ของใคร
0: ได้ขาดได้เยอะ
1: บอกว่าจะไปเหมือนซื้อของโชเล่ที่ไหนเล่าบ้างอย่างไร
0: ของลุงช้างเขา
1: โชเล่นี่แหละโชเล
0: ่ผมเป็นลูกน้องเขา
1: พอมาอยู่นี่โอ้ยขายดี
0: ขายดิบขายดีนี
1: ่ครับ
0: อืม
1: อ่ะวันนี้ทั้งหมดต้องปวงอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายโทรมาที่0812901690 0812901
0: 91
1: ลิเกโชเล่ชาติรักในคุณผู้ฟังโทรหาผมก็ได
0: ้ได
1: ้โอ้โหนี่อะไรจะเอาเบอร์โชเล่อย่างเดียวเลยอ่ะจะหาลิเกโชเล่ก็โทรหาลุงช้างกันกลัวผมเหยียบหัวแพงไง เออโทรหาผมเนี่ยมันได้ถูก
0: ได้เหมือนกัน
1: โทรหาโชเล่เนี่ยเขายักเมียเขาไว้นะ
0: อันนี้มันเป็นเทคนิคในการหากินของบุคคลที่เป็นผัว
1: อ้าวไม่เชื่อลองโทรไปที่081 924 3777 081 924 3777
0: นะ
1: คุณผู้ฟังลองฟังเลขเก้าแกดูแล้วกันเนี่ย
0: เวลาฟังทวิยุทธ์เนี่ยผมเคยฟังโอ้มันเสียวลำไส้เลยนะคำว่าเก้าเนี่ย
1: ไม่ใช่เสียวลำไส้อ่อนแม่ยก
0: อ่อนเหรออ
1: ่อน
0: อ่อนแม่ยก
1: มาหลายคนแล้วเนี่ยโทรมาติดอีกแล้ว
0: อ้าว
1: สงกรานต์นี่ 4-5 รายนะเมื่อวานเนี่ย
0: ขออภัยด้วยเรา13เมษายนนี่อยู่วัดบันกล้วยดิ
1: ผมก็ถามว่าเอากลางวันไม่ได้เหรออ ้
0: าวว่าไงอ่ะ
1: เขาบอกไม่ได้หรอกกลางวันน่ะ
0: เป็นไง
1: เดี๋ยวพวกขอทานตาบอดนี่นอนได้ถุนโรงลิเกแล้วโชเล่ก็ไม่มี ผ้าระบายข้างล่างด้วย
0: หน้าโรงลิเกสบายก่อนเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวคนก็จะไม่ดูลิเกจะดูไอ้พวกนั้นนอนได้ถุนลิเกเนี่ย
0: ลิเกกำลังเล่นกลางวัน
1: เ
0: นี่ยพอถึงบทไอ้ตอนกลางคืนละหน้าก็ต้องตีไอ
1: ้เกรงเกรงเกรงโอ้โหเฮ้ยแม่มึงมึงละเว้ย
0: ขาบอดขอทานอยู่ใต้ถุนโรงลิเกน
1: ึ
0: กว่ากลางคืนนะ
1: สักพักเดียวแม่โจกลิเกนึกว่าเขาวะเลาะตัวเองที่ไหนได้
0: คนไม่ได้ดูลิเกซะแล้ว
1: ดูแต่ถุนลงลิเกนู่นน่ะ
0: นั่น
1: โอ้
0: เสร็จขอทานไป
1: มีอย่าง
0: น
1: ี้ด้วยวันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องฉลามไม่ปวดท้อง
0: เอาไปซื้อไปอุดหนุนกันนะที่ตลาดนัด
1: ไหสี่หูตะบนไม้ดับ
0: อำเภอบาลาจันจังหวัดสิงห์บุรี
1: มันจะเป็นไปได้ไหมว่าฝนจะไม่ตกนกจะไม่ร้องเนี่ยนะ
0: แต่ผมว่าไม่ตกกับวันนี้นะ
1: เขาวันนี้ภาคกลางนี่ 70% นะพระคุณทูลหัว
0: มันไม่มีสระบุรีไม่มีสิงห์บุรี
1: มีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและ
0: จังหวัดสมุทรสงครามแค่นี้ไง
1: ใครอยู่ว่างๆกันนู่นเลยครับไปช่วยดูเขาย้ายเขาย้ายของขึ้นรถหน่อยตอนนี้ตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและ
0: จังหวัดราชบุรีนี่จะตกหนักอยู่ทั้งหมด5จังหวัดเนี่ยนะ
1: พี่น้องกาญจนบุรีนะตอนนี้เขามันย้ายลมพัดไปทางตะวันตกแล้วนะเพราะนั้นทางตากทางอุทัยทางกาญจนบุรีเนี่ยทางแถบขวาของประเทศไทยเนี่ยแถบขวาใช่ไหมแถบขวาของประเทศไทยเนี่ยครับถ้าแถบซ้ายก็เป็นภาคอีสานใช่ไห
0: ม
1: มันจะมามันติดกันหมดเลยเนี่ยเนี่ยนครสวรรค์อุทัยธานี
0: สุพรรณบุร
1: ีกาญจนบุรีเนี่ย
0: และราชบุรีนี่จะตกหนักหน่อยนะ
1: จริงๆแล้วฟังดูหน้าบ้านอยู่ไกลกันนะแต่หลังบ้านติดกันหมดนะอย่างตากนะตากมาอุทัยธานีมานครสวรรค์อยู่ติดกันแล้วก็แพร่ไปสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี
0: มันก็อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยมันก็ติดกันหมดนะ
1: ลามไปถึงราชบุรีด้วยภาคตะวันออกฟัง28.55ตอนนี้เป็นไง
0: ปราจีนบุรีนี่นะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ย
1: ปราจีนบุรีสระแก้วแล้วก็ฉะเชิงเทรานะครับ
0: แล้วมันจะมีตกหนักมากนะในจังหวัด
1: ครับนครนายกเลยครับ
0: ชลบุรี
1: ระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัด
0: ตราดเนี่ย
1: นครนายกเนี่ยผมไม่แน่ใจมันเป็นภาพจริงหรือภาพ AI นะ
0: เป็นไง
1: เป็นภาพเขื่อนขุนด่านประการอะไรนะ
0: ประการชนเนี่ยนะ
1: นั่นแหละนั่นแหละน้ำพุ่งปูดขึ้นมาเนี่ยมันล้นแล้วอ่ะผมไม่แน่ใจเพราะผมก็ดูข่าวจากทีวีก็ไม่เจอไง
0: มันเยอะเขาก็ต้องปล่อยมันออกมาบ้างนะ
1: ครับมันล้นนะมันล้นแต่ว่าที่เขื่อนป่าสักลพบุรีเนี่ยยังรับได้อีกนะครับ
0: ตอนนี้80กว่าแล้วไม่ใช่หรอ
1: 80กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์
1: ที่ผ่านมาก็ยัง90กว่าเลย
0: ก็รับได้นะ
1: ครับ
0: กักเอาไว้ยามหน้าแล้งจะได้ให้เกษตรกรได้ใช้กัน
1: ใช่
0: จ
1: ะได้ซื้อปุ๋ยผมราคาไม่แพงนะทีนึง
0: นั่นเดี๋ยวหมดฝนก็สั่งปุ๋ยก็ได้แล้ว
1: ส่วนใครที่น้ำไม่ท่วมก็ตุนเลยนะตอนเนี้ยถึงสิ้นเดือนตุลาเนี่ยซื้อ1ตันแถม2กระสอบ
0: นาน
1: ซื้อ2ตันแถม4กระสอบ
0: แล้วก็
1: อีก10กระสอบยังให้อยู่ครับ
0: เป็น14กระสอบนะ
1: ใช่แล้ว
0: 2ตันเนี่ย
1: ครับ
0: แถมไปตันกว่าเลย
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นไง
0: ร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ย
1: เพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะ
0: สองจังหวัดนี่จะเยอะหน่อย
1: พี่น้องที่ฟังอยู่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตำรวจภูธรภาคเก้าเป็นไงร้อยละ60นะครับ
0: ร้อยละ60นะ
1: ระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตครับ
0: นี่ภูเก็ตนี่ไม่ได้ไปต้อนรับเน่ๆหลานผมเลยเนี่ย
1: มาโอ้โหสิบกว่าชั่วโมงนะนั่งเครื่องบิน
0: นั่งเครื่องบินมาพอลงก็ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเลย
1: ใช่
0: น่าเห็นใจเธอนะ
1: มีพวกเกลียนคีย์บอร์ดบอกได้รางวัลแล้วยิงไม่ยิ้มไม่ยกมือบ๊ายบายไม่หวัดดีแต่คนจะหัวถั่วจะทิ่มอยู่แล้วง่วง
0: อะไรก็เด็กอายุ16ปี
1: เออสงสารกันมั่งอ่ะ
0: นาน
1: เด็กหลานโชเล่เขา
0: หลานเด้
1: เนเน่เน่ภูเก็ตไทยแลนด
0: ์ใช่ใช่
1: เนี่ยหลานของโชเล่2000บุรีไทยแลนด
0: ์คนบอกบายพาสหมดไม่เข้าเมืองเนี่ย
1: ไม่ค้าแถวใบพัดขายดีกันยมกันย่างนะลาบสมแต่ในคนไม่เข้าเมืองนะ
0: ก็โดน 2,000 บุรี
1: ภาคกรุงเทพและปริมณฑลครับ
0: เป็นยังไง
1: ร้อยละ70จ้า
0: อันนี้เรื่องของพยากรณ์อากาศนะ
1: ครับ
0: ฟังกัน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศฉบับที่18เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก
0: แล้วก็สะสมอีก
1: วันหนึ่งวันหนึ่งนะวันนี้นะ
0: ยังไม่ไปยังไง
1: เฮ้ยมันมั่วเมียอยู่บนหลังคาบ้านเราเห็นไหมเล่า
0: ฝนไปได้แล้วนายกเขากลับมาแล้วนี่
1: จ้า
0: เรามาดูตรวจน้ำยุงเทพวะนะ
1: เหมาข้าวแกงมันเท่าไหร่นะ3,000กว่าบาทมั้ง
0: เอาเลี้ยงชาวบงชาวบ้านเขาบ้างเขา
1: ครับ
0: เดือดร้อนเนี่ย
1: ใช่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่18ระบุว่าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและก็ภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
0: ส่วนภาคอื่นๆเนี่ย
1: จะมีปริมาณฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ครับ
0: คือยังไม่เสด็จฝนนะ
1: ครับเนื่องจากว่าความยอมอากาศต่ำโดยเคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว
0: แล้วขณะที่มรสุมภาคตะวันตกเนี่ยนะ
1: ภาคตะวันตกเฉียงใต้ครับ
0: เฉียงใต้เนี่ยนะ
1: กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต
0: ้แล้วก็อ่าวไทยด้วย
1: ขอให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลาง
0: ภาคตะวันออก
1: ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมต่อไปอีก1วัน
0: ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมด้วย
1: โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่ม
0: ควรหลีกเลี่ยงในการเดินทาง
1: ผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
0: นั่นเดี๋ยวรถจะดับติดกันเต็มไปหมดแล้วนะ
1: ครับผม
0: ฝนตกเนี่ย
1: ครับปริมาณฝนลดลงก็จริงนะแต่บางที่มันก็ยังมีอยู่นะ
0: วันนี้ยังไม่เสด็จฝนนะ
1: ครับวันนี้รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษในกรุงเทพและปริมณฑล
0: อ้าว
1: แล้วก็น่าจะมีทางฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกด้วยนะ
0: โดยเฉพาะนักเรียนนี่ค่ะน่าจะหยุดในกรุงเทพนะ
1: ครับ
0: เด็กไปลำบากพ่อแม่ก็ไปส่งลำบาก
1: ธนาคารหลายที่ในห้างในกรุงเทพก็หยุดไปก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จอย่าลืมดูแลสายตาด้วย
0: ยาย่าบริงนะ
1: ครับ2เม็ด
0: เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
1: หรือสะดวกจะเป็นดีแคร์ก็ได
0: ้เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: รับประทานกัน
1: 2กระปุกก
0: ็2กระปุก650บาท
1: 4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะ
0: หรือ4กระปุก 1,300 แถม1กระปุกนะ
1: เหมือนกันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: โปรมิกซ์ออยล
0: ์รักไตบำรุงไตเนี่ยนะ
1: หลายท่านนะโทรมาบอกจะอย่าซื้อกระเทียมอัดเม็ดบอกโอ้โหตอนนี้กระเทียมเนี่ยเขาไม่ได้ทำแต่ว่าเขาก็เอาการผสมของโปรมิกซ์ออยล์ใส่เข้าไปด้วยนะครับก็อยากให้ลองรับประทานดูก่อนแล้วจะรู้ว่าเออ มันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันไม่จ๋าเลยเหมือนกับกระเทียม
0: กระเทียมนะ
1: นะครับถ้าจะให้ดีก็ดื่มโกโก้ลูกช้างเข้าไปด้วย
0: โกโก
1: ้อร่อยรสประเสริฐสีนะ
0: โกโก้นี่ก็กล่องละ300
1: ซื้อ2กล่องสิ
0: ซื้อกล่อง2กล่อง500
1: ใช่
0: ซื้อวิทยุเครื่องก็เหลือ500จ่าย1,000เดียว
1: ตอนนี้โกโก้เนี่ยมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ร้าน
0: นพร
1: ัตน์หน้าโรงหนังทหารบก
0: เจ๊หมูได้ไปยัง
1: น่าจะถึงวันนี้แล้วครับส่งไปเมื่อวานนี้เจ๊หมูป่าโมกนะ
0: ลองขายดูนะเจ๊หมูนะ
1: จะไปกินเองซะละมั้ง
0: ลองกินดูได้อ่ะ
1: กินแล้วจะอร่อยเลยที่นี่เออเฮ้ยฉันจะกินแล้วนะ
0: พอกินโกโก้จะเรียกหาช้างละ
1: ครับ
0: สั่งมาอีก
1: สั่งมาอีกอร่อยอร่อยเยี่ยมยอดข่าวนี้บอกว่าเด็ก6ขวบก็มาอยู่เว้นโหดเหลือเกิน
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ไปเจอศพ3ศพหญิงถูกยิงหัวคาบ้านเมียโผล่มาช็อกไม่รู้ว่าทำไมผัวมาถูกยิงตายอยู่อย่างหลังเนี้ย
0: อ้าว
1: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากไบโอดี
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: เราไม่คุยเยอะ
0: รับประทานกัน
1: รู้แต่ว่า1คาราเบลมี4กระปุก
0: แถม1กระปุกจ่าย 2,000 บาทเนี่ย
1: ซื้อกระปุกเดียวก็690นะ
0: ใช่
1: 2กระปุก 1,300 นะ
0: แล้วก็รับประทานมื้อละ3เม็ดนะ
1: เอามาผสมกับโกโก้ก็ได
0: ้
1: ที่สุพรรณบุรีครับตำรวจเร่งคลี่คลายคดีโหด3ศพ
0: ที
1: ่ในบ้านพักมีชายหญิงถูกยิงหัวเด็ก6ขวบก็ไม่เว้นเมียโผล่มาช็อกเอ้าทำไมผัวมาถูกยิงอยู่ที่นี่ได
0: ้โอ้น่าสงสารเนี่ย
1: 1ทุ่ม30นาทีเมื่อคืนนี้ตำรวจจากสภ. 3ชุกสุพรรณบุรี
0: ท่านได้รับแจ้งมีคนเสียชีวิตถูกยิง3ราย
1: ในบ้านพักหมู่3ตำบลหนองผักนาคเอาลูกค้าเราเยอะจังเลยแถวเนี้ย
0: ตำบลหนองผักนาคอำเภอ3ชุกสุพรรณเนี่ยนะ
1: ครับตำรวจได้รับแจ้งแล้วก็รายงานผู้บังคับการทราบแล้วก็ไปที่เกิดเหตุครับ
0: เขาได้ไปถึงบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
1: ภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต3ศพ
0: รายแรกรายแรก
1: เด็กชายวัย6ขวบรายที่2เนี่ย
0: อยู่ในห้องน้ำเป็นแม่ของเด็กวัย45ปี
1: มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ศีรษะอีกรายเป็นชายอายุ42ปี
0: อันนี้ก็ถูกยิงที่ศีรษะอยู่ภายในบ้านเหมือนกัน
1: หลานผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าบ้านที่อยู่หลังบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: ได้ยินเสียงปืนดังกัน 3-4 ครั้ง
0: ตอนแรกคิดว่ายังไง
1: ใครเอาค้อนมาตีกับไม้เลยไม่เอะอะใจอะไร
0: จากนั้น
1: เขาออกไปข้างนอกพอกลับมาเห็นวัวไม่มีหญ้าจะกินก็เลยเอาหญ้าไปให้วัว
0: แล้วก็บอกให้ลูกสาวเนี่ยนะ
1: มาเปิดประตูเข้าไปดูที่ว่าอยู่บ้านกันหรือเปล่า
0: พอเข้าไปก็เห็นศพทั้ง3คนจึงได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจเนี่ย
1: ครับ
0: อุณาโทสารเนี่ย
1: ด้านภรรยาของผู้ชายที่เสียชีวิตบอกว่า
0: ไม่ทราบว่าทำไมเนี่ยนะ
1: สามีถึงมาอยู่ที่นี่
0: อ้าว
1: แล้วมาถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหลังนี
0: ้เอ๊ยยังไง
1: ที่ผ่านมาเนี่ยสามีหายออกจากบ้านไปครั้งนึงก็ประมาณ3วัน4วัน
0: จนกระทั่งวันนี้
1: มีคนไปบอกให้รีบมาดูครับ
0: แล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: พบว่าศพเด็กชายวัย6ขวบเนี่ยไม่มีบาดแผลถูกยิงนะ
0: โดยนำทั้ง3ศพเนี่ย
1: ส่งชันสูตรอย่างละเอียดพร้อมกับนำคนใกล้ชิดไปสอบสวนหาชนวนความขัดแย้ง
0: แล้วก็เร่งสืบหาเบาะแสคลี่คลายคดี
1: โดยตั้งประเด็นคันการขัดแย้งเรื่องส่วนตัว
0: อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะ
1: ตัวเขาเราไม่ยุ่งกับเขานะ
0: โอ้น่าสงสารนี
1: ่แต่เอ๊ะเด็กก็ตายผู้หญิงก็ตายแล้วผู้หญิงก็เป็นแม่ของเด็กด้วย
0: โอ
1: ้แล้วไอ้ผู้ชายเนี่ยไม่ใช่คนที่นี่สักหน่อยนึง
0: อ่าเป็นผัวของอีกคนนึงเนี่ยนะมาโดนยิงเนี่ยนะ
1: มาได้เมียแล้วมีลูกตรงนี้6คนไอ้6ขวบ
0: ไม่รู้นะ
1: งง
0: อืมอืม
1: ใครตำรวจก็ขี้คายคดีกันละกันเราก็อย่าไปเดาเลย
0: อันนี้ก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาว่านะ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: มอืม
1: มีปัญหาเรื่องเบาหวานรีบตรวจสอบเดี๋ยวนะไปหาหมอมากินยาโรงพยาบาลกันซะ
0: หมอเขาจะได้ตรวจได้เช็คถ้าเช็คว่าคุณเป็นเบาหวานเนี่ย
1: ก็จะได้กินยาโรงพยาบาลแล้วก็รับประทาน
0: มาละคินกของเราควบคู่กันไปนะ
1: แน่นอนที่สุดครับเจ๊หมูสั่งไปแล้วร้านดอนเจดีย์ร้านวัฒนาตลาดเมืองทองก็สั่งไปเมื่อวานนี้นะ
0: สั่งกันไปแล้ว
1: ครับหรือถ้าปัญหาซื้อไม่ได้จริงๆก็โทรมา
0: 0812901691
1: กินพร้อมยาโรงพยาบาลเลยนะ
0: ได้เลย
1: กระปุกหนึ่งมี60เม็ดซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะจ๊ะ
0: ซื้อ2กระปุก600
1: ครับผม4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งด้วย
0: ซื้อ4กระปุกก็ได้แถม1กระปุกกันนะ
1: เหมือนน้ำมันงาดำเลยนะ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนกัน
1: ใครที่กระดูกกรุบกรับกรุบกรับกรับแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครอบเนี่ยนะ
0: แนะนำให้รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
1: ราคาเดียวกันกับมะระคินกนะ
0: เหมือนกันโปรก็เหมือนกัน
1: แต่ไม่เหมือนกันตรงที่ว่างาดำต้องกินก่อนนอนนะร่างกายเราจะได้รับน้ำมันงาดำไปเขาเรียกว่าไปเคลือบไปหล่อเลี้ยงกระดูกและข้อต่อในร่างกายเราแต่ไม่ได้แก้ปวดนะ
0: นาน
1: บางคนคิดว่าแก้ปวดแต่แก้ปวดต้องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนุ่น
0: นานสองสูตรเนี่ยนะ
1: เออถ้ากระดูกผุกระดูกปุนต้องไทยแคลพาร์ทนุ่น
0: ไทยแคลพาร์ท2กระปุก500
1: เออไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมกล่องละ200
0: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ปวดมากๆปวดหนักๆในสูตรนี้แหละ
0: ดั้งเดิมนี่แหละ
1: เอารูมาตอยกระดูกทับเส้นเนี่ยนะ
0: นิ้วล็อกอย่างเงี้ย
1: ถ้ามันเมื่อยเนื้อไม่ตัวก็กินแบบแคปซูลสิ
0: กระปุกก็300เนี่ยนะสองกระปุกก็600ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อกระปุกนึงก็ได้ทำบุญแล้ว5บาท
0: รวมทำบุญทอดกฐินด้วย5บาท
1: ครับผม
0: เ
1: กมแล้ว
0: ใคร
1: ก็น้ำท่วมถนนเพชรบุรีดันทะลึ่งเอาจะตะเกมาขี่อะ
0: อีบนน้ำบนถนนเพชรบุร
1: ีเลยไม่น้ำท่วมถนนเพชรบุรีกูขี่เจ็ตสกีซะเลยพอตำรวจจับบอกโอ้ผมไม่รู้ครับผมมาจากเมืองนอกผมไม่รู้วัฒนธรรมครับอยากสร้างรอยยิ้มให้คนที่พบเห็นนะขี่เจ็ตสกีเล่นบนถนนทั้งนั้นแหละ
0: นานคนเขาก็เดือดร้อนเนี่ยนะ
1: อิตาบ้า
0: ไม่รู้วัฒนธรรมไทยหรือไง
1: แล้วก็คนไทยแท้ๆคนไทยป่ะ
0: ไม่รู้นะ
1: จากกรณีมีภาพและคลิปเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพชายขับเจ็ตสกีเข้ามาขับเล่นบริเวณพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรี
0: ก่อนจะถึงแยกเอกมัยเหนือ
1: ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพนี่แหละครับ
0: กลางสถานการณ์ฝนมันตกหนักและก็น้ำท่วมขังในพื้นที่
1: ของกรุงเทพมหานครในทุกเขต50เขตนะถ้าไม่เว้นวรรคไม่ใครเลยไม่เลือกไปที่รักมักที่ชังหรอก
0: ท่วมกันทั่วถึงนะ
1: เลือกไปนอนอยู่หลังคาแล้วก็กรุณากาเบอร์เดิมนะ เขาว่ากันยังไงแหมนอนอยู่หลังคาแล้วกูจะกาเบอร์เดิมนี่แหละจนมีคนใช้เฟซบุ๊กจำนวนมากถ่ายรูปแล้วก็แชร์ภาพ
0: ม
1: ีภาควิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการใช้เจ็ตสกีในพื้นที่ประสบอุบัติเหตุประสบภัยเนี่ยนะต่อมาครับ
0: เป็นไง
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรตำรวจนครบาลภาคหนึ่งเนี่ยนะตำรวจนครบาลหนึ่งท่านพลตำรวจตีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรเนี่ยนะ
0: ผู้กำกับการสน.มักกะสัน
1: แต่ตำรวจในรับผิดชอบเนี่ยดูหน่อยสิ
0: ตัวจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
1: กระทั่งสามารถติดตามตัวคนขับเจ็ตสกีและก็ผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนข้อเท็จจริง
0: ชื่ออะไรรู้ไหมนะ
1: ชื่อว่าในสอนอายุ28ปีพร้อมของกลาง
0: เจ็ตสกี1ลำเนี่ยนะ
1: แล้วก็ในพราวเป็นคนที่ถ่ายคอนเทนต์ไง
0: โอ้มีคนไปถ่ายด้วย
1: จากการสอบสวนเบื้องต้นทั้งสองรับสารภาพว่าเป็นบุคคลในปรากฏในคลิปจริง
0: และก็กระทำความผิดจริงครับ
1: โดยอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงสุพรรณ
0: ถึงการเนี่ย
1: อ๋อเหรอที่ออกมาขับเจ็ตสกีต้องการสร้างรอยยิ้มเพราะว่าเห็นทุกคนกำลังทุกข์จากน้ำท่วม
0: ปกติเนี่ยเป็นยังไง
1: เป็นนักเรียนนอกไม่รู้วัฒนธรรมไทย
0: โอ้ไม่เจ้าบ่าวคุณเลย
1: คุณแม่ขาผู้ด้อยหนีบมือนี่แหละครับ
0: เป็นคนไทยแท้ๆเนี่ย
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหากระทำการด้วยประการใดๆต่อผู้อื่น
0: อ
1: ันสร้างการกระทำได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ
0: และก็กระทำในลักษณะที่ขีดขวางการจราจร
1: โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรส่วนในพราวแจ้งข้อหากระทำตัวประการใดๆต่อผู้อื่น
0: อันเป็นการกระทำให้ได้รับความอับอาย
1: เดือดร้อนรำคาญและการกระทำผิดในลักษณะที่ขีดขวางการจราจร
0: ไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าพนักงานจราจรด้วยนะ
1: ครับถนนก็มีไว้ให้รถวิ่งอยู่นะ
0: อ
1: ัน
0: นี้หรืออะไรนะเจ็ตสกีมาวิ่งมาโอนะ
1: แม่จริงๆจ้ะ
0: ทีน้ำก็เข้าบ้านเขานี
1: ่เออฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆกินอะไรจ๊ะ
0: ฟอกัสสิฟอกัสกล่องสีเขียวเท่านั้นเนี่ยนะ
1: กล่องเดียวเป็นไง
0: เยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
1: อันนี้สั่งไว้รอนิดนึงนะยังไม่มาเลยเพราะว่า
0: ตอนนี้ยังไม่มา
1: ทางโรงงานบอกโอ้โหมันทำไม่ทันนะฝนมันตก
0: ฝนมันตกนะมันชื้นนะ
1: มันชื้นเขาทำใหม่สิ่งไงทำเขาเรียกว่าทำต่อออเดอร์ต่อออเดอร์ไม่ทำตุนไว้อะ
0: นั่นสิ
1: ทุกอย่างในรายการเราเขาไม่ได้ตุนไว้นะทำออเดอร์ต่อออเดอร์ออเดอร์ต่อออเดอร์นะครับ
0: พอออกจากโรงงานก็ถึงเรา
1: ครับ
0: ก็จำหน่ายกับท่านที่สั่งซื้อ
1: กล่องละ390บาท2กล่อง700 3กล่องเท่าไหร่จ๊ะ
0: 1,000 บาทเนี่ย
1: ครับกล่องเขียว
0: ๆกล่องเดียวเยี่ยวคร่องนะ
1: ตัวแทนจำหน่ายมีเกือบทุกร้านเนี่ยแหละครับ
0: ไปซื้อกันได้เนี่ย
1: ท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบล
0: อ้าวรับประทานไซเลียมจอยนะ
1: ไซเลียมจอยถ้าต้องการชงน้ำดื่มเอาให้มันแรงๆหน่อยก็จอยมิกฟู้ดครับ
0: จอยมิกฟู้ดนะ
1: ซื้อ2กล่องแถมกล่องนึงกล่องละ350บาทซื้อ2กล่องก็700
0: 700
1: แถมให้กล่องนึงเหมือนกันเลยใกล้ห้าวนะ
0: เหมือนกันไง
1: เหมือนกันเหมือนกันแล้วก็ราคาเดียวกันกับยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อ2แถม1อันนี้ซื้อ3กระปุก 1,000 บาทกระปุกเดียว350บาทครับ
0: ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: เลี้ยงน้องแมวน้องหมาน้องวัวน้องหมูน้องกาน้องไก
0: ่
1: มันเป็นแผลติดเชื้อรักษาไม่หายโทรมาเอ้า
0: เพชรดีแ
1: ก่ไปเป็นมันเป็นสเปรย์ฉีดพ่นที่แผล
0: บาดแผลเนี่ยนะ
1: ครับไม่ได้กำจัดหับไอ้เหาอะไรนะหมัดอะไรเงี้ยนะไม่เกี่ยวกันนะเห็บไม่ใช
0: ่
1: ต้องเป็นแผลเท่านั้นนะครับถึงจะดูแลกันด้วยเพชรดีแค่
0: นาน
1: แม่วันนี้เราจะได้บุญกันใหญ่แล้วเนี่ย
0: เป็นยังไงอะเนี่ย
1: มากันหลายวัดเลยล่าสุดมาทั้งวัดเวลุวันวัดหนองจอกวัดโคกระเทียมอะ
0: วัดศรีสุทาวาสก็มาแล้วเนี่ย
1: ว
0: ั
1: ดศรีสุทาวาสวัดท่าโขลงมากันเป็นแถวเลย
0: เอาง
1: านกฐินมีที่วัดไหนวันไหนบ้างเล่าให้เขาฟังหน่อยเร็ว
0: เอาก็รวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกันนะทุกวัดที่ประกาศเนี่ย
1: ครับ
0: จะเป็นกองละพันบ้าง500บาทหรือจะมากกว่านั้นกันแล้วแต่ทาของท่าน
1: 5บาท10บาทก็ทำได้
0: แล้วก็จะ
1: ไม่ต้องไปบริจาคซื้อโต๊ะกลมๆสีส้มแค่นั้น
0: เนี่ยนั่นไว้พระฉันน่ะนะ
1: ฉันอะไรฉันบวบ
0: หรือจะออกลงทานอะไรติดต่อทางวัดนะ31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: สาธุ
0: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: สาธุ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: นั่น
0: 1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: อ้าวนี่ไปด้วยกันนะลุงช้างก็ไปโจเล่ก็ไปปีดาก็ไป
0: ออกหลงทานด้วยเนี่ยนะ
1: หลงทานนะ
0: ตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามตำบลบางพระอำเภอวัดวิมุตตยารามบางพระกรุงเทพมหานคร
1: พี่ณัชนก
0: ส่วนวันที่7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขะแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: อ๋อวัดคุณทองใบแจ่มแจ้ง
0: เป็นเจ้าวาดง่าย 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนาราม
1: ครับ
0: ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
1: นั่น
0: 8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: วันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: น้ำกำลังท่วมเลยท่าตะเกียบอ่ะ
0: เนี่ยนะวันที่15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: จ้า
0: 15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
1: จ้ะ
0: 22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมครวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันนี้ก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุข
1: อันนี้นะอันนี้วัดที่มาใหม่ประกาศหมดแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: เรียบร้อยหมดแล้วว
1: ัดโคกกระเทียมวัดเวรุวัน
0: ประกาศแล้วว
1: ัดท่าโขลง
0: ประกาศแล้วว
1: ัดศรีสุทาวาส
0: ทุกวัดเนี่ยนะ
1: ยังเหลือวัดสายตาประกอบแว่นนะ
0: จะเวลาช่วงทอดอะไรก็จะเวลาไล่เรียกกันนะนะ
1: วันก็ตรงๆกันนะครับ
0: จะออกลงทาติ
1: ด
0: ต่อทางวัด
1: เลือกเอาสถาวัดไหนหรือว่าใกล้บ้านวัดไหนก็ไป
0: สาวแต้วสาวแต้ว
1: สาวแต้วเขาว่าไงนะ
0: ชมเนี่ย
1: ป๋าโชเล
0: ่
1: กำลังรับชมอยู่นะเพลงและข่าว
0: เพลงและข่าวเนี่ยนะ
1: ส่วนพี่น้องที่ใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับก็จะมีสามารถมันไม่สามารถนำจ่ายได้หลายที่เลยนะก็จะมีไปรษณีย์รามอินทราไปรษณีย์อ่อนนุชไปรษณีย์ลำลูกกาไปรษณีย์บางบานไปรษณีย์บางแสนไปรษณีย์บางละมุงไปรษณีย์อ่าวอุดมไปรษณีย์โป่งน้ำร้อนไปรษณีย์นายายอามไปรษณีย์ทุ่งเบญจาไปรษณีย์เขาคิจกูฏไปรษณีย์สนามชัยเขตไปรษณีย์บ้านกรวดไปรษณีย์ประสาทไปรษณีย์ชุมแสงไปรษณีย์วังตะกูแล้วก็ไปรษณีย์โพธารามนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรเพิ่มเติมบริษัทไปรษณีย์ก็จะแจ้งให้เราทราบอีกทีนึงไฟใต้ยังชนอยู่นะครับ ยังชุกยังโซนอยู่ซุ่มยิงชุดจรยุทธฐานพานที่4515
0: ขณะปฏิบัติตามภารกิจ
1: ตามแผนพิทักษ์รังแงสุดยื้อกระสุนเข้าอกเลยครับ
0: อ้าวยังมี
1: ขนาดใส่เสื
0: ้อ
1: กันกระสุนเสื้อเกาะแล้วนะ
0: เข้าอกเลยเนี่ยนะ
1: ครับผมอย่ารอให้กันจอมพลังซื้อเสื้อเกาะให้เลยครับเราพยายามคุยกันประสานกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หน่อยเสื้อเกาะเอาไม่อยู่หรอกเวลามันจะเอาขึ้นมาเนี่ย
0: นาน
1: 18นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธกองร้อยทหารพานที่4518
0: 4518
1: 4515ขออภัย
0: 4515
1: กำลังปฏิบัติภารกิจตามยุทธการแผนพิทักษ์ระแงะ456935
0: อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
1: ถูกยิงแลที่บ้านกุจริงหรือปะหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
0: เป็นเหตุให้พลทหารได้รับบาดเจ็บนะ
1: ไม่เป็นกำลังพลไม่ใช่พลทหารเป็นอาสาสมัครทหาร
0: กำลังพลเนี่ยนะ
1: ครับเสียชีวิต1นาย
0: คืออ
1: าสาสมัครทหารภัยอาสาทหารพานสุรันลาเตะอายุ32ปีตำแหน่งพลปืนเล็กกองร้อยทหารพานที่4515
0: เ
1: ป็นคนมีภูมิลำเนาก็ตำบลสามกออ
0: ำเภอสุไหปาดีจังหวัดนราธิวาสนะ
1: ครับก็ไปรับชั้นอเลาะแล้วนะไปอยู่อเลาะแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกันด้วย
0: คราวนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
1: ชุดปฏิบัติการจรยุทธเนี่ยได้โดยมี10เอกสุภชัยรักษาสัตว์ทำหน้าที่หัวหน้าชุด
0: ออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนกดดัน
1: และก็พิสูจน์ทราบพื้นที่เป้าหมายบริเวณบ้านกุจิงหรือปะหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะ
0: จังหวัดนราธิวาสเนี่ย
1: ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมการจัดการตั้งฐานลาดตระเวนในพื้นที่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
0: ทำให้หัวหน้าชุดและก็กำลังพลเล่นไปสำรวจตรวจสอบเหตุการณ์ทันทีเนี่ย
1: ครับเมื่อเข้าไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่พบอาสาสมัครทหารพานสุกรันลาเตถูกยิงได้รับบาดเจ็บโดยมีบาดแผลบริเวณหน้าอกใต้ราวนม
0: แล้วก็ขณะที่กำลังปลดเปรเนี่ยนะ
1: เขาเรียกว่าปลดเป้สัมภาระนะครับส่วนตัวเพื่อจัดเตรียมตั้งฐานพอเอาเป้ออกอะไรออกเสื้อกอกก็ต้องเอาออกด้วยไงมันได้โอกาสมันก
0: ็ยิงเข้าที่หน้าอก
1: เข้าหน้าอกเลย
0: เ
1: ขาเรียกว่าหมารอบกัดนะ
0: นานกระสุนเข้าจุดสำคัญด้วย
1: ครับ
0: ทำให้เสียชีวิตเนี่ยนะ
1: กระสุนปืนจุดสำคัญเลยเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
0: นั่นสิ
1: หลังเกิดเหตุหน่วยที่เกี่ยวข้องก็ควบคุมและตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
0: พร้อมกับระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจ
1: เพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน
0: รวมถึงตรวจรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
1: เพื่อหาข้อเท็จจริงและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: มันยิงแล้วมันก็ไปนะ
1: ครับสำหรับอาสาสมัครทหารพานสุกรันลาเตะเนี่ยนะ
0: ตำแหน่ง
1: ผลปืนเล็กถือว่าเป็นกำลังพลที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้โดยต้นสังกัดก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน
1: ของหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะปูนบำเหน็จอะไรกันไปคือน่าสงสารแม่ทหารพานเนี่ยนะเขาไม่มียศไม่มียศแต่มีตำแหน่งจริงแต่ไม่มียศหรอกครับคุณผู้ฟัง
0: ก็น่าเห็นใจนะ
1: เงินเดือนก็ไม่ได้เยอะได้แยะอะไรเลย
0: ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยเนี่ย
1: ครับที่กบิลบุรีครับเรือนจำกบิลบุรีต้องขอเรืออพยพผู้ต้องขังนะ
0: เอาไรแล้วนะ
1: 350คนหลังจากน้ำท่วมสูงเกือบเมตรครึ่งเลยนะครับ
0: น้ำมันท่วมสูงเมตรกว่าเนี่ยนะ
1: ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องไปเดือดร้อนหารถมาบรรทุกเพราะน้ำมันเข้าไปไม่ได้แล้วมันก็เดินออกมาขึ้นรถก็ไม่ได
0: ้คุ้มขังต้องถูกออกแล้ว
1: รถราชทัณฑ์ก็รออยู่ข้างนอกแหละแต่มันเข้ามาไม่ได
0: ้เข้าไม่ได้ไง
1: ขอเรือหน่อยขอเรือหน่อยสักครู่เดี๋ยวกลับมานะจ๊ะ
0: นะ
1: อย่าหมุนขึ้นนี่พี่นะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณ
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ08696969550869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
12: รักตายห่วงใยตาย
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

0: ไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: กับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิเป็นวันที่2เพื่อให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขนายพระราดรปริศนานาทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมคณะนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดพร้อมสอบถามการทำอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนและได้สั่งการให้มอบอาหารให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยรอบด้วยซึ่งล่าสุดพบว่าสามารถใช้ไฟได้แล้วแต่น้ำประปาเริ่มเป็นปัญหาการเจือปนจนมีสีขุ่นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเผยมวลน้ำจากเขาใหญ่ไหลเข้าเขื่อนขุนด่านมากกว่าที่คาดทำให้ต้องปรับการระบายตามสถานการณ์ล่าสุดช่วงบ่ายเปิดบาน50เซนติเมตรพร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 6,000 ครัวเรือนคุณณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานค่ะ
6: สถานการณ์น้ำจังหวัดนครนายกยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดหลังล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 15:30 นที่ผ่านมาเขื่อนขุนด่านปราการชนปรับการระบายน้ำกลับมาอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรจากช่วงเช้าเวลา 9:00 นที่ลดการระบายน้ำลงเหลือ25เซนติเมตรนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเปิดเผยว่าช่วงที่ผ่านมามวลน้ำจากพื้นที่เขาใหญ่ไหลเข้าเขื่อนมากกว่าที่คาดการไว้ทำให้ต้องเร่งระบายน้ำโดยบางช่วงเปิดบานประมาณ150เซนติเมตรและบางช่วงสูงถึง2เมตรก่อนจะทยอยลดการระบายลงตามสถานการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกระบุว่าปัจจุบันเขื่อนขุนด่านยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่จังหวัดประสานข้อมูลกับกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำและปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครนายกระบุว่าขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเบื้องต้น4อำเภอ29ตำบล249หมู่บ้านรวมกว่า 6,000 ครัวเรือนโดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสำหรับประชาชนริมน้ำนครนายกและพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงต้องติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำจากเขื่อนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นัทชัยหรือพลอยรายงาน
5: ไปติดตามสรุปผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมตลอดรอบวันกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
7: สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมยังคงทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเริ่มที่เทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุทาสินีเสวตบุตรจับคู่กับอรวรรณภรณังแม้ว่าจะพ่ายคู่นักตบลูกเซลลูลอยด์หญิงจากจีน04เกมแต่ก็ยังดีพอสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับวงการเทเบิลเทนนิสไทยได้สำเร็จต่อด้วยแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิจิตรสารนักตบลูกขนไก่ขวัญใจชาวไทยมือ2ของโลกหลังการันตีได้เหรียญทองแดงชายเดี่ยวเป็นครั้งแรกในรอบ56ปีให้กับวงการตบลูกขนไก่ไทยด้วยการตบเอาชนะอันวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซีย 2-0 เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับโลเกียวยิวคู่แข่งมือ13ของโลกจากสิงคโปร์เป็นด่านต่อไปส่วนกรีธาวิ่งผัด 4x100 เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมลมกรดหญิงของไทยทำผลงานดีที่สุดคว้าเหรียญเงินมาครองเป็น

0: SS2 ติดต่อกันหลัง
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลึงลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่จริงจริง
2: นะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จอยมิสฟู้ดก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจอยมิสฟู้ดจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจอยมิสฟู้ดยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟู้ดแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟู้ดมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06-7-65-5-0-218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟู้ดสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691จอยมิสฟู้ดช่วยได้จริงๆค่ะ

0: เล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ง่วงจังเลย
1: เอ๊ะพี่เนี่ยอะไรไม่รู้เพิ่งจะกลับจากทำงานมาหยกๆเนี่ยน้ำท่ายไม่ได้อาบเลยพูดขึ้นมาได้ว่าง่วงพี่คอนจริงพี่เนี่ย
0: โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่อาบน้ำแล้วพี่ง่วงจริงๆเนี่ย
1: โอ้พี่เนี่ยน่ารำคาญจริงๆข้าวปลายังไม่ได้กินเลยบอกว่าง่วงง่วงพูดอยู่ได้
0: โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: และอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่กินข้าวแล้วพี่ง่วงจริงๆนะ
1: โถ่ยพี่เล็กจะบ้าตายอยู่แล้วง่วงง่วงพูดอยู่ได้อยากจะนอนก็กางมุ้งนอนเอาเองแซ
0: ่โถ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ปูที่นอนกลางมุ้งแล้วละพี่ง่วงจริงๆนะเนี่ย
1: แหมพี่น่ะจริงๆนะพี่เนี่ยดูจี้กวนใจเล็กที่สุดเลยปูที่นอนกลางมุ้งแล้วพี่ง่วงก็เข้าไปนอนก่อนสิจะนอนก็ต้องมาบอกเล็กทำไมอ่ะเล็กจะดูทีวี
0: โถโถโถโถโถเล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: แล้วอะไร

0: กลับมาชั่วโมงที่2แล้วครับลุงโชเล
1: มามาฟังกันต่อเนี่ยนะ
0: ช
1: ั่
0: วโมงนี้ต้อนรับคลื่นวิทยุจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกซึ่งกำลังถูกน้ำกำลังไหลบ่ามาตอนนี้จากเขื่อนขุนด่าน
1: ขุนด่านชน
0: ปราการชนนะฮะซึ่งเป็นเขื่อนที่เขาทำมาจากนู่นอะโรงไฟฟ้าที่ลำปางอะไรนะ
1: เขา
0: เอาแม่หมออ่ะเขาเอาหินเอาดินจากที่นู่นมาถมกันไงถ้าได้เป็นเขื่อนป่าสักนี่ก็เป็นเขื่อนดินเขื่อนกระเสียวก็เขื่อนดินนะกระเสียวก็บอกแม่ถ้าเขื่อนป่าสักไม่มีนะฉันจะครองอันดับหนึ่งอยู่เงี้ยพอเจอเขื่อนป่าสักอันดับหนึ่งเลยข้ามสองจังหวัดเลยเมื่อวันศุกร์เขาก็ไม่ได้ไปทิ้งแล้วเขื่อนป่าสักเพราะว่าฤทธิ์ของฝนนี่แหละเนาะ
1: ฝนตกแน
0: ่ฝนฟ้ากระหน่ำลงมาอย่างนี้โอ้น่าเห็นใจ
1: โดยเฉพาะทั่วถึงอะนะ
0: ทั่วถึงกันหมดเลยกรุงเทพปริมณฑลนี่แย่เลยนะ
1: น้ำท่วมรถเสียกันเป็นแถวหมดนะ
0: โดยเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ย
1: เป็นไงนะ
0: อนาคตก็จะเป็นขยะดิแบตเตอรี่มันแพงเหลือเกินแพงกว่ารถอีกอะ
1: และโดนน้ำท่วมเป็นยังไงก็ไม่รู
0: ้ครับก็เขาเอารถเก่าที่น้ำท่วมหาดใหญ่คราวที่แล้วมาทำยังไม่หมดเลยยังทำขายไม่เสร็จเลยเนี่ยขายสภาพตามสภาพนะ
1: นาน
0: ก็ไม่มีคนซื้อเนี่ยนะครับคนก็ซื้อน้อยนอกจากคนที่เป็นช่างนะคนเป็นช่างเนี่ยก็ไปทำได้
1: ซื้อได้ทำได้ขายได
0: ้ขายก็ไม่แพงถามว่าคุ้มค่าไหมมันก็ถ้าคนใช้มาหลายปีแล้วมันก็คุ้มอ่ะนะแต่เพิ่งจะซื้อใหม่ๆแล้วก็มาจมน้ำนี่เดี๋ยวนี้ก็มีถุงนะเขารู้ว่าอยู่ในเขตน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยเขาจะมีถุงพลาสติกเลยนะแล้วกางถุงแล้วขับรถเข้าไปในถุงลงออกมาจากรถแล้วก็ปิดปิดแล้วก็รัดถุงให้แน
1: ่
0: น
1: มีแบบนี้ด้วย
0: เอาจริงๆนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเนี่ยเขาก็น้ำท่วมมาเขาก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยนะ
1: นั่นสิ
0: แล้วก็
1: ถึงเดือดร้อนนี่
0: มีคนเดือดร้อนเรื่องเกี่ยวกับกระสอบทรายกระสอบทรายคุณผู้ฟังครับมีกระสอบแต่หาซื้อทรายไม่ได้เนี่ย
1: เพราะน้ำมันท่วม
0: น้ำมันท่วมจะเอาทรายที่ไหนอ่ะก็มีคนคิดวิธีการมาสองแบบ
1: ทำไง
0: หนึ่งเลยมันจะมีแบบแท่งบารีเออร์สำเร็จรูปอ่ะเป็นพลาสติกเข้าล็อกโป๊ะกันในน้ำกันน้ำหน้าบ้านเข้ามาได
1: ้
0: อันที่สองถุงดำถุงขยะเนี่ย
1: ครับ
0: ถุงดำถุงขยะเราจะไปเอาทรายที่ไหนไม่ต้องใช้ทรายน้ำมาก็เล่นน้ำเนี่ยเอาน้ำมาใส่ถุงรัดถุงให้แน่นเลยนะ
1: ครับ
0: ทำมาเป็นกระสอบทรายแทน
1: อ๋อ
0: เอาวิกฤตเป็นโอกาส
1: ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละที่นะ
0: ใช่บางคนคิดได้ไงคิดได้ไวปัญญา
1: คิด
0: เขาเตรียมการไว้แล้วเนี่ยน้ำมาปุ๊บเอาไอ้ถุงดำถุงขยะนะครับใส่น้ำเลยรัดปากถุงให้แน่น
1: ครับ
0: เอามาเรียงเป็นแทนกระสอบทรายเลย
1: โอ้
0: ไอ้มือดีแกล้งเอาเข็มไปจิ้มอีกมันหน้าตีไม่มีไหมอย่างเงี้ย
1: ก็ต้องระวังกันนะ
0: ครับไม่ใช่ระวังแต่เรื่องน้ำอย่างเดียวระวังสุขภาพเราด้วย
1: สุขภาพร่างกายเนี่ยนะ
0: ครับเดี๋ยวพอน้ำลดนะครับก็คอยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้เห็นใจทุกภาคส่วนแม้กระทั่งรัฐบาลแล้วก็บอกว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมน้ำไม่มาอยุธยาเล่นก่อนเขาหมดเลย
1: เห็นไงล่ะ
0: เห็นพวกผมบอก4เดือนแล้ว
1: สี่เดือนแล้วไงจุดแรกก็บางบานแ
0: กไม่น้ำลักตังเลยไม่รู้ตรงนั้นอ่ะ
1: เสนาผักไห่นะ
0: เมื่อวานนี้เห็นพวกผมวิทย์น้ำที่เจ้าเจ็ดเสนาเนี่ย
1: เข้าบานแก
0: ติงนะดิคุณสำเริงการตะเถียนน่ะ
1: โอ้มันเดือดร้อนไปหมดนะ
0: ครับ
1: เดือดกระทั่งคนติดอยู่ในคุกยังต้องถูกน้ำท่วมด้วย
0: ที่กบินบุรีที่เราค้างกันไว้ชั่วโมงที่แล้วเนี่ย
1: ว่าไงอะแล้วนะ
0: ต้องขอรถมาไอ้ขอเรือมาอพยพผู้ต้องขังเนี่ย350คนนะ
1: อยู่ในเรือนจำเนี่ยนะ
0: น้ำท่วมเมตรครึ่งอ่ะก็ถึงคอแล้วแหละ
1: โอ้แล้วเป็นไงผู้ต้องหาเป็นยังไงบ้างครับนะ
0: นี่เลยครับเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสามแล้วล่ะรายการเรื่องเด่นเย็นนี้รายงานเกิดสถานการณ์เร่งด่วนที่เรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
1: ขอความช่วยเหลือจัดหาเรือเพื่ออพยพผู้ต้องขังทั้งหมด350คนเนี่ย
0: พี่บุผาเอาอะไรเนี่ยพี่บุผา
2: จะบอกว่าได้รับแล้วดี
0: แค่อ๋อกำลังออกอากาศเลย
2: ค่ะ
0: ครับผมได้รับดีแค่แล้วนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตาให้แจ๋วเลยนะ
1: ด
0: ี
1: แค่
0: ดีแค่คุณภาพดีต่อตา
1: ราคาดีต่อใจนะ
0: ครับผมก็อยู่นี
1: ่เยล
0: อยู่สระบุรีเนี่ย
1: ตังดีแค่มา
0: อยู่ในเมือง ในเมืองสระบุรีก็โดนด้วยนะ
1: น้ำท่วม
0: ลงจากใบพัดมาจะเข้ากรุงเทพนะพอลงจากใบพัดผ่านหน้าข้าดีสอนแค่นั้นแหละครับ
1: เป็นไงล่ะ
0: แถบซ้ายไม่ต้องนะไม่ต้องวิ่งเลยรถอ่ะ
1: มีแต่น้ำเนี่ยนะ
0: น้ำน้องน้ำเต็มไปหมดเลยเมื่อวานนี้ทางรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เขามาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ต้องจัดหาเรืออพยพผู้ต้องขังทั้งหมด
1: 350คนออกจากเรือนจำ
0: เอาไปขึ้นรถของกรมราชทัณฑ์ซึ่งจอดห่างออกไปประมาณ2กิโล
1: แล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไปทางบกกันนะ
0: เคลื่อนย้ายทางบกไม่ได้นอกจากเรือเท่านั้นนะครับ
1: ต้องเรือท้องแบนอีกหรือเปล่
0: าเพราะว่าน้ำมันท่วมสูงถึงเมตร50เซนนะนะลาผ
1: ม
0: พี่อัมพันธ์ว่าไงครับ
2: ลูกมาน้ำกำแพงไปมั่งเ
0: พียลพบุรีก็มี
2: โอ้โหท่วมจะท่วมบ้านกันแล้วเนี่ย
0: กลัวน้อยหน้ากำแพงลพบุรีก็มีบ้านมีนุ่น
2: กำลังตกแรงน้ำก็ขึ้นแรง
0: จ้าเดี๋ยวผมอ่านข่าวก่อนนะเขารอฟังข่าวอยู่
2: น้ำอะไรอย
0: ่
2: างน
0: ี้
2: แล้วเน
0: ี่
2: ย
0: เดี๋ยวผมอ่านข่าวกันพี่อัมพันธ์นะ
1: หลายวัน
0: จ้าม
1: ันตกสะสมมันก็ต้องอย่างนี้แหละพี่อัมพันธ์นี่แป๊บเดียวหาย
0: ลูกค้าเราประจำที่คลองขุงกำแพงเพชร
1: น้ำท่วมเหมือนกัน
0: กลัวน้อยหน้าไงไม่ต้องกลัวแล้วกลัวจะน้อยหน้ากรุงเทพไปเลยไม่ต้องห่วงนะกรุงเทพ50เขตไม่เหลือ
1: น้ำท่วมเนี่ย
0: ครับผมขณะที่นายอำเภอกบิลบุรีระบุว่ามวลน้ำขยายวงกว้างเข้าท่วมครบทั้ง14ตำบล
1: แล้วก็ชุมชนต่างๆเก่าเนี่ยร้อยกว่า
0: เขาเรียกว่าตลาดเก่าชุมชนตลาดเก่าเนี่ย
1: นี่ก็ถูกน้ำท่วมมิดถึงที่สะน่ะ
0: ก็สมัยที่ผมรับราชการอยู่ที่ตาพยาอยู่อรัญญประเทศในเวลาผมจะกลับลพบุรีนะ
1: เป็นไง
0: ขึ้นรถเก่าๆมาเนี่ยวิ่งเข้าตลาดกบิลบุรีเนี่ยหน้าน้ำนี่แหละสมัยนั้นน้ำนี่ก็ประมาณสักหัวเข่าอะไรเงี้ยนะแต่ตอนเนี้ยณปีนี้มิดหัวแล้วครับ
1: มิดศีรษะเนี่ยนะ
0: ขณะเดียวกันที่อำเภอพยัญชนะคามสถานการณ์ก็วิกฤตเช่นกัน
1: น้ำเข้าท่วมพื้นที่ศูนย์ราชการและก็ตลาดสด
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องนำรถออฟรถลุยน้ำลึกเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย
1: แล้วก็ผู้สูงอายุที่ติดค้างตามบ้านเรือนประชาชนและก็กลางทุ่งนาเนี่ย
0: ครับขอบคุณนะท่านที่ส่งข่าวมานะครับพี่นงยุทธนารองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับนี่แกส่งข่าวมาเราก็มาอ่านให้ฟังเนี่ยเนาะ
1: ขอเรือท้องแบนไง
0: เหลืออะไรก็ได้ที่มันรับนักโทษออกไปหน่อย
1: เอาจากน้ำจากในน้ำไปขึ้นรถราชทัณฑ์
0: จากคุกจากคุกผ่านน้ำ
1: 300กว่าคนเนี่ยนะ
0: ครับเดือดร้อนทั่วถึงกันหมดพ่อแม่พี่น้องเอ้ย
1: มันตกหลายวันเนี่ยมันก็ต้องเยอะน้ำ
0: ช่วงนี้ประชาชนแถวเสนาแถวกรุงเทพเนี่ยขึ้นไปนอนอยู่บนหลังคาแล้วงวดหน้าก็กาเบอร์เดิมนะ
1: แล้วแต่ท่านก็แล้วกัน
0: เอ๊ะผมว่าผมจะไม่ยุ่งเรื่องนี้แล้วเนี่ย
1: ไม่รู้นะ
0: ไม่ได้
1: แต่น้ำมันท่วมเยอะอย่างเงี้ยยังไงก็เอากันมาอยู่นะ
0: ครับ
1: ม
0: ันเป็นเรื่องของธรรมชาติ
1: ธรรมชาติเนี่ย
0: ครับอย่าลืมนะคุณผู้ฟังครับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวบรูมันตอยเป็นกระดูกทับเส้นวันนี้บรรเทาด้วยสมุนไพร
1: ไทยทิพย์โอสดนะ
0: สูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทเหมาะกับคนที่เป็นเก้าร
1: ูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: รับประทานสูตรดั้งเดิมเนี่ย
0: กล่องละ200บาทนะแล้วถ้าเหมือนเมื่อยเนื้อไม่ตัวเบ็ดเส้นปวดเส้นเอ็นตึงก
1: ็รับประทานแบบชนิดครับซูลกระปุกละ300
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่าลุงช้าง 100% จะได้สบายใจ
1: นาน
0: ถ้าไปซื้อในแพลตฟอร์มอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะเพราะหลายคนโทรมาหามาต่อว่าลุงช้างเยอะกินแล้วไม่เห็นได้เรื่องไม่สมคำล่ำลือรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างก็ไม่
1: ม
0: ีไม่มีแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้เคยขายในแพลตฟอร์มต่าง
1: ๆ
0: ถ้าจะดูในแพลตฟอร์มดูในหน้าเพจของบ้านสมุนไพรลุงช้างรูปสีน้ำตาลนั้นได
1: ้
0: อันนั้นลูกพีทผมก็ดูแลเพจให้ผมอันนั้นละได้มีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: ครับว่าลุงช้าง 100% นะ
0: กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะ
1: อ
0: ันนี้รับประทานไทยแคลพัดเด
1: ้อไทยแคลพัดนะ
0: ถ้าให้ดีก็พบแพทย์พบหมอบ่อยๆหน่อย
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: แ
0: ม่สงสารคนที่ต้องฉีดยาเข้าข้อเนี่ยเนาะ
1: อ
0: ุ้ยเจ็บต้องต่อสามต่อพระคุณเอ้ย
1: รับประทานก็ไม่ได้ก็ต้องฉีดยานะ
0: ครับ
1: อ
0: ้าวประสานลุงช้างโดยตรงหรือลุงโชเล่โดยตรงก็ได้ที่081 290 1691 081 290 1691
1: 91
0: ครับ
1: อืม
0: หรือจะเป็นเรื่องของมาตรฐานลิเกไทยพระเอกยิ้มเก๋
1: โชเล่ชาติลักษณ์พงษ์นรินทร์เนี่ยนะ
0: ติดต่อทำการแสดงได้ที่081 924 4377
1: นะ
0: คุณพี่จากบ้านหมี่นะจะหาลิเกโชเล่วันที่13เมษายนติดซะแล้ว
1: ไปเล่นวัดบ้านกล้วยลำพารามท่าวงลพบุรีนะ
0: นี่บ้านกล้วยบ้านหมี่ก็จะหาเหมือนกันผมก็เลยส่งสอนรามน้ำเพชรไปแทนแล้วนะครับ
1: ให้เขาไปงานเขาเยอะอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเขาก็มางานไหว้ครูลพบุรีเนี่ย
0: ล่ะวัดศรีสุทธาวาสคอยดูกันนะ
1: ปีหน้านะ
0: ครับ
1: มิถุนายนนู่นนะ
0: ใช่ส่วนวันนี้ใครอยู่แถวๆ5แยกไห้สี่หู
1: ไห้สี่หู
0: ตำบลไม้ดัด
1: อำเภอบารัจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
1: น้องแฉล่มเขาไม่ปวดท้องก็ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได้
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ0170นะจ๊ะกำลังออกอากาศอยู่นะเดี๋ยวโทรกลับนะครับ
3: ครับ
0: ครับอยู่ที่ไหนนะ
3: ลาดพร้าว48คร
0: ับอะไรนะ
3: ลาดพร้าว48
0: อ๋ออยู่ลาดพร้าว48กทม
1: เดี๋ยวโทรไป
0: เดี๋ยวโทรกลับกำลังออกอากาศอยู่น้ำท่วมไหมลาดพร้าวอ่ะ
1: ลาดพร้าวท่วมเ
3: ลยลาดกระปีนิดครึ่งอ
0: ่ะโอ้เอาเดี๋ยวโทรกลับนะเมื่อกี้ลาดพร้าว101ก็โดนเมื่อกันน้ำท่วมเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะครับ
3: ออกรายการเร็วจังอ
0: ่ะเอ้านี่กำลังออกอากาศอยู่จอสอ1กรุงเทพเนี่ย
3: โอ้ฟังกันทั้งวันทั้งคืนเลย
0: โอ้ไม่ต้องห่วงครับรายการผมอ่ะเดี๋ยวโทรกลับไปแปลกล้วยมันอยู่ในโกโก้
3: ไม่แปลกล้วยของอาจารย์เกียงศักด
0: ิ์อ๋อเกียงศักดิ์เกียงศักดิ์ประคองวงเดี๋ยวรอโทรถามอาจารย์เกียงศักดิ์เขานะ
3: ไม่โทรถามพี
1: ่
0: เนี่
1: ยเดี๋ยว
0: ผมโทรกลับผมกำลังออกอากาศอยู่
3: ครับ
0: เจ้าของวจีอะไรนะอาจารย์เกียงศักดิ์ประคองวงณบัดนี้ถึงเวลาของเราแล้วเสียงเจยแจ้วสนอสำเนียงจำเรียงหวานทั้งสาระและรื่นเริงแสนสำราญขอเชิญท่านร่วมบันเทิงเริงราตรีผมฟังแกพูดถึงกับผมเป็นเด็กจนผมโตทันแก
1: โอ้แกเกินนี่ก็นะ
0: คนอะไรไม่ยอมแกเลยก็ไม่รู
1: ้
0: สาววัย23ขี่รถจักรยานเขียวกับรถเก๋งร่างกระเด็นเสียชีวิตกลางถนนเนี่ยนะ
1: โอ้น่าสงสารไม่น่าขี่จักรยานยนต์เลยเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรคินกสกัดเย็นและ
1: ทางด้านของ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นของลุงช้างเขานะ
1: ราคาเดียวกันเนี่ยนะ
0: 300บาทซื้อ2กระปุก600บาทไม่เสียค่าส่งถ้าจะซื้อ4กระปุก 1,200 เดี๋ยวแถมให้กระปุก1
1: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็
0: มะละขี้นก
1: นี่แหละ
0: จ้านี่ถนนสายเอเชียนี่เองนะ
1: สายเอเชียพื้นที่ไหนอ่ะนะ
0: พระนครศรีอยุธยาครับ
1: โอ้
0: ห้าทุ่มเมื่อคืนเนี้ย
1: ห้าทุ่มก่อนเที่ยงคืนเนี่ย
0: ครับรับแจ้งว่ารถจักรยานยนต์เฉียวชนกับรถเก๋ง
1: ถนนสายเอเชียขามุ่งหน้าไปกรุงเทพหมด
0: เขาเรียกขาล่องเลย
1: ขาล่องเนี่ยนะ
0: บริเวณหลักกิโลเมตรที่18ตำบลคลองสวนภูพระนครศรีอยุธยา
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจไปสำรวจตรวจสอบพร้อมด้วยสมาคมอยุธยาร่วมใจ
0: ครับที่เกิดเหตุกลางถนนเลยครับพบผู้บาดเจ็บสาหัสหมดสติชื่อว่าน
1: างสาว
0: ปวีกรอายุอนาม23ปีสภาพมีบาดแผลบริเวณหน้าผากและก็ศีรษะ
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งปฐมพยาบาลแล้วก็
0: ทำ CPR ก่อนประสานทีมแพทย์กู้ชีพจากโรงพยาบาลราชธานี
1: พาไปทำการช่วยเหลือแต่ผู้บาดเจ็บเนี่ย
0: ทนไม่ไหวครับเสียชีวิตในเวลาต่อมาก่อนนำส่งโรงพยาบาลอีก
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทะเบียนกรุงเทพ
1: ได้รับความเสียหายส่วนรถเก๋งคู่กรณี
0: จอดอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ200เมตร
1: เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้
0: ตรวจสอบพบร่องรอยของความเสียหายบริเวณด้านหน้าฝั่งซ้าย
1: ตั้งแต่กระโปรงด้านหน้าซ้ายไปจนถึงประตูด้านซ้าย
0: แล้วก็กระจกมองข้างด้วยนะครับ
1: ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือคนเจ็บเนี่ย
0: ก็มีโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตมีข้อความผ่านทาง Facebook ทางเมสเซจเข้ามาว่
1: า
0: ถึงห้องหรือยังโดยคาดว่าเป็นข้อความจากเพื่อนหรือคนรู้จักซึ่งอาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้ว
1: ขณะจากการสอบถามพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
0: บอกว่าขณะขับรถผ่านบริเวณดังกล่าวพบผู้บาดเจ็บนอนหมดสติอยู่กลางถนน
1: จึงได้รีบจอดรถแล้วก็ให้การช่วยเหลือ
0: พร้อมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือโดยเร็ว
1: ขณะที่คนขับรถเก๋งคู่กรณี
0: เออแกก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะ แล้วก็ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเช่นกันนะ
1: ต้องช่วยเหลือกันนะ
0: ถูกต้องแล้ว
1: เบื้องต้นทางด้านพนักงานสอบสวน
0: ก็ตรวจสอบและบันทึกภาพบริเวณจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
1: ขณะที่ฝนก็เพิ่งจะเริ่มหยุดตกนะ
0: ทำให้พื้นผิวถนนมันเปียกด้วย
1: อันนี้จากการสอบถามคนขับรถเก๋งเบื้องต้น
0: ให้การว่าขณะเกิดเหตุขับรถอยู่ช่องทางขวาสุด
1: ส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: อยู่ช่องกลางครับก่อนจะเบี่ยงเข้ามาทางช่องขวา
1: แล้วก็เกิดเฉี่ยวชนกันขึ้นเนี่ย
0: อย่างไรก็ตามครับคำรายการดังกล่าวยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะ
1: พนักงานสอบสวนก็ต้องเชิญคนขับรถเก๋งไป
0: สอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับตรวจสอบพยานหลักฐาน
1: แล้วก็สิ่งแวดล้อม
0: รวมถึงรายละเอียดของอุบัติเหตุเพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
1: ส่วนร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดปทุมธานี
1: เพื่อทำการชันสูตรตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฉียวชนกันนั่น
0: ครับผม
1: ตกด้วย
0: แล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยเลนซ้ายมีก็มีขี่มากี่ตรงกลางอย่างเงี้ย
1: ตรงสารเน
0: า
1: ะ
0: หรือกำลังจะยูเทิร์นก็ไม่รู้นะ
1: ก็คงจะเป็นอะไรสักอย่างนะ
0: ครับ
1: ก
0: ำลังแล้วก็ค่ำคืนโอ้ขอบคุณแม่คุณเ
1: อ
0: ้ยอุบัติเหตุนะ
1: มันเกิดขึ้นได้นะ
0: จากการประมาทนะไม่ใช่เกิดจากเวชกรรมนะครับพระท่านบอกไงประมาโทมัจจุโนปถังแม
1: ่
0: ได้คำเดียวพูดบ่อย
1: ๆพระเนี่ยรู้จักทางพระมึงกันเน
0: า
1: ะ
0: รู้จักคำเดียวเลยนะ
1: เอ้
0: าผมไม่เคยบวชนะ
1: ไม่เคยไงเพราะอะไรไม่บวชนะ
0: จะได้บวชอยู่แล้วกำลังแห่ไปวัดจ้า
1: แล้วไง
0: สมหมายสายประการน่ะเจ้าของรถแห
1: ่เห็นก็เข้ามาดูอยู่เมื่อกี้เนี่ย
0: เออแม่แห่เลยวัดซะงั้น
1: เ
0: นี่ย
1: ไม่น่าเลยสมหมายเนี่ย
0: ทีหลังผมจะหากูแก้วแล้วทีเนี้ยหากูแก้วยังได้หมอจำขวัญด้วยใช่ไหมถ้าหาลิเกโชเล่ก็ได้ปีพาด
1: ได้ปีพาดได้ไลฟ์สดเนี่ยน
0: ะถ้าชัยชนะเพชรน้ำหนึ่งได้หมอจำขวัญหาลิเกชัยชนะในหมอจำขวัญฟรีนะ
1: นาน
0: แต่แม่ไอ้ข้าคลอดลูกหมอจำแยแพงหน่อยนั่น
1: มันก็เป็นเทคนิคของหมอเขา
0: อาจจะดูลิเกคณะอะไรก็โทรมาหาเราสองคนนี่แหละทุกคณะแม้กระทั่งสอนรามแม้กระทั่งกิจลุงฟ้ากิจดานนพรัตน์นายหอมแล้วก็ทองยอดหรือจะเป็นชาชัยอะไรนะ
1: พรเทพพรทวี
0: ทำไมสุพรรณบุรี
1: สุพรรณเนี่ยวิชาญวิทยา
0: วิชาญนี่นะแต่ว่าถ้าเป็นลิเกชาญชัยบัญชาไม่ต้องโทรมานะตัวใครตัวมันเลยนะ
1: เอาไปสบายแล้ว
0: ไปสบายแล้วไม่เดือดร้อนอะไรกับใครแล้ว
1: เดือดร้อนกลับมาแล้วพวกกัน
0: อ้าวดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้นะแม่นะ
1: เกี่ยวกับสายตาก็รับประทานกันทั้งสองอย่างก็ได้นะ
0: เมื่อกี้คุณพี่บอกอยากจะดื่มโกโก้ใช่ไหมโกโก้มีใบแปะกล้วยด้วยครับ มีใบแปะกล้วยอยู่ด้วยนะฮะถ้าจะเป็นแปะกล้วยล้วนๆนี่ต้องเดี๋ยวประสานไปทางคุณหมอเกียงศักดิ์ประคอนวงศ์นะครับของรายการในของ
1: กรุงเทพเนี่ยนะ
0: กร
1: ุ
0: งเทพเนี่ยเขาจะมีนะแต่ส่วนผมไม่รู้จักอะรู้อย่างเดียวก็มีอยู่ในแปะกล้วย
1: แปะกล้วย
0: อิ่มอร่อยคอยไม่นานบริการเยี่ยมเลยนะ
1: นาน
0: อร่อยอร่อยเลิศประเสริฐสีจริงนะกินแล้วหมดยังน่ะ
1: ยัง
0: โอ้โหถ้าเป็นกินนานจัง
1: ผมผสมกับกาแฟของผมอะ
0: ผมว่าไม่แบ่งให้ใครกินเท่าไหร่
1: กาแฟลิซ่าเอ็มผมใส่ไอโกโก้ไป
0: สองช้อน
1: ผมไม่ได้ใส่หมดนะซองนึงนะ
0: สองช้อน
1: กินทีกาแฟที่ก็ใส่โกโก้ไป
0: บางทีกินโกโก้กาแฟใส่ก็ได้
1: ได้เหมือนกัน
0: มันไม่มีน้ำตาลคุณผู้ฟังคุณเป็นเบาหวานไม่ต้องกลัวหรอก
1: เป็นเบาหวานก็รับประทานได้
0: เอาจริงๆนะผมท้ายคนเป็นเบาหวานทั่วโลกเลยเขาเรียกว่ามวลมนุษยชาติเนี่ยที่กลัวไม่ได้ถ้าเป็นเบาหวานไม่กล้ากินเป็นโรคไตไม่กล้ากินกินเถอะกินคู่กับยาโรงพยาบาลก็ได้
1: ได้
0: เหมือนกับมารักขี้นกของผมเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ไม่ใช่ยารายการเรามียาอยู่สองอย่างนะนะ
1: ยาอะไรบ้างอ่ะนะ
0: ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกับยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวาร
1: สองสูตรเนี่ยนะ
0: นอกนั้นอาหารเสริมทั้งนั้น
1: รับประทานกัน
0: ครับนี่60ปีบนอัพแล้วไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลยเรื่องน้ำท่วมอ่ะ
1: ไม่เคยเจอน้ำท่วมมาแล้ว
0: ระยองอ่ะน้ำมันท่วมโอ้โห
1: ที่ไหนอะนะ
0: อ่างเก็บน้ำประแสทะลักท่วมจังหวัดระยองครับ
1: 60กว่าปีเพิ่งจะเจอเนี่ยนะ
0: อายุ60กว่าแล้วไม่เคยเจอน้ำท่วมระยองสักทีนะ
1: สายจะ70กว่าแล้วบางคนเนี่ย
0: เออเป็นไงเล่าระยองอะ
1: น้ำท่วมเท
0: ่น้ำท่วมอะไรน้ำท่วมนี
1: ่น้ำท่วมระยอง
0: ระยองหนังน้ำท่วมนี
1: ่น้ำท่วมนี่แหละ
0: ระยองฮิสัน จันทร์ยาวเลยนะ
1: น้ำท่วมอะไร
0: น้ำท่วม
1: จังหวัดระยอง
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนเนี้ย
1: เป็นไง
0: มีทีมโต้ภัยพิบัติสัตหีบ
1: ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่4
0: ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
1: หลังจะเกิดน้ำหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน
0: พื้นที่สวนผลไม้เป็นวงกว้างปีนี้กินทุเรียนเงาะแพงอีกซะแล้วมั้ง
1: ทุเรียนเนี่ยนะ
0: เบื้องต้นพบว่ามวลน้ำจำนวนมากจากอ่างเก็บน้ำประแส
1: ไหลไปตามแม่น้ำประแสนี่แหละ
0: ล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนและก็สวนผลไม
1: ้โดยเฉพาะสวนทุเรียนเนี่ย
0: ได้ผลกระทบหลายร้อยครัวเรือนครับ
1: และก็ก่อนหน้านี้
0: องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบนได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนว่า
1: สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำกระแสเนี่ยนะ
0: อยู่ในภาวะวิกฤตและก็มีน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำสปริงเวย์เนี่ยนะ
1: พร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่
0: ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอพยพขึ้นสู่พื้นที่สูงโดยด่วน
1: เอาจากที่ต่ำขึ้นไปที่สูงนะ
0: หลังได้รับการประสานจากชาวบ้านในพื้นที่ทีมตบโต้ภัยพิบัติสัตหีบก็นำกำลังพร้อมอุปกรณ์
1: เข้าไปทำในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชน
0: โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถอพยพออกจากบ้านได้ทัน
1: เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
0: เนื่องจากกระแสน้ำมันไหลแรงระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง
1: น้ำมันก็สูงน้ำก็ไหลแรงเนี่ยนะ
0: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังช่วยขนย้ายสิ่งของจำเป็นกับชาวบ้าน
1: จากพื้นที่ที่สูงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พร้อมกระสอบทราย
0: ไปช่วยกั้นน้ำบริเวณบ้านเรือนที่เสี่ยงภัยนะครับกระทั่งเวลาตีสามเมื่อเช้าเนี่ย
1: ช่วงเหตุการณ์สถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงเนี่ย
0: ระดับน้ำก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะลดอย่างชัดเจนเลย
1: เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังและก็เร่งช่วยเหลือประชาชน
0: ในพื้นที่เสี่ยงต่อเนื่องครับ
1: ต้องช่วย
0: ที่ค่ายจักรพงศ์ที่ค่ายจักรพงศ์ประจินบุรีนะเมื่อวานนี้เปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเข้าไปพักอาศัยชั่วคราวก่อนด้วย
1: อ้าวต้องดูแลช่วยเหลือกันไปเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็น้องๆเพื่อนๆพี่ทหารร.2 นะของค่ายจักรพงศ์เนี่ยออกไปช่วยเหลือพี่น้องชาวประจันตคาม ชาวอะไรกบิลบุรี
1: แถวพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละ
0: ครับเอาไปช่วยเหลือกันนะโดยเฉพาะกรมทหารราบที่2 อะไรเนี่ยนะแล้วก็ทางผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2ก็บอกเปิดค่ายเลยให้กับชาวบ้านไปอยู่
1: ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมเนี่ย
0: ครับ
1: ได้ไปพักไปอาศัยกันก่อน
0: ไปอาศัยอยู่ก่อนนะ
1: ช่วยเหลือกันไปเนี่ยนะ
0: นะของพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์เนี่ยนะครับก็ได้ไปช่วยเหลือชาวประจีนบุรีย้ายผู้ประสบภัยเปิดค่ายพักพิง24ชั่วโมงขอชื่นชมครับ
1: ให้พักพิงนะ
0: กลับทหารมาแล้ว
1: เอาเรือขึ้นรถ
0: รถขึ้นเรือขึ้นรถกันให้มั่วไปหมดแล้วนะ
1: ช่วยเหลือประชาชนกัน
0: นึกอะไรไม่ออกบอกทหารเขานะ
1: รู้หรือยังว่ามีทหารไว้ทำอะไร
0: นั่นน่ะสิตอนนี้กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เนี่ยเขามีกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์นะ
1: จัดกำลังจิตอาสาพระราชทานพร้อม
0: พร้อมยุทธโธปกรณ์ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ช่วยเหลือกันในแถบอำเภอกบิลบุรี
1: ปราจีนบุรี
0: โดยช่วยกันอพยพประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยครับ
1: พร้อมกับจัดกำลังพลยุทธโอปกรณ์เนี่ย
0: เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันตลอด24ชั่วโมงครับ
1: เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและกำบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีนะ
0: ชื่นชมผู้นำเหล่าทัพทุกท่านเลยนะครับของทัพไทยลุ้นเลยไปช่วยกันเต็มที
1: ่
0: ทหารนี่ก็เร่งบรรจุกระสอบทรายกั้นน้ำขนย้ายเครื่องมือแพทย์หนีน้ำด้วย
1: นาน
0: นะครับ
1: ตอนนี้ไม่ได้ลบกับเขมรก็ช่วยประชาชนคนไทยกันไป
0: ว่างจากลบกับเขมรก็ลบกับน้ำนี่แหละ
1: ช่วยคนไทยด้วยกันนี่แหละ
0: ที่ลพบุรีก็กองพลทหารปืนใหญ่ลพบุรีโดยเฉพาะกองพันทหารปืนใหญ่ที่711กรมทหารปืนใหญ่ที่71เมื่อวานนี้ก็ไปฝังตัวกันอยู่ที่สิงห์บุรีนะ
1: ไปสิงห์บุรีไปบางชมศรีหรือเปล่าน่ะ
0: ไปถึงกันหมดเพราะว่ากองพันนี้เขาดูแลจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่สมัยผมยังอยู่แล้ว
1: โอ้
0: ครับ
1: เอาหลวงพี่หนึ่งไปดูหน่อยที่เล่าน้ำเป็นไงบ้าง
0: น่ะแม่ต้องขอแสดงความยินดีกับพูดถึงพี่หนึ่งเนาะ
1: หลวงพี่หนึ่งเนี่ยนะ
0: ยินดีกับผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่คนใหม่ดิพี่หนึ่ง
1: ไง
0: อภิชาติอะไรนะอภิชาติอารโนอะไรโนทุกอย่างในคนถนนใหญ่เนี่ย
1: อ๋อ
0: เป็นผบ.ตะทีหนึ่งนะ
1: ดีแล้ว
0: ให้น้องขึ้นมาแทนได้ตั้งหลายปีนครสวรรค์อ่วมครับน้ำทะลักท่วมสถานีรถไฟหัวงิ้วฝนถล่มกระทบชาวบ้าน60หลังคาเรือนเนี่ย
1: น้ำท่วมทั่วถึงฝนตกอย่างเงี้ย
0: น้ำไม่ได้ท่วมทุ่งนะมะปุ้งไม่ได้หลงเหลงนี่มันเอาจริงนะเนี่ย
1: ท่วมทั้งถนนท่วมทั้งบ้านนี่แหละ
0: โดยเฉพาะเนินมะกอกพยุหคีรีนครสวรรค์หลังฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนมา2วันติด
1: ๆส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง
0: โดยเฉพาะบริเวณสถานีรถไฟหัวงิ้ว
1: หัวงิ้วนะ
0: ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในสถานีรถไฟเขาปิดแต่ตอนนี้เปิดได้แล้วเนี่ยตอนนี้รู้สึกจะเปิดได้แล้วนะ
1: ก็ต้องเปิดใช้กันนะรถไฟเนี่ย
0: โอ
1: ้เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: เป็นข่าวอย่างนี้เราก
1: ็น้ำมันท่วม
0: มันต้องเอาใจช่วยนะ
1: ไม่มันตกโอ้โหสามวันสี่วันเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปไหนน้ำมันต้องเต็มนะ
0: ใช่
1: ถนนก็สูง
0: แล้วคนแก่เนี่ยเวลาน้ำท่วมในเท้าถูกน้ำปั๊บนี่ปวดฉี่ปิ๊ดเลยนะเป็นไหม
1: มันก็เป็นนะคนแก่เนี่ยปวดฉี่เนี่ยนะ
0: เออฉี่หน่อยเดียวงี้ต้องเอาฟอกัสไปกินนะพ่อนะ
1: รับประทานฟอกัสกันจะได้ฉี่พุ่ง
0: ใครสั่งฟอกัสลุงช้างไว้รอนิดนึงนะรอนิดเดียวนะครับกำลังบอกว่าตอนเนี้ยอบแห้งแล้วแคปซูลนะกำลังแพ็คใส่กล่องน่าจะส่งมาวันเนี้ยหรือวันนี้วันอะไรอ่ะ
1: วันนี้ก็วันจันทร์เนี่ย
0: อ้าววันพุธคงถึงอ่ะเดี๋ยวจะได้แจกจ่ายไปให้ทั่วกันหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่งไปทุกที่ที่สั่งกันมา
0: ร้านสยามฟาร์มาซีโคกสำโรงนี่ก็สั่งมาเยอะเลยนะ
1: สยามไง
0: บัว
1: อะไรนะ
0: สั่งฟอกัสแล้วก็ร้านจริงวันจันทร์ช่องแค
1: บัวมีไหมบัว
0: บัวมีอยู่แล้ว
1: มีอยู่แล้ว
0: ผมเอาไปให้20กล่องเนี่ย
1: ไปซื้อกันได้เนี่ย
0: ครับผม
1: สำโรงนี่มีขายหลายร้าน
0: โอ้โคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเพตัดอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนนำเวทโอสถหนองม่วง
1: บ้านมีอ่ะ
0: ลี่แซโอสถบ้านมี
1: ท่าโขงอ่ะ
0: ท่าโขงเซ็นเตอร์ร้านเฮียคิด
1: ท่าโขงเอาหมอคอนเนี่ยเฮียคิดเนี่ย
0: เขาสมอคอนก็นี่ไงเล่า
1: เฮียคิดเนี่ยนะ
0: เขาสมอคอนร้านคุณชำนาญ
1: คุณชำนาญ
0: เฮียคิดอยู่ท่าโขง
1: ท่าโขงก็ได้
0: เอาไปทำบุญกันหน่อยวัดมโหร่วม30วัดแล้ว
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่ประกาศเนี่ยนะ
0: ตอนนี้กระดาษ A4 2,000 หมดแล้วครับ มีใครจะบริจาคว่าไป
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนก็วัดบางวัดท่าโขงตำบลเขาสมครท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีของวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี 15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็วันที่22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดเวฬุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนนี่ก็วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีส่วนวันที่29 30 31ตุลาคมอันนี้ก็เป็นงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันนี้ก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนี้ไปร่วมด้วยช่วยกันเน
1: า
0: ะ
1: จะออกโรงทานก็ติดต่อกับทุกวัดเขาได้เลยนะ
0: ครับผมก็ลพบุรีเราก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะ
1: เป็นไงนะ
0: โอ้โหมวลน้ำเข้าสู่บ้านพี่น้องประชาชนนี่นะโดยเฉพาะชาวตำบลท่าแคอำเภอเมืองลพบุรี
1: ได้รับความเดือดร้อนเนี่ย
0: ถูกน้ำท่วมบ้านเรือนจำนวนหลายสิบหลังครับเกรงว่ามวลน้ำน่าจะขยายวงกว้างเช่นทุกครั้งที่มีมรสุมต้องมารวมตัวกันร้องเรียนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใส่ใจดูแลประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างจริงจังขณะนี้มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า20ครัวเรือนในพื้นที่หมู่3
1: หมู่4หมู่6นะ
0: เดินทางก็ได้เดินทางป่าสายฝนที่เทกระหน่ำอย่างหนักมารวมตัวกันที่โรงสูบน้ำพร้อมกับเข้าสำรวจเพราะว่าโรงสูบน้ำดังกล่าวนั้นอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค
1: ปัจจุบัน
0: มีเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องแต่เปิดใช้งานเพียงเครื่องเดีย
1: ว
0: ทำให้ไม่พอต่อการระเบิดน้ำที่มันเอ่อล้นเข้าทั่วบ้านเรือนประชาชนมวลน้ำเนี่ยได้หลากไหลกระจายไปทั่วเป็นวงกว้างท่วมเข้าในบ้านเรือนประชาชนแล้วไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนกำลังจะจ่ายไปทั่วบริเวณอีก4ตำบลกระจายไปอีกนะ
1: 4ตำบลเนี่ยนะ
0: ชาวบ้านต้องพากันยกของใช้ต่างๆขึ้นที่สูงหนีน้ำกัน
1: เอาของที่ต่ำขึ้นที่สูง
0: ไปกันแทบไม่ทันเนี่ยกังวลใจว่าน้ำจะท่วมขยายวงกว้างอีกเข็ดแล้วเข็ดแล้วลพบุรีเหรอ
1: เข็ดแล้วลพบุรี
0: ถ้ามีการเร่งระบายน้ำออกพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็จะเอาอีกแล้วทางด้านคุณวรยุทธ์เหล็กเพชรนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าแคพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เดินทางมาเพื่อพบชาวบ้าน
1: พร้อมกับเปิดเผย
0: สาเหตุเปิดเครื่องสูบน้ำได้เพียงตัวเดียวเป็นเพราะ
1: อะไรอ่ะ
0: เครื่องสูบน้ำมีตัวหนึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้บริษัทเอกชนมาทำการปรับปรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: ทำหน้าที่ตรวจเซ็นจดจับเซ็นเตอร์ในใหม
1: ่
0: เพื่อการวัดระดับน้ำอัตโนมัติในค่าสูงเกินไม่ตรงตามเกณฑ์ของสถานการณ์ที่เป็นจริง
1: แก้ไขดี
0: เครื่องสูบน้ำสองเครื่องก็จึงไม่ทำงานชาวบ้านก็ที่อาศัยอยู่ริมคลองก็ถูกน้ำท่วมไปแ
1: น่ยี่สิบหลังคาเรือนน่ะ
0: แล้วอาจจะมากกว่านี้ในค่ำคืนนี
1: ้
0: เนื่องจากปริมาณเริ่มมีมากขึ้นกระจายไป
1: ทั้งตำบลแล้ว
0: ทั้งตำบลแล้วหากในพื้นที่รับน้ำอิ่มตัวแล้วชาวบ้านถ้าแคร์คงจะต้องเดือดร้อนกันอีกจำนวนมาก
1: นาน
0: ครับ
1: ลพบุรีไงเนี่ย
0: ท่านนายกบอกว่าตอนเนี้ยจึงได้แจ้งไปยังจังหวัดแล้วล่ะให้ช่วยประสานไปยังกรมโยธาธิการหน่อย
1: นาน
0: เร่งรัดดำเนินการใช้ระบบเมียนวลไปก่อนก็ได
1: ้
0: เพื่อเร่งระบายน้ำแต่ยังไม่ได้รับคำตอบนะ
1: ยังไง
0: เจ้าหน้าที่ก็มาแก้ไขได้อย่างใดยังไม่มา
1: ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะ
0: ตอนที่นายกและผู้นำท้องถิ่นเนี่ยนะจะได้เดินทางไปยังพื้นที่น้ำท่วมเพื่อเร่งช่วยอพยพ
1: ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ย
0: เอออย่าไปช่วยอย่างเดียวนะเอาข้าวไปกินด้วยน้ำให้ด้วย
1: ออ
0: กแต่เอาไป
1: เอาไปด้วยครับ
0: อาหารปรุงสุกน้ำดื่มโอ้เอาไปเยอะแยะ
1: ยารักษาโรคก็มีไป
0: ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน
1: พร้อมรับปากชาวบ้านว่ายังไง
0: จะเร่งประสานกับกรมโยคะโยธาธิการและผังเมืองให้มันดำเนินการ
1: สูบน้ำใช้เครื่องได้ทั้งสองตัวโดยเร็วที่สุด
0: จะขอให้ทางจังหวัดได้ช่วยเหลืออีกทางนึงบริเวณท่าแกเป็นพื้นที่ต่ำมีจุดรับน้ำจากสี่ตำบลได้แก่เขาพะงาม
1: ตำบลเขาสามยอด
0: ตำบลถนนใหญ่แล้วก็ตำบลท่าแคหัวน้ำทั้งหมดไหลมารวมกันที่
1: ตำบลท่าแคเนี่ย
0: โดยมีโรงสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที
1: ่ลงสู่คลองชัยนาทป่าสักเนี่ยนะ
0: หากยังเปิดเครื่องสูบน้ำได้เพียงเครื่องเดียวการระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่ทันอย่างแน่นอน
1: เมืองลบบุรีไง
0: เมืองลบบุรีไม่ใช่
1: เมืองอะไรอ่ะ
0: 2,000บุรี
1: เป็นเมือง 2,000 บุรียังถูกน้ำท่วมอีกนะ
0: บอกเขาสิทำไมถึงเรียก 2,000 บุรี
1: น่าสงสารคนลบบุรี
0: ตัวเองอ่ะ
1: ผมโดนปรับมา 2,000
0: เป็นเรื่องเป็นราวอยู่ตรงเนี้ยนะ
1: ผมพูดอยู่บ่อยๆนะโดนแล้วโดนจริงๆแต่เจอกันได้ฉายาน่ะ
0: เดี๋ยวจะมองหน้าปราจีนบุรีฟังรายการเพลงมีข่าวหน่อยนึงด้วยนะครับส่วนที่ทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน
1: นะ
0: นอกนั้นเราอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วสป.711เดี๋ยวตามไปฟังกันที่
1: จอทล.1197นะ
0: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์081-947-4708
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้าน ผ่านการตรวจสอบวิเคราะห
10: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

0: ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่หมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลึงลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ผมมารวยทีวี
1: ใช่จริงจริง
0: นะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
1: จอทล1197มาอีกหนึ่งคลื่นครับ
0: สวัสดีชาวจอทลทุกท่านทุกคนเนี่ย
1: ครับเราส่งวสป.เข้ามุ้งนอนไปละเดี๋ยวมาเจอกันกลางคืน3ทุ่มอีกรอบหนึ่งนะ
0: รับฟังกันได้
1: จอสอ1กรุงเทพ AM 657จ้า
0: ชาวกทม.และปริมณฑลก็ฟังก
1: ันตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรี
0: 97.75 FM เนี่ยฟังกัน
1: แล้วก็คลื่นวิทยุจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
0: 89.75 นครนายก FM ก็ฟังกัน
1: ส่งข่าวกันหน่อยนะพี่น้องนครนายกฝนตกน้ำท่วมกันหรือยังตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลยังอยู่ด้วยกันนะ
0: ชาวจังหวัดสตูลนะ
1: ครับผม
0: 91.75 FM เนี่ยนะ
1: ครับส่วนกลางคืนคุณผู้ฟังนะเราจะรีลันข่าวเราอีกรอบหนึ่งนะช่วง3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยที่วสป.711ลีลัน3ชั่วโมงรวดเลยนะ
0: นาน
1: แล้วก็จทล1197ลีลันตอนเที่ยงคืนถึงตี3นะครับ
0: รับฟังกันได
1: ้ส่วนนี้จส1เราจะรีลัน2ช่วง
0: ช่วง
1: 3ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ช่วงเที่ยงคืนถึงตี5
0: ตี5ก็ฟังกัน
1: เราจะเริ่มเวลาตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเลยจะพาผ่าลิเกทำไมไม่รับสายเรา
0: บักรู้เดี๋ยวเขาก็โทรมาใหม
1: ่รับเลยโทรหาลุงช้างในหาลิเกอ่ะโทรซื้อยาโทรหาโชเล่ก็ได
0: ้ อ้าวติดตามแล้วฟังกันนะ
1: ครับ
0: ก
1: ็เมื่อสักครู่นี้ทีมงานตลาดนัดไหสี่หู
0: บางระจันสิงห์บุรี
1: แจ้งมาว่าวันนี้แดดดีไม่มีฝนแน่นอนฝนจะตกประมาณสี่ทุ่ม
0: โอ
1: ้ลุงมีส่งข่าวมาแล้วก็ขับรถไปคุยกับเทวดาเมื่อเช้าเนี่ย
0: วันนี้ไม่มีฝนนะหายสี่หูเนี่ยนะ
1: ท่านเทวดาเจ้าข้าเทวดาขอรับเนี่ยเขาหาลิเกเชื่อผมดีรับออกหน้าไม้เลย
2: ฮัลโหล
1: เฉยแจ้วแวววิงวอนวาลิเกของลูกของหลานมากันเล่นแล้วนี่แหละ ใช่ไหมหาลิเกป่ะ
0: สั่งมาละมาสองขวดนะยังไม่ได้ไง
1: อ๋อเดี๋ยวค่อยโทรมันสิจบรายการก่อนสิ
0: เดี๋ยวจัดรายการก่อน
1: เออไม่โทรหาลุงช้างโชเล่จะไปรู้ได้ไงเรา
0: สั่งเมื่อไรก็ไม่รู
1: ้สั่งเมื่อไรก็ไม่รู้
0: อ้าวเดี๋ยวโทรไปนะ
1: ทำมันสั่งกับโชเล่มันสั่งที่มูกแหละ สั่งต้องขี่มอไซค์อ่ะจำไม่ได้หรอกผมก็คนนึงแหละจำไม่ได้ไงชื่อที่อยู่ถามทุกเที่ยวเลย
0: งงแต
1: ่จะเอาเร็วไม่เล่าจะเอาเร็วก็บอกใหม่ดิ
0: บอกใหม่ไวกว่า
1: บอกเฮ้ยไม่บอกอ่ะไม่รู้จักจำกันบ้างเลยผมก็ขับรถมาค้นหาปรากฏว่าเจอแต่นู่นน่ะสงกรานต์ปีหน้าแหละได้กินเขาบอกใหม่เป็นไรไปแล้วมันไม่เหนื่อยแล้วก็หาง่ายด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยผมก็ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์จดกับเขาสองเลยผมก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านสามเลยผมก็ไม่ได้จำอ่ะนะบอกใหม่เถอะ
0: บอกใหม่ก็ได้ไว้ดิ
1: สั่งตั้งหลายครั้งแล้ว
0: ส่วนท่านที่ยังไม่ได้เดี๋ยวเช็คให้นะ
1: เดี๋ยวผมเช็คให
0: ้
1: บอกชื่อที่อยู่ใหม่มันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรหรอกความจำเราจะได้ลือฟื้นด้วยไม่รู้จักจำเลยอีหนูบ้านเราเลขที่เท่าไหร่วะตัวเองยังจำบ้านเลขที่ตัวเองไม่ได้นะช่วยบอกใหม่ดีที่สุดนะครับแต่คนที่ก็โทรมาบ่อยผมจะจำได้หมดนะ
0: ครับ
1: นะครับอย่างวันนี้ใครที่โทรมาบ่อยเยอะเลยนะ
0: สั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะ
1: ยังพี่อัมพันธ์จากนู่นพี่อัมพันธ์จาก
0: กำแพงเพชร
1: กำแพงเพชรพี่บุภาดีจากปากพลีพี่สนิทจากท่างามสิงห์บุรีอย่างเงี้ยผมต้องจำได้พี่ชุติมาเนี่ยดอนเจดีเนี่ยช
0: ุ
1: ติมาในใจร้ายมากเลยนะ
0: เป็นไงเนี่ย
1: สั่งไบโอดี8กระปุกอ่ะผมเลยต้องแถมอีก2เป็น10กระปุกเลย
0: โอ้
1: ป้าเฉวียนอยู่โพทองอ่างทองอย่างเงี้ยทองใบแจ่มแจ้งนี่จะจำไว้พี่ปั้นนี่อยู่ควนกาหลงสตูลอะไรเงี้ยนะร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนจะมีเดย์ลุงคำดอนดูอย่างเงี้ยพี่จอนอยู่เชียงอยู่บางละจันอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็น โอ้เยอะแยะมาเนี่ยพี่เยือนเพผมเปิดให้ฟังนะลิเกยอดรักอ่ะเยือนนี่เขาอยู่เสนา
0: โอ้ขอยอดรักมา
1: น้ำจ่อแล้วเนี่ยพี่เอื้อมพี่เอื้อมอยู่ดอนยางเพชรบุรีนะสั่งยาหม่องมานะครับร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงนี่เอาไปให้แล้วป้าใจป้าใจเดี๋ยววันนี้ผมส่งให้นะวิทยุอ่ะ
0: ป้าใจ
1: ป้าใจอยู่ท่าเรืออยากได้วิทยุแต่ขอเป็นวันนี้นะคุณเรนูดูของขนาดนะครับวิเศษชัยชาญพี่สมชายอยู่ลาดหลุมแก้วนะครับพี่ตะลุ่มอยู่บ้านแหนี่ก็โอ้โหชอบสั่งวิทยุเหมือนกันป้ามาป้ามาอยู่บ้านลาดเพชรบุรีป้ามามั่งมีเนี่ยนะสั่งวิทยุเหมือนกันวิทยุลุงบ้อมได้ยังลุงบ้อมหัวมลงอ่ะสั่งไบโอมาน่ะได้ยังไม่รู้นะครับได้ไม่ได้ครับถ้าไม่ได้เขาโทรบอกถ้าได้แล้วก็เงียบเงียบเขาไว้
0: ส่งข่าวกันไป
1: ครับพี่สำราญอยู่บ้านพรานตะแหวงหาได้แล้วมั้งพี่จำเนียนก็อยู่นิ้วลายอินบุรีเนี่ยนะเอาใครยังไม่ได้ไงก็พี่หมูพี่หมูอยู่ตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับ
0: โอ้ไกลอ่ะ
1: ครับผม
0: สตูลนู่นน่ะ
1: สั่งมาเรารีบส่งให้เลย
0: ส่งไปให
1: ้ไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้ฝนฟ้าตกลงมาเนี่ยให้ดูแลเรื่องสุขภาพก่อนดับแรกมันจำเป็นต้องใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังกันหน่อย
0: ใช้รถใช้ถนนช่วงฝนตกเนี่ยนะ
1: ครับแล้วก็ตื่นเช้ามาปั๊บนี่ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปุ๊บยาหญ้าบิ้งก็ได้ดีแคร์ก็ได้ดูแลสายตากัน
0: ของสายตาเราก็มี2อย่างให้เลือกเอานะ
1: ครับ
0: ยาหญ้าบิ้งกับกระปุกก็800แบบแคปซูลเนี่ย
1: ครับดีแคร์กับแบบซอฟเยล2กระปุก650
0: ใช่
1: ราคาเดียวกับโปรมิกออยล์ที่ดูแลเรื่องไต
0: 2กระปุก650เหมือนกัน
1: ครับถ้าก่อนนอนมันหิวจะกินนู่นนี่นั่นเดี๋ยวไตจะพังเบาหวานจะขึ้นเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ชงโกโก้ลุงช้างดื่มที
0: ่เรามีโกโก้นะ
1: ครับ
0: ชงกับน้ำร้อนรับประทานชื่นใจ
1: มาพักพวกกันอยู่กาญจนบุรีบอกฟังขึ้นกาญจนบุรีโกโก้ก็260แค่นั้นแหละผมก็260แต่ผมซื้อ2กล่อง500ไง
0: นาน
1: ซื้อ2กล่องไปเลย500ไปซื้อทำไมอ่ะซื้อ260ผมคิดค่าส่งอีก40บาทด้วยนะเป็น300นะ
0: ครับ
1: เออ2กล่องเนี่ยเดี๋ยวจะติดใจแล้วจะมาหาว่าลุงช้างไม่บอกโอ้อร่อยอย่างเงี้ยให้ซื้อได้กล่องเดียว
0: 2กล่อง500กล่องเดียวก็300แล้ว
1: ย้ำเลยนะอร่อยเลิศประเสริฐศรี
0: โกโก้ชู
1: ท้าให้คนเป็นเบาหวานทั่วประเทศทั่วโลกเลยมวลมนุษยชาติจะดื่มโกโก้ลุงช้างจะดื่มกาแฟลุงช้างไม่ต้องห่วงเรื่องเบาหวานเขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
0: ของเราเป็นเบาหวานก็รับประทานได้
1: เป็นไขมันยังดื่มได้เลย
0: เป็นไขมันก็รับประทานได้
1: อย่างกาแฟนี่ก็ใช้ถั่วขาว
0: อ
1: ย่างโกโก้เนี่ยใช้มะพร้าว
0: ใช้มะพร้าว
1: แต่ความหวานนี่ใช้สุขรสเหมือนกัน
0: โอ้
1: แต่ทีเนี้ยโกโก้ทำไมมันหวานแล้วทำไมกาแฟไม่หวานล่ะไปเจอความขมของโสมถังเช่าเก่ากี
0: ้เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำเนี่ย
1: ขายกาแฟลิต้าเอ็มโกยังมีคอลลาเจนด้วย
0: จากปลาน้ำจืดเพิ่มเข้าไป
1: คอลลาเจนเนี่ยมันต้องคาวนะไปเจอสุขรสตัดความขาวออกไปเจอถั่วขาวตัดความตัดกลิ่นออกอีก
0: อ
1: ันเนี้ยวันนี้ซื้อ4ถุงพันเงินรับทันที
0: สบู่หอบฟูงจากลุงช้าง
1: ให้1ก้อน
0: ให้กันไป
1: งวดที่แล้วมีคนใจร้ายผมนะ
0: เป็นไง
1: ซื้อ8ถุงเลย
0: 8ถุงเท่าไหร่นะ
1: 2,000 นะเด้
0: 2ก้อนเด้
1: ครับ
0: ให้เขาไป
1: แต่สูตรดั้งเดิมเนี่ยก็กล่องละถุงละ490 2ถุง900รับทันที
0: สบู่หอบฟูงจากลุงช้าง
1: ซื้อ5ถุงจ่ายเพียง2,000 บาท
0: 2,000 บาทได้2ก้อนนะ
1: ครับมารากินกกับน้ำมันงาดำราคาเดียวกัน
0: สองอย่างในราคาเดียวกัน
1: ใครที่กระดูกก๊อบๆใส่หมวกก๊อบจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ปวด
0: รับประทานน้ำมันงาดำ
1: ก่อนนอนประโยชน์เยอะกว่านี้นะแต่ผมไม่พูดเหมือนไอ้ห้าวผมไม่พูดแต่ขายดี
0: ครับ
1: คุณแม่กระดูกกรึบกรับกรึบกรับก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครอบ
0: รับประทานการน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
1: ก่อนนอนนะ2เม็ดนะก่อนนอนนะครับเพราะเวลาเรานอนราบไปกับพื้นเนี่ยเจ้าน้ำมันงาดำมันจะเดินทางได้สะดวกสบายไปเคลือบนะให้กระดูกและข้อได้มีความหล่อลื่นถ้าปล่อยให้แห้งปั๊บ เอาเลยครับทีเนี้ย
0: เป็นไง
1: เสื่อมดิผุดิกระดูกอ่ะไม่มีน้ำมันหล่อลื่น
0: อ
1: ่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องกระดูกล่ะ
1: เออนี่มันก็เดือดร้อนไทยแคลพัดดิ
0: ต้องรับประทานไทยแคลพัดนะ
1: ไม่ได้แก้ปวดนะไทยแคลพัด2กระปุก500 4กระปุก 1,000 แถมกระปุกนึงเนี่ย
0: ดูแลเรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
1: ถ้าบรรเทาอาการปวดจริงๆต้อง
0: ทางด้านสมุนไพรเนี่ย
1: ไทยทิพย์โอสถ
0: ปวดเกาลูบาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกเนี่ย
1: ฐานสูตรดั้งเดิมกล่องละ200
0: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กล่องแล้วแถมให้กล่องนึงแต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดาร
0: ับประทานไทยทิพย์โอสถแบบชนิดแคปซูล
1: กระปุกละ300บาท2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: ซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกนะ
1: ครับผมใครเป็นเบาหวานต้องกินยาโรงพยาบาลนะจะมากินมะละกินนกลุงช้างไม่หายนะ
0: รับประทานยาโรงพยาบาลแล้วก็รับประทานมะละกินนกควบคู่ไป
1: ราคาเดียวกับงาดำนะครับ
0: 300บาท1กระปุก2ปลูก600
1: ครับยังไงต้องกินยาโรงพยาบาลนะหมอก็ให้มาก็กินตามนามคำแนะนำของคุณหมอแล้วกินมะละกินนกควบคู่ไปด้วย
0: นาน
1: ครับส่วนไบโอดีเนี่ยต้องกินก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นนะ
0: ไบโอดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
1: ครั้งละ3เม็ดเลยขวดนึงมี100เม็ด
0: ครั้งละ3เม็ดเนี่ยนะ
1: 690บาทซื้อ2กระปุก 1,300 4กระปุก 2,000 แถม1กระปุก
0: แถมให
1: ้ครับ
0: ไบโอดี
1: ผู้หลักผู้ใหญ่สวหลายคนที่ติดเตียงเคี้ยวไม่ได้กืนไม่ได้แต่ว่าดื่มน้ำดื่มนมได้เอามาผสมกับโกโก้เลยครับ
0: รับประทานได้
1: คือดื่มกับโกโก้โอ้โห
0: ตื่นใจ
1: มันอร่อยจริงๆสมคำล่ำลือนะฮะเรื่องของข่าวสักหน่อยสิ
0: เรื่องของข่าวกันนะ
1: รอฟังข่าวนี่ไม่อ่านข่าวสักทีนี่ครับนาทีชีวิตอ๋อนี่ข่าวเมื่อวานนี้ที่เราอ่านว่าไฟช็อตตายอ่ะที่เสียชีวิตจากการไฟช็อตอ่ะปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยคุณธนกฤตฉิมพาลีเนี่ยนะแกเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ตัดสินฟุตบอลระดับนานาชาตินะ อดีตเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจที่ว่าให้รถเครนมาบรรทุกรถตัวเอง
0: รถจมน้ำ
1: ครับ
0: รถเคนมาม
1: าช่วยหน่อยช่วยหน่อยเมื่อคืนมันเสาเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วคนขับรถเคนก็ ยกเคนขึ้นไปเพื่อจะยกรถเนี่ย
1: เกี่ยวสายไฟฟ้าแรงสูงนะ
0: คนขับรถเคนก็เสียชีวิต
1: คุณธนกิจจะไปช่วยเขาก็โดดเข้าไปอีก
0: แต่ไม่น่าจะไปช่วยเขาเลยเน
1: า
0: ะ
1: ขอแสดงความเสียใจด้วยอ๋อแกเพิ่งรู้ว่าแกเป็นโค้ชรุ่นของเป็นผู้ช่วยโค้ชรุ่นซิโก้อ่ะนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินไลแมนเนี่ยนะ
0: น่าสงสารแกเน
1: า
0: ะ
1: วงการลูกหนังก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคร
0: ับ น้ำก็ไม่น่าท่วมเลย
1: ครับ
0: ไฟก็ไม่น่าดูดเลย
1: ครับผม
0: ว่ากันไป
1: นาทีชีวิตกลางน้ำท่วมตำรวจช่วยยื้อชีวิตเด็กถูกไฟช็อตหมดสติกลางสายฝนเนี่ย
0: นี่โดนไฟช็อตเพราะน้ำนี่เยอะ
1: ทั้งนั้นเลยฮะมันมองไม่เห็นไง
0: แล้วก็เสียชีวิตก็เยอะอ่ะนะ
1: ครับ
0: ไม่น่าเลย
1: นาไทยชีวิตเลยนะตำรวจเนี่ยต้องไปช่วยนะมีทหารอากาศหญิงด้วยไปช่วยยื้อชีวิตเด็กถูกไฟช็อตหมดสติกลางสายฝนนะ
0: กลางสายฝนเลยมาวานนู้น
1: มีรายงานว่าเด็กอายุ15ปีถูกไฟดูดในบ้านซอยวัดเวรุวันวนารามเนี่ยเขตดอนเมืองนี่แหละ
0: เขตดอนเมืองกรุงเทพฝนมาตกหนักแน
1: ่สิบตำรวจโทวันเฉลิมนี่ก็เป็นผอ.หมู
0: ่
1: กองร้อยที่หนึ่งกองกับการควบคุมฝูงชน2แล้วก็เรืออากาศเอกหญิงหทัยชนกอ่อนฉาย
0: สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศนี่นะ
1: ให้เดินทางผ่านมาพอดีครับ
0: ผ่านมาก็ให้การช่วยเหลือ
1: ทำ CPR นำเครื่องช็อคไฟฟ้าอัตโนมัติเข้าทำการช็อคไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยตามขั้นตอนรวม7ครั้ง
0: แล้วก็สลับกับการ
1: ทำ CPR ก่อนจะกันนำขึ้นท้ายกระบะรถ
0: ขับรถฝ่าสายฝนที่น้ำท่วมสูง
1: ส่งโรงพยาบาลเขาเรียกโรงพยาบาลทศมินทราธิราชทุ่งศรีกันนั่นแหละ
0: ถึงมือแพทย์บอกปลอดภัย
1: โอ้ชื่นใจขอบคุณนะทั้งตำรวจทั้งทหารก็ช่วยกันนะ
0: ช่วยเหลือเด็กก็ถูกไฟดูดนะ
1: ครับผม
0: น่าสงสารเน
1: า
0: ะ
1: น่าสงสารสิที่แก่งคอยครับ
0: แข่งคอยสระบุรี
1: เขาไปจับ LGBTQ
0: เป็นไงล่ะคนเนี้ย
1: ก็โอ้โหไปทำอะไรไว้เยอะแยะเลยเนี่ยตำรวจไปจับได้ที่บ้านพักตำบลห้วยแห้งแข่งคอยเนี่ยนายมงคลเนี่ยนะเป็นสาวประเภท2นะครับ
0: จับกุมได้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอแสเนี่ย
1: จากองค์กรหนึ่งว่ามีแพลตฟอร์มโซเชียล มีการโพสต์ภาพและคลิปวิดีโอลามกอนาจารเด็กชายเพื่อการค้า
0: แล้วก็
1: แปะโปรโมชั่นเชิญชวนให้ผู้สนใจโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร300บาท
0: เพื่อ
1: ดึงกูเข้ากลุ่มลับเข้าแอปพลิเคชันเพื่อดู คลิปฉบับเต็มนี่ครับ
0: ต้องเข้าไปดูเนี่ยนะ
1: ก็โดนจับสิครับ
0: จับกุมกันไปเนี่ย
1: เรียบร้อยครับอย่างเงี้ยไม่ไหวนะ
0: อ
1: ้าวเนเน่กลับถึงภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อย
0: เนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์หลานโชเล่เนี่ย
1: โชเล่อะไร
0: โอเล
1: ่2,000บุรีไทยแลนด
0: ์ไทยแลนด์เนี่ยนะ
1: มันเจ็บใจนะโดนจับเป็น 2,000 เนี่ยนะผู้การผมว่าเอาเงินมาคืนโชเล่จะได้ไม่พูดถึง
0: ไอ้เขาไปหมดไปแล้วล่ะ
1: ไม่ได้แล้วเข้าหลวงไปแล้ว
0: เข้าหลวงแบ่งกันนี
1: ่มีรางวัลนำจับไม่กี่ตังค์หรอกแต่มันก็ต้องจับอ่ะเพราะว่ามันตามระเบียบแล้วก็ไม่ให้ดัดแปลงถ้อยเสียงไงคุณก็ไม่น่าไปเปลี่ยนไปดัดแปลงเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้ดัดแปลงอะไร
1: ดัดแปลงอะไรก็ดูอายุบางที
0: แหมก็โคตรก็จะจับมาได้จับจนได้อย่างนึงก็ได
1: ้ดีนะมันยังถามอีกนะแหมลุงขับรถยนต์ยังใส่หมวกกันน็อกอีกนะหมวกกันน็อกที่ไหนแล้วหัวล้าน
0: ประมาณนั้นนะนะว่ากันไป
1: อ
0: ่
1: ะในเรื่องของน้องเนเน่นะครับกลับแล้ว
0: แฟนคลับแห่การต้อนรับแน่นเลย
1: ครับ
0: กลับบ้านขบวนแห่รอบเมือง
1: ใช่
0: แล้วก็
1: เดี๋ยวผมโทรกลับนะ4097เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: ครับ
1: ลาผม
0: คุยเรื่องเน่ๆก่
1: อ
0: นหลานโชเล่เนี่ย
1: โนเน่ภูเก็ตเน่ๆภูเก็ตไทยแลนด์
0: ครับ
1: โชเล่
0: โชเล่
1: 2,000บุรีไทยแลนด
0: ์ไทยแลนด์เนี่ยนะคนเข้าไปดูกันเยอะ
1: น้องเขาไปเล่นคอนเสิร์ตนั้นประกวดเสร็จแล้วยังเล่นคอนเสิร์ตที่มีกายแล้วนั่งเครื่องบินเป็น10ชั่วโมงอะนะ
0: และเด็กวัย16ปีเท่านั้น
1: ก็ต้องเหนื่อยต้องโซมหน้าก็ง้ำแต่ไม่ได้หน้างอนก็ยิ้มนะ
0: ก็ยิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้าง
1: พวกโซเชียลพวกเขียนคีย์บอร์ดเอาแล้วได้รางวัลได้รางวัลที่1มาพอดังแล้วยิ่งไม่ยิ้มไม่โบกมือทักทาย
0: พัดโท
1: เอออ
0: ะไรกันเด็กแล้ว
1: เนาะ
0: เด็กเพิ่ง16ก็เป็นสาวแล้วล่ะ
1: ครับก็ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นนะคนไทยก็ถือว่าน้องเนเน่เป็นลูกสาวแห่งชาติเหมือนกันนะ
0: นั่น
1: เด้ต่อจากอะไรนะน้องอะไรนะต้นข้าวใช่ไหมน้องต้นข้าวก็เป็นลูกสาวแห่งชาติน
0: ั่นก็
1: แต่ว่าดังในประเทศไทยอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: ผู้ว่าราชการภูเก็ตนะครับแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
0: พร้อมด้วยประชาชนแฟนคลับ
1: ในการต้อนรับแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัล
0: ที่ทำชื่อเสียงสร้างความภูมิใจที่กลับมาบ้านจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะ
1: นี่บ้านเราก็ภูมิใจด้วยคนไทยทั้งประเทศแหละ
0: คนไทยก็ดีใจด้วย
1: ครับผมอัปเกรดกีฬาโอ้ไอเอเชียนเกมหน่อยได้ไห
0: ม
1: ได้กี่เหรียญละ
0: เมื่อวานเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สรุปเหรียญของคนไทยเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนี้ได้ตั้ง
1: 9เหรียญทองนะ
0: 9เหรียญทองนะ9เหรียญทองกับทางด้าน7เหรียญเงินเนี่ย
1: 7เหรียญเงินด้วยแต่ที่เป็นกอบเป็นกำก็คือ
0: ทางด้านของ
1: กีธานะวิ่งเน
0: า
1: ะ
0: กีธานี่ได้หลายเนี่ย
1: น้องบิว
0: ได้10เหรียญทองแดงแล้ว
1: โอ
0: ้ตอนนี้ได้26เหรียญเนี่ย
1: ครับเป็นอันดับที่เท่าไหร่แล้ว
0: อันดับที่6กันนะ
1: ครับ
0: ตอนเนี้ยนะ
1: ให้เกาหลีญี่ปุ่นจีนก็ได้ไปเ
0: ขมรยังสู้เราไม่ได้เนี่ย
1: มันจะไปสู้ได้ยังไงแล้วมันนอนเฝ้าต้นมะม่วงกันตั้งเยอะไปเฝ้าทำไมต้นมะม่วง
0: เขมรได้เหรียญทองแดงกันนะ
1: พม่ามีติดอันดับอะไรบ้างแม
0: ่พม่าเขาก็ได้เหรียญนะนะ
1: พม่าก็นอนเฝ้าต้นมะม่วงเยอะเหมือนกันนะเขาลบกันเองแล้วก็ทะเลาะกันเองเขาไม่ทะเลาะกับเราน
0: านเรื่องของเขา
1: แต่ทะเลาะกับเราเนี่ยโอ้โหแม่ขอให้น้ำท่วมบ้านมันบ้างเถอะท่วมแต่บ้านเราอย่างเดียวอะ
0: ตู่เน่เดี๋ยวยังจะมาตู่บิวอยู่กันนะ
1: มาหาว่าโชเล่มาหาว่าเน่เน่เป็นเขมรต้องโชเล่นี่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ4899กำลังจัดรายการอยู่เนาะเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวโทรไปทุกสายนะ
1: ได้แป๊บเดียวนะขอเชิญร่วมทำบุญกับลุงช้างหน่อย
0: ไอ้นี่กระบุญกระถิ่นนะนะ
1: ถ้าไทยทิพย์โอสถเนี่ยซื้อกระปุกหนึ่งก็เท่ากับทำบุญ5บาทแล้ว2กระปุก600บาทเราก็ให้กับทางสำนักสงฆ์ก็ไปกระปุกละ5บาทไปซื้อที่ดิน
0: ซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ
1: ์ทำจำปา
0: ตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะ
1: ครับผม
0: จะออกโรงทานอะไรก็ติดต่อทุกวัดนะนะ
1: ก็หลายท่านนะให้ผมซื้อของผมเนี่ยก็บอกว่าลุงช้างไม่ต้องทำคิดบวกค่าที่ดินไปด้วย500ก็มี200ก็มี100ก็
0: ม
1: ีหลายท่านต้องกราบขออภัยผมไม่ได้อ่านรายชื่อให้นะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทแล้วล่ะนะระบวกของเราอีก 2,000 กระปุกก็อีก 10,000 นึงอ่ะนะช่วยกันหน่อย
0: นั่นเ
1: ต้วัดไหนที่รวยๆแล้วก็ไม่ต้องไปละไปได้ทำบุญ5บาท10บาทพอ
0: ก็ทำบุญกันไป
1: อย่าไปท้อกับ
0: คนไทยพุทธเขาก็ทำบุญอยู่แล้ว
1: อย่าไปท้อกับพระ คนห่มผ้าเหลืองเลย
0: ศ
1: าสนาเราในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังดีเหมือนเดิมนะครับยังทันสมัยตลอดเวลาใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าทำดีได้ดี
0: ทำชั่วก็ได้ชั่วนะ
1: นี่คือหัวใจหลักของศาสนาพุทธเลยนะครับคนทำดีมันต้องได้ดีอ่ะคนทำชั่วมันก็ต้องได้ชั่วผลกรรมก็ตามถนองเห็นไหม
0: ว่ากันไป
1: ไปนอนอยู่ในคุกไม่รู้กี่สมีเลยใช่ไหมล่ะเพราะนั้นแล้วก็คอยดูกันก็ดีนะครับนี่ตำรวจก็ไม่ธรรมดานะอย่าว่าแต่ทหารผลรอสองอย่างเดียว
0: ตำรวจทางหลวงปากช่องเนี่ย
1: ลุยฝ่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวเมตรกว่าส่งข้าวส่งน้ำถึงมือชาวบ้านครับ
0: อ้าวนี่ตำรวจทางหลวงเนี่ยนะ
1: เกียรติตำรวจของไทยเกียรติวีนายทหารมันคงเนี่ยนะครับที่บ้านโป่งปทุมตำบลปากช่องอำเภอปากช่องนครราชสีมาครับ
0: เป็นไงอะนะ
1: ท่านผู้บัญชาการตำรวจทางหลวงเนี่ยนะนะครับก็ได้เอานำกำลังไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับไปพบกับประธานชมรมฮักเขาใหญ่นำทีมตำรวจทางหลวงแล้วก็จิตอาสาม
0: ีทั้งจิตอาสาและก็ตำรวจทางหลวงนะ
1: ชมรมฮักเขาใหญ
0: ่
1: อาสาจราจรตำรวจทางหลวงหน่วยงานท้องถิ่นลุยน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรครับ
0: กระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวเนี่ยนะ
1: เอาอาหารและเครื่องช่วยเหลือประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม
0: ในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
1: โดยชุมชนบ้านโป่งปทุนอยู่ติดกับพื้นที่ลุ่มริมตลิ่งลำตะคองครับประกอบกับมีน้ำป่าไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปริมาณน้ำนี่เยอะ
0: ส่งผลให้ชุมชนที่ติดอยู่สองฝั่งลำตะคองเนี่ย
1: น้ำท่วมสูงกระแสน้ำไหลเชี่ยวประชาชนหลายครอบครัว
0: ไม่สามารถออกจากบ้านเรือนตนเองได
1: ้หลายต่อหลายครอบครัวยังไม่ได้กินข้าวเลย
0: น่าสงสารคนน้อง
1: ตำรวจทางหลวงก็ได้รับการประสานจากนายอัสสัมพิญญพงศ
0: ์
1: โรจนบุรานนท์ผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านโป่งปทุน
0: อ
1: บอกคุณตำรวจครับ
0: ว่าไง
1: ช่วยเอาอาหารมาแจกลูกบ้านผมหน่อยเดือดร้อน
0: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเน
1: ี่
0: ย
1: ตำรวจก็เดินผ่านสายฝนที่กำลังน้ำไหลเชี่ยวกรากเลยครับยังชุมชน
0: ไปแจกอาหาร
1: เครื่องดื่มชาวบ้านกว่า30หลังคาเรือนครับ
0: ติดค้างอยู่ในบ้านเรือนแล้วก็ชุมชนที่ถูกน้ำท่วมสูง
1: เบื้องต้นพื้นที่ชุมชนอยู่ติดฝั่งลำตะคองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
0: ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงนี
1: ่หมูสีขนงพระหนองน้ำแดงปากช่องหนองสลายแล้วก็จันทึก
0: หลายตำบลหลายอำเภอเนี่ย
1: ขณะเดียวกันตำรวจทางหลวงนครราชสีมากำลังช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยแต่บ้านพักในสถานีก็โดนด้วย
0: โดนด้วยเหมือนกัน
1: ไปช่วยเขาหันมาดูข้างหลังอ้าวบ้านกูน้ำท่วมกันแล้ว
0: บ้านตำรวจน้ำมันยังท่วมมันอ่ะ
1: เขาเรียกได้หัวใจผู้พิทักษ์สันติราษฎ
0: ร์เยี่ยมเลยเนี่ย
1: ยึดทุกข์ของชาวบ้านเป็นที่ตั้งก่อนเสมออุ้ยขนแขนจะแตนอับเลย
0: นี่ตำรวจทางหลวงพระนครนครราชสีมา
1: ฮะนครราชสีมา
0: ตำรวจจราจรลพบุรีเอาอย่างเขาบ้างนะ
1: โดน 2,000 ไม่แค้นขนาดนั้นจ้ะ
0: นี่ก็ยังช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ย
1: เขาก็ช่วยเนี่ยช่วยจัดระเบียบจราจรไงแต่ตอนนี้เขาไม่จับนะชั่วโมงเร่งด่วนนะ
0: ไม่จับไง
1: หมวกกันน็อกไม่ใส่ก็ได้เตือนปิดๆ
0: เขาบ้าน
1: เขาหน้าใส่หมวกกันน็อกได้นะ
0: ทำงาน300โดนจับ 2,000 เนี่ย
1: นะ
0: น่าเห็นใจชาวบ้านเนาะ
1: ทีหลังก็เดินเอาที่ขอขอบคุณตำรวจทางหลวงนครราชสีมาครับหากประชาชนในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสอบถามเส้นทางสามารถติดต่อสายด่วนทางหลวงได้ที
0: ่1193
1: ตลอด24ชั่วโมงแล้วคุณอยู่ลพบุรีคุณไปกด1193เนี่ย มันไม่ไปดังโคราชนะมันดังลพบุรีนะ
0: อ๋อลพบุรีก็มีไง
1: ก็เบอร์เดียวกันลพบุรีเราก็จะมีที่นี่เลยหลังโรงเรียนเมืองไปตรงข้ามโรงเรียนเมืองใหม่เนี่ยแล้วก็มีที่โคกสำโรง
0: ผมลง
1: ม่วงค่อม
0: ม่วงค่อมเงี้ย
1: กด1193มาปาบทเลย
0: ทางหลวงใช่ไหม
1: ครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บหนึ่งแล้วกัน
0: นะ
1: เดี๋ยวจะภาพงาน
0: กระถิ่นเนี่ย
1: สักครู่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะ
0: นะ
1: ตอนนี้ดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อน
1: แป๊บเดียว

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: หายสี่หูแดดเปรี้ยงแล้วนะครับไปกันได้เลยพ่อค้าแม่ขาย
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าไทยทิพย์สัญจรกันนะ
0: ครับแล้วก็หลากหลายสิ่งหลายอย่างเลยลุงมีโทรมาบอกประกาศให้หน่อยเสียงดังๆบอกว่าตลาดนัดนะตอนนี้ก็ยังละเปิดขายเหมือนเดิมนี่นะ
1: ไปซื้อสินค้าของเราก็ได
0: ้ที่ทางหลวงก็เก่งเลยนะ
1: เป็นไง
0: ภูธรที่บางเสาธงก็ไม่ยอมน้อยหน้านะลุยน้ำตรวจพื้นที่ติดตามน้ำท่วมมอบน้ำดื่มที่ตำบลศรีสะจระเข้น้อยจระเข้ใหญ่ด้วยนะ
1: ที่ไหนเนี่ยจังหวัดอะไรนะ
0: จังหวัดสมุทรปราการดิ
1: ที่สมุทรปราการเมื่อกี้โคราช
0: น
1: ะเอาอย่างกับบ้านน
0: ะท่านภูมิกับลุยเองเลยลงน้ำเองเลยนะภูมิกับลงเลยสายตรวจตู้วัดศรีออกตรวจพื้นที่แล้วก็ยังไม่พอยังแจกน้ำแจกอาหารให้กับพี่น้องที่อยู่ในเขตตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่แล้วก็ศรีสะจระเข้น้อยครับ
1: เอาอย่างกับบ้างนะ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ช่วยเหลือชาวบ้านเขาเนี่ย
0: ที่ไหนเล่า
1: ลพบุรีนี่แหละ
0: โอ้ลพบุรีก็ไปช่วยสิงห์บุรีอยู่นะกองพลทหารปืนใหญ่อ่ะ
1: อันนั้นทหาร
0: อ๋อเหรออ ๋อเหร
1: อว่ากันไป
0: มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินปากช่องถึงเที่ยงคืน29นะเปิดฟรีไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดในเขตของจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล
1: วัน
0: พิเศษแล้วก็ปราจีนบุรีนครนายกเนี่ยวันหยุดราชการนะครับ
1: ครับ
0: จะแต่ติดต่อโรงพักติดต่อโรงพยาบาลได้เหมือนเดิ
1: ม
0: สถานที่ราชการนี่เขาปิดโรงเรียนปิดนะครับ
1: เรียนก็ส่วนมากก็จะปิดนะ
0: ครับ
1: น้ำมันท่วมนะ
0: อ้าวขอเชิญร่วมทอดกฐินกันครับเริ่มตั้งแต่วันที่31ตุลาคมกันไปเลยทีเดียว
1: เชิญ
0: เมื่อกี้เรานับได้กี่วัดนะ
1: 38วัดนะ
0: โอ้บุญอื้อ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวันที่31ตุลาคม
0: ครับ
1: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลขาวสมครท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองมากตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดนครจังหวัดโคราชจังหวัดราชบุรี 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมวัดหนองขะแยงเนี่ยตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: วัดคุณทองใบแจ่มแจ้ง
1: 14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: น้ำกำลังท่วมเลย
1: วันที่15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: วัดหลวงพี่ดอน
1: 15พฤศจิกายนนี่ก็วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้วัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัด ราชศรัทธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนวันที่29 30 31ตุลาคมเดินเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีนะ
0: สาธุ
1: ไปทำบุญกัน
0: ครับในขณะที่น้ำท่วมนี่ตำรวจก็ไม่เบาเลยนะครับแถลงข่าวเลยยึดยาไอ้รถใหญ่519กิโลในรถจ้างขนจากกรุงเทพไปส่งยังภาคใต้นะครับ
1: 519กิโล
0: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับครับผมสงสัยไม่ได้ฟังรายการเราอะนะ
1: บอกจะรีบไปธุระ
0: ไปเถอะเดี๋ยวโทรกลับแล้วกันเอานี่ใครเนี่ยคนเนี้ยเจาะหรือแจ๊คคนเนี้ยตำรวจนครบาลนะโดยท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมนะครับแถลงข่าวจับกลุ่มนายจิโรจน
1: ์จิโรจน์อายุ46ปีได้ของกลางเนี่ย
0: ยาไอ300กิโลกรัมรถบรรทุกนะ1คัน
1: โทรศัพท์2เครื่อง
0: จับกลุ่มที่ปั๊มน้ำมันย่านบางนาตราดอำเภอบางพลีสมุทรปราการนะครับ
1: จับกลุ่มได้ตั้งแต่23ที่ผ่านมาเนี่ย
0: สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มแจ้งจากรับแจ้งจากสายลับว่าม
1: ีการขนยาเสพติดกันจากพื้นที่กรุงเทพลำเลียงไปส่งทางพื้นที่ภาคใต้โดยรถบรรทุกนะ
0: ครับจากการสอบถามว่าได้รับยาบ้ามาจากยาไอซ์เนี่ยมาจากย่านรามินทาจะไปส่งที่นคร
1: ศรีธรรมราชเนี่ย
0: สั่งมาแล้ว2ครั้ง
1: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3
0: อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับฮัลโหลอยู่ได้ดุตีไทยยังไม่รักเลย
1: เขาบอกได้ค่าจ้างนะ
0: ทีละแสนเนี่ย
1: ทีละแสนสองครั้งก็สองแสนนะ
0: ครับ
1: ครั้งสามไม่โดน
0: ดุงจับซะก่อน
1: โดนจับไม่ได้อีกแสนแล้ว
0: อีกแสนหนึ่งหายไปวับเลยนะ
1: โดนจับไป
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่จับกุมเนี่ยน
0: ะขอบคุณมากครับส่งข่าวมาม นะมีหนุ่มขับรถผ่ากระแสน้ำพลิกคว่ำขับตามเพื่อนไปนะ
1: แล้วไงเออนะ
0: เอาหงายเงือบสิน้ำมันแรงอ่ะ
1: ตกลงไปในคลองจมไปเลย
0: จมเลยครับหลับรถเก๋งอย่างดีชะ
1: แต่ไม่น่าขับมาทางนี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: โน่นที่ระยองที่อำเภอที่ตำบลแกลงอำเภอเมืองอ่ะน้ำมันไหลแรงขนาดนั้นอย่าขับฝ่าเลย
1: มันอันตรายนะ
0: บางคนเอาขึ้นมาล้างใต้ท้องรถเป็นงั้นเนี่ยเป็นไงล่ะรถตีลังกาหายท้องเลยเนี่ยดีนะเพื่อนน่ะไหวตัวทันหันมาเห็นพอดี
1: พอเห็นเข้า
0: ลงไปช่วยได้ทันน่ะแต่รถจะช่วยไม่ทัน
1: รถก็อยู่ในน้ำน่ะ
0: จมไปในคลองเลยเจ้าหน้าที่ก็รีบไปตรวจสอบไม่พบคนขับขี่เพราะว่าช่วยกันเนาะคนออกมาแล้ว
1: ออกมาแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เออ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าเมื่อเวลา10นาฬิกาเมื่อวานเนี่ย
1: รถตกลงไปในคลอง
0: บริเวณใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมก็นำกำลังพลไปช่วยเหลือ
1: ก็พบนักท่องเที่ยวเป็นชาวจีน3คนเนี่ย
0: ยืนรออยู่ด้วยความใจตนก
1: ตกกระจายเนี่ย
0: จากการสอบถามบอกแม่น้ำมันท่วมสูงไง
1: แล้วก็มีรถยนต์กระบะ
0: ของเพื่อนขับนำหน้า
1: ส่วนผู้ประสบเหตุเนี่ย
0: ขับตามหลังพอถึงจุดเกิดเหตุกระแสน้ำปาดกระบายรถเก๋งลอยไปเลย
1: ลอยไปกับน้ำตกลงไปในคลองดูนะ
0: คิดได้วัยปัญญากระโดดออกมาทันนะสิ
1: แล้วก็มีคนไปช่วยเลยนะ
0: เพื่อนงัดประตูดึงตัวออกมา
1: ได้ยังปลอดภัยนะ
0: นาทีชีวิตก่อนที่รถจะจมไปในน้ำลึกไปกว่านี้
1: รถจมคนออกมาได
0: ้เวลาหมดแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปกันตลาดนัดไหสี่หูวันนี้ฝนไม่ตกนะแดดจ้าแล้ว
1: ไปซื้อการไปอุดหนุนกัน
0: เราสองคนไปกันแล้วครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: ฟอร์กัสฟอร์กัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011ฟอร์กัสฟอร์กัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน
1: ์นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
3: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าเราใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่จริงจริง
7: นะขอบคุณนะแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 081290169120ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดป
9: ั่นนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าเราใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: จริงๆนะขอบคุณนะแม
8: ่ปุ๋ย

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าให้เจ้าสุขอยู่ล้วนคือคอยอยู่ทุกย่ามครับสบายดีมีรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีพยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาครับ0817796319ครับลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังขอบคุณผู้ประทับรายการนะครับไทยทิพย์โอดสดโดยลุงช้างไทยทิพย์ขอบคุณมารวยทีวีปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยกรีนอัพเป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับเสาร์ที่ลุงดอนจะไม่ได้มาจัดรายการนะฮะไม่ใช่จะไม่ได้นะคือไม่ได้มาจัดเนื่องจากมีงานบวชที่วัดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนเพลงด้วยพบกันนู่นละวันจันทร์นู่นแหละนะขอบคุณหลายๆดูแลสุขภาพตนเองนะครับอากาศก็ร้อนฝนฟ้าไม่ตกแล้วนะตอนนี้น้ำอยู่ในคลองระหว่างหน้ากองพลรถพิเศษที่1และกรมรถพิเศษที่3เอราวัณนี้น้ำแห้งแล้วไม่มีน้ำเลยดูแลกันนะครับประหยัดน้ำประหยัดไฟนะครับมา

0: าการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไปนะครับเสียงร้องของสมยศทัศนพันธ์ตารางชีวิตอีกเพลงหนึ่งสิ้นเสียงรำพัน นะครับมอบให้กับคุณยายเจดีแฟนเพลงทุกท่านนะครับอย่าลืมยายาบลิงบำรุงสายตานะครับตาไม่ดีตาฝ้าตาฟางนึกถึงยายาบลิงงาดำสกัดเย็นบำรุงเข่าบำรุงกระดูกเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายนะครับก็มีวางจำหน่ายทำร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านนะครับเลือกซื้อเลือกหากันตามที่ลุงดอนโฆษณาประชาสัมพันธ์นั่นแหละก็หรือโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691ส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับขอบคุณหลายๆครับช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเดี๋ยวจะไม่สบายบางคนก็เป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอบางคนก็กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยทำไงอ่ะต้องนอนให้ได้นะบางคนนอนไม่หลับเลยนอนเอา2ทุ่มนอนแล้วบางคนตื่น6ทุ่มทีเนี้ยก็ไม่หลับแล้วนี่นะครับต้องออกกำลังกายบ้างนะครับการเดินดีที่สุดนะเขาบอกเดินทำให้สมองลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมองถึง 30% นะครับเดินวันละ40นาทีสัปดาห์หนึ่ง3ครั้งก็พอนะฮะป้องกันสมองเสื่อมบางคนโอ้โหสมองจำไม่ค่อยได้นะครับอารมณ์นะเดินวันละ30นาทีลดอาการซึมเศร้าลดซึมได้เหมือนผมทุกวันนี้ต้องเดินนะถ้าไม่ได้เดินรู้สึกมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างต้องเดินครับเดินวันละ 3,509 นะครับลดความเสี่ยงโรคเบาหวานถึง 29% กระดูกครับเดินสัปดาห์ละ4ชั่วโมงลดความเสี่ยงกระดูกสะโพกหักนะถึง 43% อายุยืนเดินสัปดาห์ละ75นาทีอายุจะยาวขึ้นยืนขึ้นไปอีก2ปีเดินวันละ30ถึง60นาทีคือ1ชั่วโมงครับลดความเสี่ยงโรคหัวใจเดินวันละ1ชั่วโมงลดความเสี่ยงโรคอ้วนแต่ผมเนี่ยผมเดินมันยังไม่ผอมเลยเนี่ยเดินทุกวันแต่ยังไม่ผอมก็อ้วนขึ้นไปประเทศจีนกลับมาอาหารเขาดีอ่ะดีมากอาหารเขาเรียกว่าโต๊ะจีนน่ะนะกินเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นกลางวันตอนเย็นแถมด้วยเบียร์อีกโอ้ยเขาวางเต็มโต๊ะแล้วเบียร์เบอร์เนี่ยเบียร์จีนมันไม่ค่อยเมานะเบียร์มันอ่อนๆนะโดยเฉพาะเบียร์ชิงเต่าเรียกชิงเต่าราคาถูกมากนะครับเนี่ยโปรแกรมหน้าจะจัดไปชิงเต่าไปชิมเบียร์นี่แหละนะพอกลับมาน้ำหนักผมเพิ่มไปอีก1กิโล5ขีดแหมคิดดูกันแล้วกันมันกินแล้วขนาดไม่กินข้าวนะครับกินเฉพาะกับโดยมากจะเน้นทางผักเขาเยอะจีนนะผัดอร่อยด้วยนะข้าวไม่แตะสักเม็ดเลยจะมีกินข้าวต้มอยู่ตอนเช้าประมาณสักถ้วยเล็กๆนะครับนอกนั้นก็เป็นกับอย่างเดียวมันยังอ้วนนะคนมันจะอ้วนนะเนาะนี่แหละดูแลสุขภาพร่างกายฮะเดินเวลานิดจิตแจ่มใสพักผ่อนนอนหลับให้เป็นเวลาตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนต่อโอ้มีความสุขครับผมตื่นตีสี่ครึ่งประมาณเนี้ยทุกวันแล้วก็มาเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ไปเดินออกกำลังกายกลับมา6โมงประมาณ6โมงครึ่งมาเตรียมรอใส่บาตรนะครับที่หน้าบ้านทุกวันทำให้ได้นะครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับปองปรีดาครับสาวฝั่งโขงฟังเสียงผิวปากของปองปรีดานะสุดยอดนะคำปั่นผิวขำทีนี้มีเพลงอีกเพลงหนึ่งเสียงร้องของชุมพลเหมือนปองนะฮะชื่อชุมพลเหมือนปองนักร้องอุบลนะครับเสียงเหมือนปองปรีดาการผิวปากยังสู้ปองปรีดาไม่ได้นะ ก็เลยไม่ดังเท่าที่ควรนะสาวฝั่งโขงครับปองปิดาและลาก่อนอุบลครับชุมพลเหมือนปองมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไปนะครับสาวฝั่งโขงเสียงร้องของปองปรีดาลาก่อนอุบลเสียงร้องของชุมพลเหมือนปองครับเสียงเขาเหมือนปองปีดาแต่ว่าการผิวปากยังสู้ปองปีดาไม่ได้ครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านอย่าลืมใส่เลี่ยมจอยนะครับทานอาหารเข้าไปไม่ขับไม่ถ่ายใส่เลี่ยมจอยครับวันละ2แคปซูลก่อนนอนครับโปรมีกอยฟื้นฟูไตบำรุงไตรักษาไตมะระขี้นกสกัดเย็นบำรุงร่างกายนะครับอยากได้ก็โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691หรือไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาตามที่ลุงดอนโฆษณาครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับมอบให้กับแฟนเพลงจากตลาดโกโก้ครับขอทูลทองใจไว้เพลงอะไรก็ได้เอาจัดให้ครับสุดาดอกฟ้าและพงศรีวรนุชมอบให้กับพี่อัมพรสาวสวยนะครับดอกฟ้ามาสุดินเชิญแซบครับ

0: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000cc ผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691 0812901691
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไปนะครับทูลทองใจดอกฟ้าอสุดาดอกฟ้าแล้วก็ดอกฟ้ามาสู่ดินผ่องศรีวรนุชครับมอบให้กับแฟนเพลงจากตลาดโกโก้และทุกท่านนะครับขอบคุณหลายๆครับเวลาก็ไล่มาครับตอนนี้เพลงโด่งดังในโซเชียลนะครับของน้องเน่เนี่ยซอมบี้นะฮะก็ดังมากนะครับวันนี้ก็เลยหยิบออกมาเปิดให้ฟังใช่หรือเปล่าไม่รู้นะก็มอบไปกับผู้ที่ชอบเพลงบักสีดานะทุกท่านเลยนะครับให้ป้าอ่อนด้วยนะให้พี่ประชุมด้วยแล้วก็ทุกท่านครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งโกนะฮะจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับมีความสุขมากๆครับ

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: หลังจากกินอาหารหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
3: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงค์และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย
4: ์ส ื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
4: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโซมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
5: 0812901691
6: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
7: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
9: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
10: 10ปีแห่งความเชื่อมั่น10ปีที่เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลขวดละ300บาทเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
11: Focus Focus ประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Focus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่ 10-1-03756-1-0011 Focus Focus มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
12: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตร
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกรองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไป

0: พียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419
1: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร0353911193และ0353911194ผู้ผลิตและจำหน่าย

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอร์ในช่วงเวลานี้5-7 โมงเช้าวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เช้าวันอังคารที่29 กันยายนนะคะเผลอแป๊บเดียวมาถึงนะคะสิ้นเดือนแล้วเนาะ29วันนี้แล้วก็30โปรโมชั่นของเราก็หมดเขตวันพรุ่งนี้นะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสค่ะแล้วก็โปรโมชั่นที่2นะคะซื้อรวมกันถึง 3,000 ขออภัยถึง 2,500 นะคะส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์บำรุงกระดูกข้อต่อผมเล็บแถม2ตัวเลยนะคะโปรโมชั่นที่3ก็คือซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1นั่นเองค่ะถึงวันพรุ่งนี้นะคะโปรโมชั่นนี้ถึงวันพรุ่งนี้30กันยายนถ้าชอบยังไงก็แจ้งได้เลยค่ะ0819474708 0819474708นะคะส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ทุกๆ10กล่องจะแถม1กล่องนะคะ10แถม1 20แถม2 30แถม3อะไรเงี้ยนะคะได้เลยแล้วก็ถ้าซื้อในราคาพิเศษก็จะต้องยกลังยกลังจะได้ราคาพิเศษลังนึงเนี่ย60กล่องราคา 8,000 บาทนะคะแล้วก็ส่งฟรีแบบ EMS ด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็ถ้าหารออกมาจะเหลือแค่กล่องละ133เนาะปกติจะ165แล้วมีค่าส่งใช่ไหมคะแล้วก็กาแฟขอย้ำนะคะขั้นต่ำ4กล่องยกเว้นซื้อรวมกับสินค้าอื่นค่ะอันนี้แอนก็แจ้งเป็นประจำทุกวันนะคะแต่ว่าหลายท่านอาจจะฟังไม่ถนัดชัดเจนยังไงเนาะแอนขอย้ำอันนี้เป็นกติกามานะคะจากทางบริษัทเนาะเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปตามนี้ซื้อจะซื้ออยากจะชิมก่อนอะไรเงี้ยแอนก็อยากให้ชิมค่ะแต่ว่ากติกามาตามนี้ก็ลองหาเพื่อนมาหารซื้อดูก็ได้นะคะหรือถ้าไปซื้อตามร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเช่นร้านเจนานนำเวทโอสถตลาดหนองม่วงลพบุรีพี่สมนึกกลมปั่นค่ายบางระจันสิงห์บุรีหมู่4บ้านกลับเจ๊หมูร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอ่างทองอันเนี้ยก็ไปซื้อได้นะถ้าซื้อกับพี่ๆนะคะ1กล่อง2กล่องอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าพี่เขาซื้อกันไปเป็นลังก็ไปซื้อกับพี่เขาได้นะคะแต่ว่าสำหรับแอนก็ทำตามกติกานี้ค่ะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะซื้อแยกอะไรแบบเนี้ยไปซื้อกับพี่ๆเขาได้เนาะส่วนสำหรับวันนี้นะคะหน้าข่าวหน้าเว็บขอเริ่มต้นกันที่ไทยรัฐกันก่อนก็ไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บไหนนะคะมองคร่าวๆก็มีแต่บรรยากาศน้ำท่วมทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็หนักข้อหนักข้อตอนแรกว่าก็จะแค่วันที่27ยังต่อมาวันที่28นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะสถานการณ์บางจุดอาจจะดูดีแต่ว่าบางจุดก็ทรงตัวและหลายจุดก็ยังคงแย่นะคะเราก็จะไล่เลียงกันไปตามภาพข่าวเนาะขอเริ่มต้นกันที่ไทยรัฐก่อนก็แล้วกันนะคะที่ไทยรัฐนี่ก็น้ำป่าซัดผนังบ่อเก็บหางแร่ที่กาญจนบุรีน้ำท่วมรางรถไฟสะพานถ้ำกระแสนะคะก็มีรายงานว่าฝนตกที่ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีน้ำฝนสะสมจำนวนมากแล้วก็เกิดปัญหาน้ำป่าไหล นะคะไหลบ่ามาจนทำให้ฝายกั้นน้ำห้วยชะนีมีปริมาณน้ำมากและน้ำก็ยังคงไหลลงมาสมทบเรื่อยๆสถานการณ์น้ำก็ยังดูน่าเป็นห่วงน้ำท่วมตลอดทางห้วยชะนีเขาพระอินห้วยเสือแล้วต่อมาในพื้นที่ใกล้เคียงหมู่5ตำบลชะแหล่อำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีก็เกิดผนังดินบ่อเก็บหางแรกของเหมือง2ท่อที่ใช้เป็นถนนลำลองรอบขอบบ่อถูกน้ำกัดเซาะทำให้ถนนที่เป็นขอบดินเนี่ยพังทลายขาดแยกออกจากกันประมาณ30เมตรถนนดังกล่าวถือเป็นฝายดินดักตะกอนแร่ขาดนะคะเมื่อพังทลายก็ทำให้น้ำในบ่อเก็บกักที่มีขี้แร่มีกากตะกั่วไหลตามน้ำออกมาสู่ภายนอกแล้วก็ไหลออกมาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติค่ะล่าสุดชาวบ้านกังวลใจว่าสารตะกั่วอาจจะไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่แล้วทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบด่วนนะคะแล้วเมื่อวานตอนบ่าย2โมงครึ่งสถานการณ์น้ำที่สะพานบ้านเก่าข้ามแม่น้ำแควน้อยตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีชาวบ้านก็ไปดูปริมาณน้ำนะคะที่ล้นตลิ่งสูงเท่ากับสะพานเก่านายประสานนายกอบต.บ้านเก่านายทวีศักดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะเขาก็มาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสะพานพบว่ารอยต่อมีช่องขนาดใหญ่มองเห็นน้ำถึงใต้สะพานแล้วจึงแจ้งแขวงทางหลวงให้มาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงอาจจะห้ามไม่ให้รถบรรทุกหนักข้ามช่วงเนี้ยเพราะว่าน้ำสูงเสมอกับสะพานแล้วค่ะไหลท่วมสวนสาธารณะที่ออกกำลังกายรีสอร์ทที่พักริมแม่น้ำแควน้อยถูกน้ำท่วมมิดเลยนะคะส่วนพื้นที่ทางการเกษตรก็เสียหายอย่างมากต้องรอสำรวจหลังน้ำลดแล้วทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยก็บอกว่าตามที่เกิดเหตุน้ำท่วมทางรถไฟระหว่างท่ากิเลนนะคะบริเวณสะพานถ้ำกระแสระหว่างท่ากิเลนกับน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีทำให้ขบวนรถเนี่ยไม่สามารถเดินรถได้ปิดทางเดินรถช่วงนี้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่เมื่อเช้านะคะเช้าวานนี้เพื่อความปลอดภัยปลอดภัยเอาไว้ก่อนค่ะแล้วก็ภาพประกอบเห็นแล้วก็ชีช้ำกระหล่ำปลีไปด้วยกันนะคะก็น่าจะเป็นสภาพของรีสอร์ทที่สวยงามค่ะเห็นแต่หลังคาสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแควน้อยช่วงสะพานรถไฟถ้ำกระแสถือว่าเป็นช่วงที่ทางรถไฟเป็นช่วงที่ทางรถไฟวิ่งบนรางรถไฟแล้วก็ตัดเลียบผนังหินภูเขาเป็นภาพวิวที่สวยงามนะคะอีกฝั่งของทางรถไฟก็เป็นตลิ่งสูงชันเลียบริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นจากปกติถึง 6-7 เมตรทำให้ระดับผิวน้ำห่างจากรางรถไฟแค่ 4-5 เมตรส่วนชายตลิ่งที่เป็นพื้นที่ของการรถไฟที่ให้เอกชนเช่าทำรีสอร์ทที่พักในส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำนะคะก็ท่วมอาคารห้องพักไปหลายสิบหลังก็น่าจะได้รับความเสียหายจำนวนมากคือรีสอร์ทที่เห็นเนี่ยสวยงามแล้ววิวสวยมากนะคะวิวสวยอย่างกับภาพวาดณเวลานี้ขนาดว่าน้ำท่วมก็ยังดูวิวสวยอยู่แต่เห็นแต่หลังคารีสอร์ทหลายสิบหลังเลยนะคะอันไหนที่เป็นหลังใหญ่สูงนะคะก็ดูจะรอดนะคะชั้น2ชั้น3แต่ว่าที่เป็นชั้นเดียวอะไรแบบเนี้ยเรียบร้อยหมดแล้วค่ะเอ้ยเสียดายแล้วก็เสียใจด้วยนะคะอันนี้ก็จากจังหวัดกาญจนบุรีเนาะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยมือยิง3ศพที่สุพรรณบุรีมามอบตัวแล้วนะคะโดยอ้างว่าฝ่ายหญิงที่เป็นแฟนตัวเองเนี่ยโมโหเห็นอยู่กับชายอื่นในบ้านว่าอย่างนั้นก็คือเหตุการณ์เนี่ยคนร้ายบุกไปยิงนายอธิพงศ์วัย42กับนางสาวธีระยาดาวัย45แล้วก็เด็กชาย6ขวบเสียชีวิตในบ้านพักที่ตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกสุพรรณบุรีเหตุเกิดกลางดึกวันที่27ที่ผ่านมาแล้วต่อมาเมียนายอธิพงศ์ผู้ตายเดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วก็บอกว่าตนไม่รู้เลยว่าผัวตัวเองเนี่ยมาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ยังไงนะคะคือไม่รู้ว่าคนที่ตายอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นผัวตนจนกระทั่งมีคนโทรไปบอกซึ่งบอกผ ผัวหายออกจากบ้านไป 3-4 วันจนมาเจอว่าถูกยิงตายอยู่ที่บ้านหลังนี้ล่าสุดพันตำรวจเอกพีระรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับชุดสืบภาค7ล่าตัวคนร้ายเริ่มจากไล่กล้องวงจรปิดที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนีแล้ว เมื่อวานตอนบ่าย 2:30 น.ตำรวจสืบภาค7แล้วก็สืบสุพรรณบุรีสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้จากการให้เพื่อนประสานขอให้เข้ามอบตัวกับตำรวจที่สภ.อู่ทองหลังจากนี้ไปกบดานอยู่ที่ตำบลห้วยกระเจาเลาขวัญกาญจนบุรีผู้ก่อเหตุชื่อว่านายชัดชัยคล้ายคลังหรือนายหนึ่งเป็นคนอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีจากการสอบสวนเบื้องต้นในหนึ่งอ้างว่าเป็นแฟนกับนางสาวธิรยาดาผู้ตายก่อนหน้ามีปากเสียงกันเนื่องจากทราบว่าธิรยาดามาคบหากับนายอธิพงศ์จึงมีการพูดคุยกันให้เลิกติดต่อฝ่ายหญิงก็รับปากแต่วันเกิดเหตุในหนึ่งอ้างว่าแอบเข้าไปดูที่บ้านแล้วก็เห็นนายอธิพงศ์อยู่ในบ้านกับธิรยาดาก็เลยโมโหเอาปืนที่ติดตัวไปด้วยเนี่ยยิงอธิพงศ์ก่อนจากนั้นก็ตามไปยิงธิรยาดาในห้องน้ำส่วนเด็ก6ขวบในหนึ่งอ้างว่าไม่ได้ยิงแต่ว่าปืนลั่นใส่ทางด้านนายกฤษดาอายุ42ปีเพื่อนที่พาเข้ามอบตัวบอกว่าเขาให้คนประสานมาพอตนรู้เรื่องเนี่ยก็ตกใจให้ญาติช่วยประสานตำรวจเพื่อจะพาเข้ามอบตัวซึ่งเราไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงรอให้เจ้าหน้าที่สอบสวนเอาก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะทำแบบนี้หลังจากสอบสวนเบื้องต้นตำรวจก็พาในหนึ่งไปหาอาวุธปืนของกลางจากนั้นก็นำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.สามชุกก่อนที่จะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะนำรวบรวมหลักฐานแล้วก็เอาตัวไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคืออันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเราก็ยังไม่รู้นะคะเป็นคำให้การของผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุก็มักจะให้การไปในทางที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนี่แหละให้ตัวเองดูชั่วร้ายน้อยลงนะคะเพราะว่าในเหตุการณ์นี้เด็ก6ขวบก็ยังไม่รอดนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเด็ก6ขวบเนี่ยโดนยิงหรือว่าโดนทำร้ายยังไงเพราะว่าบางข่าวเนี่ยก็บอกว่าไม่มีร่องรอยการถูกยิงนะคะแต่อันนี้ก็มีพูดทำนองเหมือนกับว่าโดนลูกหลงสรุปแล้วเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมเราก็นำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปค่ะเมื่อวานนี้นะคะช่วงประมาณช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวแอนดูสิช่วงเย็นเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ยังมีการโพสต์เตือนอยู่เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะแต่ว่าหลังจากนั้นมีเพิ่มอีกหรือเปล่าเตือนครั้งล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันเตือนเมื่อวานเนี้ยหลายจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแนวกลุ่มฝนแถวแถวสมุทรปราการฉะเชิงเทรานครนายกนะคะบอกแล้วก็มุ่งหน้าไปทางปราจีนบุรีด้วยนะคะกลุ่มฝนน่ะเนาะอันนี้เขาแจ้งเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะบอกใครอยู่แถวนี้กำลังจะกลับบ้านนะเมื่อวานเนี้ยเช็คฝนเช็คเส้นทางด้วยโดยเฉพาะจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังเมื่อวานนี้นะคะโพสต์ล่าสุดแล้วก็สำหรับแล้วก็มีการแสดงกราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคพร้อมกับแผนที่พื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยนะคะเขาแจ้งมาตอน 6:00 น.ค่ะ 6:00 น.เมื่อวานถึง 6:00 น.วันนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและตกหนักมากลองดูนะคะถ้าตกหนักเฉยๆนะถึง 6:00 น.วันนี้นะคะก็ตกหนักเฉยๆก็เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะคะอ อีสานก็จะเป็นเลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์ภาคกลางก็ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพและปริมณฑลแต่แล้วก็ภาคตะวันออกก็จะเป็นสระแก้วฉะเชิงเทราภาคใต้ก็จะเป็นเพชรบุรีประจวบระนองพังงาภูเก็ตแต่ถ้าตกหนักมากนะคะก็คือภาคเหนือจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคกลางจะเป็นนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทราดนะคะตามนี้เนาะก็ถึง6โมงเย็นวันนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีฉบับอื่นเพิ่มเติมมายังไงเดี๋ยวแอนนำเสนอให้ได้รับทราบกันค่ะนอกจากนี้นะคะมีภาพข่าวของหนุ่มฝรั่งเศสค่ะไปยิงตัวเองในสนามยิงปืนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะยังไม่ตายนะสาหัสอยู่ค่ะก็อ่ะลองมาดูรายละเอียดของข่าวกันนะคะเมื่อวานเนี่ยค่ะประมาณบ่าย3โมงตำรวจสภ.กระทู้ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประจำสนามยิงปืนกระทู้ตำบลกระทู้นะคะภูเก็ตบอกว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเอาปืนยิงตัวเองบาดเจ็บสาหัสในสนามยิงปืนก็ไปตรวจสอบนะคะที่เกิดเหตุเป็นสนามซ้อมยิงปืนบริเวณหน้าห้องซ้อมพบร่างชายชาวต่างชาตินอนจมกองเลือดหายใจรวยรินค่ะก็เร่งปั๊มหัวใจเป็นการด่วนก่อนจะลำเลียงนำส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตทราบชื่อว่านายวิลเลียมกิลอายุ28ปีสัญชาติฝรั่งเศสกระสุนเข้าที่หัว1นัดบาดเจ็บสาหัสสอบถามจากการสอบถามนายกฤษณะจันทราพิรมผู้ควบคุมดูแลการซ้อมยิงปืนในสนามยิงปืนแห่งนี้ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสคนเนี้ยมาซื้อกระสุน10นัดแล้วก็ได้เข้าไปซ้อมยิงเป้าไปราว 4-5 นัดก่อนที่จะใช้ปืนยิงเข้าหัวตัวเอง1นัดจนบาดเจ็บสาหัสตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดกันต่อไปนะคะไม่รู้ยังไงนะคะมาเที่ยวบ้านเราแล้วก็มาก่อเหตุอะไรแบบนี้แล้วยิงเข้าหัวไม่ตายแต่ว่าจะเหมือนเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้อายุเพิ่ง28ปีเท่านั้นเองนะคะกลายเป็นเรื่องเศร้าเลยทีเดียวค่ะมีข่าวความคืบหน้าเดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะอันไม่ไหวแล้วอันไม่ไหวน้ำท่าจะท่วมยังไงฉันอันไม่ไหวแล้วล่ะค่ะคลอดซะเลยนะคะไม่ธรรมดาเพราะว่าคลอดเป็นลูกแฝดด้วยนะคะกู้ชีพโรงพยาบาลเขลางนครค่ะแล้วก็กู้ชีพโรงพยาบาลลำปางผู้หญิงตั้งครรภ์8เดือนเจ็บท้องอยู่ในบ้านที่บ้านหมอสมตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางก็ไปตรวจสอบนะคะเมื่อไปถึงชาวบ้านก็กำลังช่วยเหลือผู้หญิงเจ้าของบ้านตั้งครรภ์ได้8เดือนนะคะฝากท้องกับโรงพยาบาลลำปางแล้วก็มีกำหนดคลอดปลายเดือนตุลานู่นแต่ว่าเกิดเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนดท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านหลังจากพบว่าหัวเด็กโผล่ออกมาแล้วค่ะกู้ชีพก็รีบช่วยเหลือจนสามารถนำทารกแฝดรายแรกเป็นเด็กชายออกมาได้นะคะก่อนนำทารกขึ้นรถพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาลลำปางส่วนแฝดน้องกำลังจะคลอดนะคะเจ้าหน้าที่ก็รีบเอาตัวแม่ขึ้นรถพยาบาลส่งโรงพยาบาลลำปางล่าสุดแฝดน้องเป็นผู้ชายอีกคนก็ออกมาอย่างปลอดภัยทั้งคู่แข็งแรงดีค่ะสร้างความตกใจแล้วก็ตื่นเต้นให้กับเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวก็มาดูเหตุการณ์แล้วก็ยินดีกับคุณแม่คลอดทารกแฝดทั้งคู่อย่างปลอดภัยนะคะแน่นอนซะเหลือเกินว่าตัวเลขที่เกี่ยวกับน้องแฝดเนี่ยคือยังไงกันบ้างนะคะเอาบ้านเลขที่ก่อน371บ้านเลขที่371นะคะแล้วก็รถกู้ชีพก็421นะคะแล้วก็เกิดเมื่อวานนี้วันที่28กันยานะคะเด็กแฝด2รายนะคะแข็งแรงดีเนาะปกติเนี่ยบางทีแฝดเนี่ย7เดือนก็คลอดแล้วนะคะเพราะว่าไปตัวถ้าเกิดว่า เต็มท้องแล้วพูดง่ายๆนะคะท้องคนมันก็ไม่แบบเขาบอกมันไม่เหมือนท้องสัตว์นะท้องสัตว์เนี่ยมันขยายลูกมันหมาเนี่ย4ตัว5ตัวมันก็ป่องนะคะมันขยายเต็มที่แล้วก็มันก็จะแบ่งสัดส่วนลูกหมาตัวน้อยๆอยู่ในนั้นด้วยกันนะแล้วมันก็ออกมาโตข้างนอกนะคะแต่เขาบอกว่าของมนุษย์น่ะมันจะไม่เหมือนของสัตว์เนาะจะได้เต็มที่ก็ประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวก็จะคือท้องไม่ขยายนะคะพอเต็มท้องแล้วก็ต้องออกกันมาแล้วนะคะยิ่งถ้าเกิดมีหลายคนก็ยิ่งตัวน้อยๆออกมานะคะแล้วให้มาให้แข็งแรงแต่ออกมาโตข้างนอกแล้วก็บอกบางคนเนี่ย7เดือนก็ออกแล้วนะแต่อันนี้8เดือนก็ถือว่าแข็งแรงออกมาน้ำหนักเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้แจ้งนะแต่สมบูรณ์แข็งแรงดีก็ดีใจไปกับคุณแม่ด้วยนะคะเป็นความฝันของหลายคนนะอยากจะมีลูกแฝดคือให้มันท้องทีเดียวเลี้ยงทีเดียวจบไปเลย แอนก็ยังอยากมีเลยนะคะแต่ว่าไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่มีมาก่อนนะคือไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีญาติฝ่ายไหนที่มีลูกแฝดเลยนะคะบางบ้านเนี่ยแฝดแล้วก็แฝดอีกนะท้องกี่ครั้งก็แฝดทุกครั้งอะไรเงี้ยบางทีท้องแค่ท้อง2ครั้งก็แฝดทั้ง2ครั้งก็ได้ลูก4คนเลยดีจังนะคะมาเป็นคู่แล้วเด็กแฝดเนี่ยเขาอยู่กันมาตั้งแต่ในท้องเนาะเขาก็รักกันนะออกมาข้างนอกเนี่ยเขาก็รักกันดีจังนะคะอ่ะก็ขอให้แข็งแรงเติบโตอย่างดีนะคะเป็นทารกแฝดเพศชายเนาะอยากเห็นจังเลยไม่มีส่งให้เห็นแต่ภาพรถนะคะเขามีแต่ภาพรถมาให้ดูอันไม่ไหวก็คลอดนะคะในสถานการณ์น้ำท่าท่วมนะคะก็บ้านเมืองกำลังเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่ความนะคะความไร้เดียงสาของเด็กๆนะคะเห็นมาแล้วก็ชื่นใจส่วนภาพข่าวอื่นๆก็มีสถานการณ์น้ำล้วนๆเลยตอนนี้เท่าไหร่ละ5:42นะ5:42นาทีมาที่ผู้สนับสนุนรายการกันแป๊บหนึ่งนะคะยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการสอว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระใสชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยนะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโค้ชเตียมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665ครับเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าและแคปปิกครีมนะคะโทรสอบถามได้เลยว่าอยู่ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้จะไปซื้อยาของหมอได้ที่ไหนเดี๋ยวคุณหมอจัดให้นะคะแจ้งให้แล้วก็จัดให้เองเนาะแล้วก็ยังมีอีกหลายขนาดนะคะถ้าคุณชอบยาสมุนไพรนะคะของหมออนันต์มีหลายขนาดเลยทีเดียวก็ลองสอบถามเล่าอาการให้ฟังไปส่วนประกันมณีทรัพย์พันวันนี้มาหลายบ้านเลยทีเดียวนะคะป้าสมนึกบุญแสนท่าวุ้งลพบุรีนาข้าวป้าอึ่งจันแจ้งโคกระเทียมลพบุรีข้าวดีดนะคะป้าอึ่งบอกข้าวเนี่ยยังไม่ได้เกี่ยวเลยสู้กับฝนอยู่ดูดน้ำกันอยู่แล้วก็ต่อด้วยลุงละอองเขียนสะอาดอยู่โคกระเทียมเหมือนกันนะคะเข้าดีดบอกว่าลุงคนเนี้ยใช้เป็นคนแรกๆเลยนะคะปัญหาเข้าดีดวันนี้วนมาอีกก็ใช้อีกเนาะลุงเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะประการก็ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่มั่นใจในประการนะคะใช้กันดีถูกใจก็กรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยค่ะใครจะโทรหาประการปรึกษาได้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่0806264419และ0879934626นะคะก็สถานการณ์น้ำท่าคุณผู้ฟังไฟดูดไปกี่รายแล้วก็ไม่รู้นะคะล่าสุดนี่ก็เป็นผู้หญิงวัย54ปีเสียชีวิตเลยค่ะที่บริเวณป้ายรถเมย์ริมถนนวิภาวดีรังสิตนะคะแต่มีหลายคนเขาบอกว่าไฟดูดนะเพียงแต่ว่าเขาให้สังเกตนะเมื่อวานนี้แอนอ่านแล้วก็ เดี๋ยวนะแอนดูแป๊บหนึ่งแอนไม่แน่ใจว่าตัวเองได้แชร์ไปที่หน้าเพจหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแอนขอดูนิดนึงเขาบอกว่าถ้าเราเดินไปแล้วเรารู้สึกเหมือนกับขาชาๆนิดๆเนี่ยให้หยุดเดินนะแสดงว่านั่นอ่ะมันมีกระแสไฟมาแล้วอยู่ที่น้ำนะอืมนะคะเมื่อวานอ่านเจอไปเจอสงสัยใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเซฟไว้ตรงไหนวะนะคะดูโทรศัพท์เนี่ยมี2เครื่องนะคะมี3เครื่องนะคะแล้วก็หน้าจออีกไม่รู้ไปเซฟไว้ตรงไหนแต่ว่าอ่านแล้วจำได้นะคะว่าจะมาคุยให้ฟังอยู่เขาบอกว่าถ้าสมมติเราเดินเหยียบย่ำน้ำไปเนาะแล้วเราอยู่ๆเรารู้สึกเหมือนขาเราชานิดๆ นั่นแหละแสดงว่ามันมีกระแสไฟรั่วห้ามต้องหยุดทันทีแล้วเดินถอยหลังไม่ใช่เดินหน้าเดินซ้ายเดินขวานะต้องเดินถอยหลังกลับออกมาจากตรงนั้นนะคะมันจะเริ่มชานิดนิดหน่วงหน่วงห้ามเดินต่ออะไรเด็ดขาดห้ามยืนทนยืนอะไรด้วยให้ถอยหลังออกมาห้ามเดินหน้านะคะขอย้ำถอยหลังกลับกลับออกมาก่อนนะคะอย่างสำหรับผู้หญิงคนนี้ก็ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์ข้างอนุสรณ์สถานฝั่งถนนวิภาวดีตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาปทุมธานีนะคะเสียชีวิตอยู่ที่ป้ายรถเมย์เลยโดนไฟช็อตกู้ชีพเทศบาลเมืองคูคตรีบได้รับแจ้งก็รุดไปตรวจสอบผู้หญิงค่ะใส่เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีดำใส่กางเกงขาสั้นสีดำนอนหมดสติกู้ชีพกับอาสาสมัครเขาก็ร่วมกันทำ CPR เพื่อฟื้นคืนชีพอย่างเร่งด่วนแล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์รังสิตแต่ว่าผู้ป่วยก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเธอชื่อว่านางสาวทิพวรรณวงวิวัฒน์อายุ54ปีบ้านอยู่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาปทุมธานีสอบถามนายอมรพินทุทิพขออภัยนายอมรพินทุพันธ์นะคะเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเมืองคูคตบอกว่ามาถึงจุดเกิดเหตุก็พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเขาได้ทำการตัดกระแสไฟเรียบร้อยแล้วโดยทหารผู้พบเห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้หญิงคนนี้มานั่งที่ป้ายรถเมล์แล้วก็ถูกไฟดูดทันทีทหารเขาก็รีบช่วยกันตัดไฟแล้วก็โทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากศูนย์กู้ชีพต่อมาร้อยตำรวจเอกชัชวาลรองสารวัตรสอบสวนสภ.คูคตมาตรวจสอบแล้วก็บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้หลังจากนั้นก็มอบให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำร่างผู้ตายส่งโรงพยาบาลภูมิพลเพื่อทำการชันสูตรอย่างละเอียดก่อนที่จะประสานญาติมารับร่างไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนากันต่อไปดูสิคะข้อสังเกตข้อระวังนะคะเหตุการณ์ไฟฟ้าดูดในพื้นที่สาธารณะหรือป้ายรถเมล์เกิดขึ้นได้หลายปัจจัยอย่างเช่นไฟรั่วจากป้ายโฆษณาสายไฟชำรุดหรือสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นในช่วงฝนตกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าในจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วอย่างเงี้ยใครจะรับผิดชอบอ่ะเนาะไปยืนรอรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์นะมันก็ถูกต้องแล้วไปยืนรอเขาก็ต้องไปยืนที่ป้ายแล้วไปโดนไฟดูดถึงตายเลยเนี่ยใครจะรับผิดชอบยังไงได้บ้างเนาะเนาะก็เป็นอะไรที่ควรจะต้องเร่งตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยนะคะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปค่ะเมื่อวานนิปเปิลนาคอนเขาก็เอาเจ็ตสกีมาแจกอาหารที่แฟลตคลองจันนะคะเขาบอกน้ำสูงคนยังต้องการของยังชีพเนาะทั้งแพมเพิร์ดนมยารักษาโรคอะไรพวกเนี้ยนะคะเมื่อวานเปิลนาคอนบอกเอาไปแจก 2,000 กว่าชุดค่ะก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายนะเปิ้ลในฐานะอาสาสมัครทีมเจ็ตสกีมูลนิธิไทยนาคาเขาก็ลงพื้นที่ลุยน้ำแจกอาหารและของใช้จำเป็นให้กับชาวแฟลตคลองจันเอาเจ็ตสกีเอาเรือบรรทุกอาหารพร้อมทานน้ำดื่ม 2,000 กว่าชุดไปแจกจ่ายตามแฟลตต่างๆที่ยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงถุงยังชีพที่จำเป็นต่อการดำรงชีพด้วยโดยเฉพาะโซนฝั่งแฟลตตึก15 17 18 19 20เนี่ยต้องการความช่วยเหลือครั้งหนึ่งอ่ะ200ถึง500ชุดยังไม่เพียงพอเลยเนื่องจากว่าในแต่ละจุดน่ะมีผู้ประสบภัยรอความช่วยเหลือในแต่ละตึกเยอะมากๆนะคะก็เป็นแฟลตอ่ะเนาะกี่ชั้นล่ะชั้นหนึ่งกี่ห้องห้องหนึ่งกี่คนอ่ะมากมายจริงๆนะคะแล้วก็สิ่งที่จำเป็นแล้วก็ต้องการเร่งด่วนเลยคือแพมเพิร์ดผ้าอ้อมสำเร็จรูปของเด็ก นมเด็กอาหารหมาอาหารแมวยารักษาโรคต่างๆด้วยเปิ้ลบอกว่าอุปสรรคในการทำงานก็คือระดับน้ำสูงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เช้าคาดว่าสถานการณ์จะทรงตัวแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งการเข้าช่วยเหลือในหลายพื้นที่ก็ทำได้ยากเพราะว่าเส้นทางถูกตัดขาดต้องขนย้ายลำเลียงกำลังพลรวมถึงเจ็ตสกีข้ามสะพานและถนนเพื่อกระจายความช่วยเหลืออีกทั้งยังมีอีกหลายโซนเลยที่ยังรอความช่วยเหลือกันอยู่เปิ้ลบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักจริงๆปี54ที่นี่ไม่ท่วมนะแล้วก็เดือดร้อนกันเป็นวงกว้างระดับน้ำท่วมสูงก็เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคนท้องก็จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกมาอยู่ด้านนอกจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพราะด้านในบางส่วนเนี่ยไม่มีน้ำใช้ไฟก็ถูกตัดเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่ช่วยเหลือแฟลตคลองจันทน์คืนนี้จะมุ่งหน้าสู่นครนายกปราจีนบุรีระยองทันทีเนื่องจากหลายพื้นที่ก็วิกฤตนะคะสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดในแฟลตคลองจันทน์บางกะปิกรุงเทพเมื่อวานตอนเย็นก็บอกยังน่าเป็นห่วงฝนก็ตกเป็นระยะระดับน้ำก็ไม่ลดบางจุดมีน้ำท่วมขังสูงถึงระดับอกแล้วก็ในแฟลตคลองจันทน์มีทั้ง30แฟลตเลยนะคะคนพักอาศัยอยู่ 4,000 กว่าคนขออภัยไม่ใช่ 4,000 คน 4,000 ครัวเรือนนะคะแต่ละครัวเรือนจะมีกี่คนไม่รู้ได้รับผลกระทบอย่างหนักการเดินทางเข้าออกพื้นที่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ทยอยเอาอาหารน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแต่สิ่งของที่เอามาช่วยไม่เพียงพอเลยเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบมันมีเยอะและสถานการณ์น้ำท่วมก็ยืดเยื้อชาวบ้านขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเฉพาะอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยคนที่ลงมาได้นี่ก็น้ำถึงหน้าอกอะคุณผู้ฟังถึงใต้รักแร้นะทำอะไรมาก็ต้องแบกขึ้นหลังขึ้นหัวกันมาโอ้โหมีห่วงยางนะคะก็เอามาวางกะละมังเอาไว้แล้วทุกอย่างก็ใส่กะละมังแล้วก็ลอยเอาของไปนะตัวคนก็ยึดห่วงยางเอาไว้เป็นหลักด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันสูงถึงหน้าอกเลยอะค่ะน้ำอะเนาะแล้วแหมคุณผู้ฟังน้ำก็ไม่มั่นใจในความสะอาดอะไรสักเท่าไหร่อะนะเห็นสภาพอ้าวน้องมาด้วยเหมือนกันมาจากไหนก็ไม่รู้เออน่าสงสารเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังไอตัวเงินตัวทองอ่ะมันไปเกาะรั้วอยู่นะเหมือนกับมันพักเหนื่อยไงไม่รู้มันไปเกาะรั้วอยู่นิ่งอยู่อย่างนั้นอ่ะประตูบ้านอะไรเขาก็ปิดแล้วเขาก็มีเหมือนเป็นรั้วกั้นอยู่มันก็ไปเกาะค้างอยู่แบบนั้นเลยนะคะจะไปทางไหนก็ไม่ไปยังไงมาเกาะค้างอยู่เป็นที่น่าหวาดเสียวหรือมันก็เอาตัวรอดจากน้ำท่าท่วมเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ละชีวิตนะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะไปดูที่เคหะร่มกล้าวกันบ้างอุ้ยน้ำท่วมก็แย่แล้วนะคะ4วันน้ำเริ่มเน่าขยะลอยกันเกลื่อนเสี่ยงเชื้อโรคอีกด้วยนะคะคนที่จะลุยน้ำไปหาอาหารน่ะคุณผู้ฟังแล้วน้ำมันถึงหน้าอกทำไม่ดีกระเซ็นเข้าหน้าเข้าตาเข้าปากโอ้ยนะคะสถานการณ์ย่ำแย่สุดๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับเคหะร่มเกล้านะคะเคหะร่มเกล้าแต่ว่าในรายละเอียดของข่าวก็ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเราพักฟังสปอตกันแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง7โมงเช้านะคะสักครู่ค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลัน สารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: บลูมิโน่ลาย07 07
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกหลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: พร้อมใครชายใดทั้ง
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ผมมารวยทีวี
8: ใช่จริงๆ
13: นะขอบคุณนะแม่
14: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
15: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691
16: กองทัพบก
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะตำรวจเปิดช่องทางติดต่อเพื่อติดตามหารถที่จอดเสียช่วงน้ำท่วมเช็คได้ว่าถูกเจ้าหน้าที่ย้ายไปที่ไหนสักครู่มาติดตามค่ะ
16: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
18: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับประชาชนที่รถเสียจากน้ำท่วมและถูกเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
5: กองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าสำหรับประชาชนที่จอดรถไว้ขณะที่น้ำท่วมขังนั้นหากกลับไปที่จุดเดิมแล้วไม่พบรถสามารถเข้าไปติดต่อสน.ในพื้นที่จอดรถไว้เดิมได้โดยตรงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบว่ารถถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ที่จุดใดโปรดแจ้งหมายเลขทะเบียนรถและตำแหน่งที่จอดรถเดิมเพื่อให้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วขึ้นพร้อมกับยื่นภาพประกอบแสดงข้อมูลจุดจอดรถและหมายเลขติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจนครบาล1ถึง5และกองบังคับการตำรวจนครบาล7ถึง9และตำรวจจราจรหากพื้นที่ของท่านไม่ปรากฏในภาพสามารถติดต่อสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่จอดรถไว้เดิมได้เช่นกันณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
4: ร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและชลประทานลงพื้นที่บริเวณสันเขื่อนแก่งกระจานเพื่อติดตามปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้เขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 678.564 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 95.57% ของความจุอยู่ในระดับวิกฤตโดยทางการได้ส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำเพชรบุรีครอบคลุมอำเภอแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดเมืองเพชรบุรีและบ้านแหลมให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยจังหวัดขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการและอย่าตื่นตระหนกติดตามสภาพอากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงแต่จะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
6: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาที่

เข้าสู่ชั่วโมงที่2กับแอนข่าวเช้านะคะวสป711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะก็ท้องฟ้าเริ่มสว่างสวยนะคะพยากรณ์อากาศหน้าจอของเรา25องศามีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็ยังไงไหนดูสิปลอดฟ้าปลอดฝนวันนี้ปลอดโล่งตลอดหายเงียบกริบไปจนถึงตีห้าพรุ่งนี้เลยนะคะจากหน้าจอนี้เนาะดีพักบ้างเหอะซักผ้าซักผ่อนกว่าจะแห้ง นะให้ชีวิตเข้าสู่ปกติบ้างพอและฝนฟ้าเนาะทักทายกันสักหน่อยนะคะคุณประยูนบอกคุณแอนฝนยังตกพรำๆอยู่ค่ะตอนนี้น้ำท่วมไปทางไหนไม่สะดวกเลยนะคะแต่ว่าเสียงดังฟังชัดเหมือนเดิมขอบคุณมากนะคะวังคอไหนะคะติดต่อกับชัยนาทแล้วก็สุพรรณบุรีก็ยังพอมีพรำๆอยู่ใช่ไหมคะคุณประยูนแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวคงจะค่อยๆลดลงเนาะอ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณลั่นทมสวัสดีคุณแอนวันนี้ฝนไม่ตกแต่ฟ้าก็ยังมืดอยู่นะคะ711ชัดเจนเสียงคุณแอนชัดแจ๋วขอบคุณค่ะคุณลั่นทมคุณธนโชตบอกบ้านมีฝนหยุดแล้วครับโอเคแล้วเนาะคุณอารีนะคะแล้วก็วันนี้วันอังคารสีชมพูขออภัยนะคะคุณผู้ฟังแอนพอได้เวลาพูดเยอะๆแล้วนะคะเริ่มจะมีอาการคันคอจะมาเป็นโรคประจำตัวโรคใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ยังไงเดี๋ยวนี้พอพูดยาวๆติดต่อกันแบบนะเริ่มจะมีอาการนิดๆ นะคะคุณภาวนาสวัสดีวันอังคารค่ะคุณแอนทางนี้ฝนไม่ตกแล้วนะมีลมเหมือนจะเป็นลมหนาวนั่นน่ะสินะคะตื่นเช้ามารู้สึกว่าอากาศดีๆนะคะก็อาจจะใช่แหละไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอะเนาะคุณสุริยนต์สวัสดีวันอังคารสีชมพูพระจันทร์สดใสนะครับคุณแอนฝนไปแล้วสดชื่นอันนี้ถ่ายตอนไหนคะเนี่ยถ่ายเมื่อคืนเหรอหรือว่าถ่ายตอนไหนแหมพระจันทร์กลมบ๋องดีจังเลยคุณสุริยนต์ขอบคุณนะคะคุณพันนิตาด้วยค่ะวันอังคารสีชมพูคุณวิทย์นะคะสวัสดีข่าวเช้าครับฟังชัดเจนดีคุณกนกวันโอ้กุหลาบสวยมากค่ะสีชมพูหวานหวานคุณพวงเพชรด้วยนะคะคุณเล็กค่ะแม่ใสสวัสดียามเช้าค่ะแม่ใสคุณทวินด้วยนะคะดอกไม้สวยมากๆคุณวิโรจน์นะคะว้าวของคุณวิโรจน์ก็สวยค่ะชมพูม่วงเลยนะคะลุงทับอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณพงษ์จันทร์ด้วยบอกวันอังคารขอให้คุณแอนกับน้องตินตินมีความสุขกับการอ่านข่าวนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้น้องตินตินสอบเช้ายันเย็นเลยวันนี้นะบอกตื่นเช้าขอเติมพลังด้วยกะเพราฝีมือแม่หน่อยได้ไหมจัดไปลูกเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวจบรายการอาจจะไม่ได้ทันรับโทรศัพท์เดี๋ยวให้ผู้จัดการรับแทนเพราะว่าต้องไปผลิตกะเพราให้ลูกสาวก่อนนะคะเติมพลังไปสอบเนี่ยปกติจะเรียนแบบประมาณสักครึ่งวันก็กลับบ้านวันนี้สอบเต็มวันเนาะต้องได้กะเพราแม่ไปเติมพลังสมองนะคุณกล้วยไม้สีฟ้าโอ้กุหลาบน่ารักมากเลยคุณพะเยานะคะคุณรุจิราค่ะคุณรุจิราบอกว่า อรุณสวัสดิ์คุณแอนเมื่อวานตอนบ่ายก็มีแดดบ้างแล้วละบางครั้งฝนก็ตกหยุดนะคะตกทั้งยังแดดเลยแรงบ้างค่อยบ้างแต่หนองแคน้ำท่วมแล้ว หลายวันแล้วแต่ที่บ้านเรารอบๆท่วมบางบ้านก็แค่หัวเข่าสวนผักเสียหายแต่มีแดดเราก็รีบเคลียร์ปลูกใหม่วันนี้เลยส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคุณแอนค่ะแอนก็ส่งกำลังใจกลับไปให้คุณรุจิราแล้วก็ทุกท่านเช่นกันนะคะพี่น้องเกษตรกรนะคะเนาะวัน

0: เหนื่อยจังเหนื่อยกายก็พอทนเนาะเหนื่อยใจเนี่ยไม่ไหวเลยนะคะคุณสิริพรหนาวแล้วค่ะลมเย็นนิดๆมาแล้วใช่ไหมคะคุณน้องน้ำแดงน้องน้ำแดงว่าไงเอ่ยบอกว่า711ชัดเจนบ้านหนูฝนหยุดตั้งแต่เมื่อวานตอน4โมงเย็นจนป่านนี้ก็ยังไม่ตกอีกเลยโอเคนะคะแววปกติมาแล้วเนาะน้องน้ำแดงเนาะคุณสุภาพรค่ะบอกคุณแอนรอดแล้วค่ะฟังแอปชัดเยี่ยมเลยยังฟังอยู่ที่รามอินทรานะคะเลื่อนนัดพบหมอเป็นอาทิตย์หน้าพอกับแอนเลยแต่ของแอนเนี่ยจากวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ก็จะมาเป็นเสาร์นี้นะคะเสาร์นี้มีนัดแล้วก็นัดตอนเที่ยงนะคะคุณหมอจะเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องรีบไปพบเดี๋ยวคุณหมอบอกจะไปยาวเลยด้วยหมอนัดพบกันซะก่อนนะคะลูกๆหลับกันสบายเลยเนาะอากาศแบบนี้นะคะเห็นท่านอนแล้วน่าอิจฉาดูสินะนะนอนกันสบายเนื้อสบายตัวแบบว่าไม่มีความระแวงใดๆนอนด้วยนอนแบบมีความสุขนะคะเนาะคุณสำเนียง711ชัดเจนดีเสียงดีปู่เดฟเป็นไงบ้างเนี่ยค่ะนอนครวญครางดราม่าอยู่เนี่ยเดฟจะแบบความที่เขาเหมือนกับว่าเขาไม่เห็นนะเนาะเขาไม่รู้เวลาเขาจะอาจจะสังเกตเป็นพวกเสียงเปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาก็จะร้องบางทีก็ไม่ร้องนี่ก็แบบโวยวายอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะหรือจะหิวก็ไม่รู้ยังบอกเดฟวันเดฟนอนแล้วก็กินไม่ได้ใช้พลังงานเลยนะลูกบอกเดฟจะหิวอะไรนักหนาเนี่ยนะปกติหมาโตเนี่ยเขาก็กินกันมื้อเดียวนะคะคุณผู้ฟังตามหลักเลยนะนะเขาจะกินจากวันละ4มื้อเด็กๆ เนาะเขาก็จะทยอยลดเหลือ3มื้อเหลือ2มื้อแล้วพออายุ 3-4 ปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะเหลือแค่มื้อเดียวแต่บ้านนี้2มื้อมาตลอดยันอายุ15ปีเนี่ยจะ16ก็ปีหน้านี่แล้วนะก็ยังกิน2มื้อแล้วพลังงานก็ไม่ได้ใช้เนาะไอ้เราก็กลัวนะคะกินแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังอ่ะแอนก็กลัวว่าเขาจะแบบอ้วนเกินไปแล้วก็ขาหลังก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็พยายามให้แบบขยักขย่อนนิดหน่อยแต่ก็ขยักไม่ค่อยได้เลยกินเรียบนะคะกินทุกเม็ดกินแล้วเหมือนล้างจานนะเหมือนชามอาหารไม่ได้ใช้อ่ะเดฟอ่ะสะอาดเรียบโอ้ยังโอเคอยู่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณสำเนียงที่สอบถามถึงลูกชายแอนนะเท่าเดฟนะลูกชายเท่าเดฟส่วนทางไลน์ทางไลน์นะคะคุณสมบัติสวัสดีค่ะแล้วก็คุณวิเชียนด้วยนะคะสวัสดียามเช้าครับเดือนเมื่อคืนนี้โอ้โหสวยจังคุณวิเชียนกลมบ๋องเลยอ่ะตายแล้วถ่ายเก่งอ่ะเนาะแอนถ่ายแล้วมันไม่ค่อยกลมแบบนี้นะสวยมากขอบคุณนะคะแหมน่ารักจริงๆอ่ะแล้วก็จุ๋มเป็นไงจ๊ะบอกเช้านี้ฟังชัดพี่แอนฟังทุกวันนะโอเคจ้ะไม่เป็นไรนะไม่สะดวกทักกันเราก็รู้กันอยู่เนาะฝนฟ้าเป็นไงบ้างนะคะปกติดียังแถวบ้านน่ะแล้วเด็กๆเป็นไงตัวเล็กตัวน้อยน่ะนอนกันแหมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะคะลูกจุ๋มเขานะคะเพิ่งคลอดกันมาได้ไม่นานเนาะอายุเท่าไหร่แล้วพี่แอนลืมคุณชมนะคะดอกไม้สีชมพูพี่มานะค่ะพี่มานะบอกว่า711แจมนะคะเสียงแอนไม่แหบนะขอให้น้องแอนและแฟนรายการแข็งแรงโชคดีผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้บอกว่าที่หนองมะโมงเนี่ยอ่วมน้ำท่วมบ้านท่วมข้าวกำลังจะเกี่ยวแล้งมานานฝนมาก็ตกเยอะหลายวันท่วมทั้งถนนตัดคอสะพานปูนขาดไปแล้วสัญจรไม่ได้ติดเกาะกันหลายตำบลหลายหมู่บ้านน้ำบางส่วนมาจากอำเภอบ้านไร่นะคะอำเภอห้วยคดแล้วก็อำเภอลานสักไหลหลากมามากมากันทั่วทิศเลยมารวมกันอยู่ที่นี่เลยนะคะเอาส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรเนาะชาวอำเภอหนองมะโมงนะคะแล้วก็อีกหลายๆที่หลายๆแห่งน้ำท่ามันมากันเยอะเหลือเกินนะคะเอาไม่อยู่จริงๆเนาะอย่างที่เขาบอกนั่นแหละ นะคะอ่ะ ขอบคุณนะคะพี่มณะที่ส่งข่าวมาเนาะน้องชวีกับแม่สังวาลค่ะคุณเบนจาด้วยนะคะสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้มีผัดบุญเส้นกับปลาส้มทอดอื้อหือหน้าตาดีนะคะผัดบุญเส้นก็หน้าตาดีปลาทอดนี่ก็นะเป็นปลาส้มปลาส้มทอดนี่แอนต้องบอกเลยแอนไม่เคยกินนะคะมันจะอดรสชาติยังไงแต่มันดูน่ากินมากเลยอะนะคือมันเอามันจะต้องเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวแล้วก็เอาไปทอดใช่ไหมกินแบบกินในแนวทอดหรือว่ากินในแนวแบบว่ามีเครื่องยงเครื่องยำยังไงแหมมันเคี้ยวเห็นแล้วดูเหลืองอารามน่ากินมาก เห็นแล้วเปรี้ยวปากหาไปหากินได้ที่ไหนยังไงเนี่ยนะคุณภาวนานะคะแล้วก็คุณศรีรัตน์นะคะขอบคุณมากคุณจำเป็นนะคะอ่านข่าวเยอะไงลมออกจากท้องเยอะพอไม่เห็นเมนูอาหารที่ไรนะทุกเที่ยวเลยคุณลำพึงแล้วก็อะไรที่ไม่เคยได้กินน่ะก็นึกอยากกินนะคะนึกมันเคี้ยวอยากจะกินคุณมาลีนะคะคุณจิราพรสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้สวยหรูดูดีมากนะคะมองดูแบบฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยสวยมากค่ะคุณจิราพรขอบคุณมากนะคะน้องหมวยค่ะคุณยุพินสวัสดียามเช้าน้ำในคลองยังเพียบเอาให้มันอยู่ในคลองก่อนคุณยุพินอย่าเข้าบ้านเรานะคะให้มันค่อยๆยุบไปอยู่ในคลองนั่นแหละคุณนพดลค่ะคุณหน่อยนะคะแล้วก็อันแน่แก้วกาแฟมีรูปหัวใจมาด้วยแล้วก็คุณแป้นนะคะคุณปัญญาด้วยค่ะลุงช้อยคุณประดับด้วยนะคะขอบคุณมากๆทุกท่านเลยทักทายเป็นกำลังใจกันตลอดนะคะคุณไผ่ค่ะสวัสดีวันอังคารคุณอ้อนคุณสำอางนะคะคุณพรทิพย์ค่ะแล้วก็คุณระเบียบนะคะคุณดวงแก้วแล้วก็อ่ะโอเคครบถ้วนเนาะคุณสิวาพรบอกเมื่อคืนฟ้าสว่างค่ะพระจันทร์ส่องแสงได้แล้วนะคะคุณแอนแต่น้ำก็ขึ้นเยอะสถานการณ์น้ำเนี่ยยังจะว่าไปก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะคะแอนเห็นเรื่องของเขื่อนป่าสักเขาก็จะปล่อยน้ำอยู่วันพรุ่งนี้นะเห็นเขาแจ้งเตือนตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเนาะแต่ว่าพระจันทร์ก็ยังสวยนะคะนะน้ำขึ้นนะคะพระจันทร์ก็ขึ้นขอบคุณมากค่ะคุณสิวาพรเด็กๆ เป็นไงบ้างนะคะยังไม่ตื่นกันละมั่งป่านนี้เนาะคุณสมบัติบอกน้ำที่วังน้อยอยุธยากำลังจะท่วมบ้านและคุณแอนตอนนี้น้ำล้อมเอาไว้รอบหมดแล้วปริ่มๆจะเข้าบ้านชั้นล่างแล้วค่ะแล้วคุณสมบัติเตรียมพร้อมไหมคะข้าวของใดๆยกแล้วใช่ไหมแอนเป็นกำลังใจให้นะคะมันท่วมแล้วก็ท่วมไปเนาะขอให้ยุบไวๆก็แล้วกันนะคะแหมสถานการณ์น้ำเนาะคือไอตอนท่วมก็หนักไอตอนที่มันยุบไปแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะเหนื่อยกันตลอดอะแล้วอยุธยาเนี่ยแหมจริงๆเนาะเรียกว่าทุกปีแล้วปีนึงบางทีก็แช่อยู่นานอะไรแบบเนี้ยค่ะน่าเห็นใจจริงๆพี่มาลัยบอกน้องแอนค่ะปลาส้มทอดอร่อยมากนะถ้าเป็นที่ท้องมันนะโอ้ยบอกสูตรบอกที่ท้องมันให้ซอยพริกใส่แล้วก็หอมแดงด้วยน้องแอนได้กินแล้วจะติดใจนั่นน่ะดีพี่มาลัยยิ่งมามีอะไรแบบพวกเนี้ยนะซอยพริกซอยหอมอะไรพวกนี้แหมของชอบกันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณมากนะคะพี่มาลัยนะคะยั่วซ้ำเข้าไปอีกโอ้คุณสมบัติบอกว่ายกแล้วค่ะเตรียมเก็บขึ้นแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณสมบัติเนาะแล้วก็สำหรับอ่ะโอเคนะคะครบถ้วนเนาะตอบรับทราบคุยกันครบถ้วนเนาะแต่ว่าทางหน้าเพจเดนต้องขออภัยนิดนึงที่เดนตอบไม่ไหวนะคะคือบางทีจะมีข้อความอะไรทักทายกันเยอะแยะนะเดี๋ยวเอาไว้ตอบคอมเมนต์ที่หน้าเพจเลยก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้อ่ะเรามาทบทวนโปรโมชั่นนิดนึงนะคะแล้วก็ฟังข่าวกันต่อเนาะอาหารเสริมทั้ง7 ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวร์ระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัส1ขวดถ้าซื้อยอดถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสแล้วก็ยังแถมคอลลาเจนเปปไทด์บำรุงผิวข้อต่อกระดูกผมเล็บด้วยนะคะ2ชิ้นเลยหรือโปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1ซื้อ4แถม1นะคะสินค้าตัวเดียวกันค่ะซื้อตัวไหนแถมตัวนั้นนะคะจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะอันนี้โทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะทีนี้ก็มาเรื่องของข่าวของเรากันต่อนะคะเมื่อไล่เลียงกันไปตามภาพข่าวเหมือนเดิมนะคะน้ำจากอ่างประแสทะลักท่วมชุมชนค่ะหมูเป็นพันเลยนะคะลอยคอรอคนช่วยค่ะในอำเภอแกลงจังหวัดระยองเป็นพันเลยนะคะคิดดูสิเมื่อวานนี้ที่ไหนนะ40ตัวนั่นก็แย่แล้วนี่เป็นพันตัวค่ะแล้วดูเหมือนหมูมันว่ายน้ำไม่เก่งนะตัวมันหนักน่าสงสารจังเลยสงสารทั้งหมูสงสารทั้งคนช่วยหมูนะคะแต่ละตัวนะกว่าจะเอามันขึ้นเรือไปได้นะโอ้โหนะแต่ก็ยังดีพอขึ้นเรือปั๊บหมูมันเหมือนมันเหนื่อยหรืออะไรไม่รู้ค่ะมันนอนนิ่งเลยนะกว่าจะจับขึ้นเรือได้เกิดเป็นหมูนี่เนาะที่ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงระยองนะคะเมื่อวานเนี่ยทีมโต้ภัยพิบัติสัตหีบเขาก็ลงพื้นที่หมู่4ไปช่วยเหลือมวลน้ำจำนวนมากจากอ่างเก็บน้ำประแสไหลลงไปตามแม่น้ำประแสแล้วก็ล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านเรือนประชาชนหลายร้อยครัวเรือนพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะสวนทุเรียนเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการประสานขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะคะทีมตอบโต้ภัยพิบัติสัตหีบเขาก็เตรียมอุปกรณ์ไปช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นเจ้าหน้าที่เองก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไหลแรงมากนะคะต่อมาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากหมู่5ว่าน้ำท่วมคอกหมูอย่างเร็วหมูเป็นพันเลยตอนนี้ถูกน้ำท่วมลอยคออยู่ในน้ำท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลแรงเจ้าหน้าที่ก็เร่งเอาเรือท้องแบนแล้วก็กำลังพลไปช่วยเหลือลำเลียงออกจากคอกเอาไปไว้บนที่สูงบนเนินก็ด้วยความยากลำบากนะคะเพราะว่าคือกระแสน้ำค่อนข้างแรงพื้นที่โดยรอบถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างค่ะแล้วก็เรือท้องแบนลำหนึ่งเนี่ยก็ดูแล้วเขาเอาใส่หมูไปได้สักประมาณ10ตัวนะคะประมาณเนี้ย10-12ตัวแต่ว่าล่าสุดระดับน้ำมันก็เริ่มลดลงแล้วแต่ฝนยังตกเป็นระยะแต่ว่าตกไม่มากเจ้าหน้าที่และประชาชนก็ยังคงเฝ้าสถานการณ์อยู่นะคะเพราะว่าเตรียมรับมือหากว่ามีฝนตกหนักมวลน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกแหละนะคะต่อให้มันยุบยังไงมันก็ยังอยู่ระดับสูงอยู่ดีเนาะแล้วก็ท่วมเป็นวงกว้างนะคะส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองกับอำเภอหนองไผ่ค่ะเขาเตือนมาว่าประชาชนที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำยกของขึ้นที่สูงหรือยังนะคะชนประธานเพชรบูรณ์บอกว่าอ่างเก็บน้ำ11แห่งเมื่อวานเนี่ยนะคะมีน้ำเกิน 90% ไปแล้วถึง6อ่างนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยก้ออ่างเก็บน้ำป่าแดงอ่างเก็บน้ำคลองเฉลียงลับอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยนาและอ่างเก็บน้ำลำกงนะคะโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำลำกงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยร้อยนิดๆแล้วนะคะทำให้น้ำล้นสปินเวย์รวมทั้งระบายน้ำในช่องระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นอ่างเก็บน้ำป่าแดงที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ปริมาณน้ำก็ 99.7 7% แล้วนะคะปริ่มแล้วนะคะเริ่มล้นปากแตรแล้วรวมทั้งมีการระบายน้ำในช่องระบายน้ำลงสู่คลองส่งน้ำเพียงแต่ว่ามันยังไม่กระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน 90% ที่เหลือก็เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยก้อ 98.4% แล้วจ้ะอ่างเก็บน้ำเฉลียงลับก็ 95.5 แล้วโอ้โหอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ 99.3 อ่างเก็บน้ำห้วยนา 91.6อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 91.2 เรียกว่าปริ่มกันหมดแล้วอีก4แห่งเนี่ยยังไม่ถึง 90% แต่ว่าเป็น80กว่านะคะ70-80กว่านะคะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงค่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามรายงานข่าวบอกฝนก็ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอีกหลายอ่างและจนกระทั่งช่วงประมาณ 17:57 เมื่อวานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเตือนระวังน้ำท่วมผ่านเซลล์บรอดแคสต์สำหรับประชาชนที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำโดยเฉพาะที่ตำบลป่าเหลาตำบลเสดียงตำบลในเมืองในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์แล้วก็ตัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์แล้วก็ที่ตำบลวังท่าดีตำบลท่าแดงอำเภอหนองไผ่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงได้เลยย้ายรถได้เลยย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากบ้านได้เลยนะคะถ้าต้องการความช่วยเหลือแจ้งกำนันผู้ใหญ่ในอำเภอผู้บริหารสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนโทรด่วน1784อันนี้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเช่นเดียวกันกับบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าฉะเชิงเซานะคะคลองเขื่อนอำเภอเมืองน้ำบางปะกงก็ล้นแล้วเช่นเดียวกันค่ะนะเมื่อวานนี้เนาะล่าสุดเป็นยังไงนะคะอันนี้เขาแจ้งมาตอน2 ทุ่มนะในข่าวอะนะคะฝนตกต่อเนื่องปริมาณน้ำจากนครนายกจากปราจีนบุรีรวมกับปริมาณน้ำล้นของเขื่อนคลองสียัดแล้วก็เขื่อนคลองระบมไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงทำให้แม่น้ำบางปะกงตอนบนในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าคลองเขื่อนและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำกับพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ด้านนอกคันกั้นน้ำก็ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงย้ายรถเก็บของมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางถ้าต้องการความช่วยเหลือก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่หรือผู้นำชุมชนนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจสถานการณ์น้ำที่หมู่บ้านพฤกษาพนาลีด้วยอยู่ที่หมู่8ตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราหลังจากเมื่อวานนี้แล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยเมื่อวันก่อนและช่วงค่ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านเขาก็ประชาชนจำนวนมากก็เร่งขนย้ายทรัพย์สินรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ข้าวของออกจากพื้นที่เอาไปฝากไว้บ้านญาติไปฝากไว้ที่ศูนย์พักพิงนะคะโดยเฉพาะช่วงค่ำที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราก็ระดมกำลังกันเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนที่ตกค้างอยู่ภายในหมู่บ้านทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงบรรยากาศภายในหมู่บ้านช่วงเช้าค่อนข้างเงียบเหงาหลายบ้านปิดเงียบไม่มีคนอยู่แล้วแต่บางบ้านก็ยังไม่ตัดสินใจขนย้ายนะคะกู้ภัยก็ประสานได้รับการประสานจากเพื่อนบ้านให้เข้าช่วยเหลือคุณยายท่านหนึ่งวัย78อยู่ตามลำพังระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เป็นห่วงคุณยายจะเดินทางออกจากบ้านไม่ปลอดภัยข้าวก็ยังไม่ได้กินนะคะเพราะว่าเมื่อวานคุณยายไม่สามารถออกมาเอาอาหารด้านนอกได้ค่ะเจ้าหน้าที่พอไปถึงบ้านก็เจอคุณยายอยู่ตามลำพังคุณยายบอกว่าตั้งแต่ช่วงค่ำเขามาตัดไฟในบ้านเพื่อความปลอดภัยแล้วน้ำมันสูงก่อนหน้านี้โทรศัพท์คุยกับลูกสาวลูกเขยเพื่อสอบถามว่าจะขอเดินทางไปพักอาศัยด้วยแต่ยังไม่รู้ว่าลูกสาวกับครอบครัวเขาจะสะดวกให้พักหรือเปล่าโอ้โหคุณยาย ขนาดนี้เขาจะไม่สะดวกหรอคะคุณยายบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานก็ลังเลว่าจะออกจากบ้านแล้วจะไปอยู่ไหนจนกระทั่งวันนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องออกจากบ้านไปก่อนตั้งใจว่าจะเดินทางไปหาลูกสาวที่อยู่แถวเขตคลองตันแต่ไม่แน่ใจว่าลูกสาวกับสามีเขาจะให้พักได้ด้วยไหมแต่ขอออกจากบ้านให้ปลอดภัยก่อนทำไมฟังดูห่อเหี่ยวจังคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือคุณยายแล้วก็เพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำเนาะแล้วก็ประสานการเดินทางหาที่ปลอดภัยให้คุณยายก่อนจะเดินทางไปยังพื้นที่ปลายทางเข้าหมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็ได้น้ำอาหารกล่องแล้วก็น้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ตกค้างและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกันในพื้นที่แต่ว่าปริมาณสิ่งของช่วยเหลือก็ไม่พอนะคะเนื่องจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยน้ำท่วมคนก็อาศัยกันเป็นพันครัวเรือนแล้วแต่ละครัวเรือนอยู่กันกี่คนนะเอาไปเป็นพันนี่ยังไม่พอนะคะเพราะว่า1,000ก็ได้แค่ครัวเรือนละ1กล่องแบบนี้เนาะก็หนักหนาสาหัสจริงๆล่าสุดระดับน้ำในหมู่บ้านบางจุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เมตรแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเนาะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ยังตกค้างทั้งผู้สูงอายุผู้พิการทั้งเด็กทั้งคนป่วยนะคะช่วยเหลือกันค่ะนอกจากนี้นะคะที่นนทบุรีเขาเอ้า3เด็กชายสลดเลยค่ะไปจมน้ำเจ้าพระยาพากันมาเล่นน้ำช่วงเย็นแล้วกระแสน้ำมันไหลเชี่ยวเอาอีกแล้วนะคะเขาก็เตือนกันจังเลยนะคะเมื่อวานตอน 17:30 นตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีได้รับแจ้งเด็กลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหายไป3รายเลยค่ะเหตุเกิดที่บริเวณศาลเจ้าพ่อปู่ปากคลองบางตะนาวสีตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีก็ไปตรวจสอบเมื่อไปถึงนะคะก็พบชาวบ้านกับญาติของเด็กที่จมน้ำร้องไห้ด้วยความเสียใจเด็ก3คนเป็นเด็กผู้ชายนะคะเด็กชายพลพัฒน์วัยวาจีน้องออโต้อายุ11เด็กชายรุ่งรัตนชัยพลฟักแฟงน้องจัสติน9ขวบและเด็กชายสริดในโรดอรุณรุ่งอายุ15นะคะเป็นนายแล้วนะคะคนนี้ต้องเป็นนายและอายุ15ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลงค้นหาร่างพ่อแม่ของเด็กจุดธูปขอขมาให้ช่วยเจอร่างของลูกหลังจากเจ้าหน้าที่ประดาน้ำของมูลนิธินำอุปกรณ์งมกันอยู่ประมาณ30นาทีเจอคนแรกอีก1ชั่วโมงก็เจออีกคนที่2ที่3ครบนะคะญาติทั้ง3รายก็เสียใจร้องไห้นะคะบางรายเนี่ยควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะคะคุ้มคลั่งเลยต้องมาเสียสูญเสียลูกไปสำหรับเด็กชายปืนนะคะในปืนแล้วกันอายุ15บอกว่าวันนี้ชวนเพื่อนมาเล่นน้ำทั้งหมดเนี่ย7คนนะเล่นกันตั้งแต่บ่าย3ช่วงแรกน้ำยังขึ้นไม่เยอะแล้วก็ไหลไม่แรงพอ4โมงเย็นน้ำไหลแรงทำให้เพื่อน3คนจมหายไปกับกระแสน้ำตนก็รีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือชาวบ้านแถวนั้นแต่ไม่มีใครช่วยได้เนื่องจากว่าจมหายกันไปหมดแล้วทางด้านนายเอกอายุ43ชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุบอกเห็นเด็กกลุ่มนี้มาเล่นน้ำ 2-3 วันแล้วยังบอกเลยนะว่าอย่ามาเล่นน้ำมันแรงจนวันนี้ก่อนที่ตนจะไปทำงานเด็กกลุ่มนี้ก็มาเล่นน้ำกันอีกแล้วตนก็ยังย้ำบอกระวังนะน้ำมันแรงแล้วพอตนกลับจากทำงานมีเด็กในกลุ่มมาบอกว่ามีคนจมน้ำแต่ตนมาดูไม่เจอแล้วก็เลยแจ้งตำรวจกับกู้ภัยหลังจากนำศพทั้ง3ขึ้นมาได้ก็ประสานแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกันชันสูตรแล้วก็ส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กันอีกครั้งนึงก็เขาเตือนมันก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแบบนั้นล่ะค่ะเด็กๆอ่ะนะนึกถึงแต่ความสนุกนะคะแต่พอเจอเหตุการณ์ว่าเพื่อนจากไปอย่างเงี้ยทีเนี้ยระวังกันแจแหละนะคะก็ข่าวพวกนี้คุณพ่อคุณแม่บอกลูกๆด้วยนะคะลูกเราอ่ะเนาะคือยังไงก็ต้องตักเตือนนะคะปล่อยไปจมหายไปเสียใจมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วทีนี้นะคะแต่ยังไงก็ตามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียด้วยค่ะแม่น้ำบางปะกงไหลถล่มหมู่บ้านกบิลบุรีชาวบ้านกว่า 2,000 คนเดือดร้อนอย่างหนักเมื่อคืนนี้นะคะก็ ทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาเขาก็เอาเจ็ตสกีเอาเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนกว่า500หลังคาเรือนที่ตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากที่แม่น้ำบางปะกงไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนไปเมื่อคืนก่อนนะคะ6หมู่บ้านน้ำท่วมหนักหมู่บ้านเพชรเอิมหมู่บ้านหาดสูงหมู่บ้านส่งบ้านวังบัวทองบ้านเขาดินบ้านเกาะลอย6หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน 2,000 กว่าคนค่ะก็คือหมู่บ้านพวกนี้เขาอยู่ติดกับต้นแม่น้ำบางปะกงเชื่อมต่อมาจากแม่น้ำปราจีนบุรีระดับน้ำในแม่น้ำสูงตั้งแต่ช่วงคืนก่อนที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มทะลักเข้าท่วมพื้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนระดับน้ำประมาณ 1-2 เมตรนะคะบ้านชั้นเดียวเนี่ยจมมิดหลังคาบางหลังก็ท่วมถึงชั้น2นะคะทางอบต.หาดนางแก้วแล้วก็กู้ภัยเขาก็ไปอพยพผู้คนตลอดช่วงวันที่ผ่านมาทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือนะคะแม่น้ำบางปะกงก็ล้นเข้าท่วมหมู่บ้านแล้วบางจุดน้ำแรงนะเป็นป่ารกทึบการช่วยเหลือก็ยากลำบากล่าสุดก็อพยพคนแก่เด็กเล็กสัตว์เลี้ยงมาได้70กว่าชีวิตก่อนจะเคลื่อนย้ายออกจากบ้านก็ถูกน้ำท่วมออกมาอยู่ที่โรงเรียนวัดเขาดินนะคะเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ดูแลเยียวยากันต่อไปนะเคลื่อนย้ายจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมเอามาอยู่ที่โรงเรียนวัดเขาดินก่อนนะคะมองมุมสูงนี่ก็เห็นแต่หลังคาล่ะค่ะวัดวาอารามก็เห็นแต่หลังคากันเลยทีเดียวนะคะวัดเพชรเอิมค่ะสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อายุ100กว่าปีน้ำท่วมทั้งวัดเลยโบสถ์เอ่ยมนดบเอ่ยเสียหายอย่างหนักชาวบ้านบอกว่าเคยเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่นะคะเมื่อช่วงปี56ครั้งนี้ก็ถือว่าหนักพอกันกับครั้งที่แล้วนะแต่ว่าแตกต่างกันคือว่าน้ำเนี่ยมันมาไวมากจนย้ายของหนีกันไม่ทันนะคะอ่ะก็เรียบร้อยกันไปนะคะแต่ละจุดแต่ละที่แต่ละแห่งเนาะเห็นสภาพแล้วก็ใจคอฝนฟ้าเบาแล้วแต่ว่าน้ำยังไม่ยุบเนี่ยค่ะเขาก็บอกเอ๊ะทำไมนะเนาะนี่ก็อาฮิตาชิประกาศช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะแฟชั่นไอซ์แลนด์ได้กลับมาเปิดชั้น1ถึงชั้น3แต่ว่ายังงดชั้นใต้ดินอยู่ค่ะนอกจากนี้มีอะไรอีกนะคะพูดถึงเจ็ตสกีหนุ่มคนนี้โดนจำคุก15วันปรับ 5,000 เห็นบอกว่าเป็นลูกของดาราในอดีตนะจามจุรีเชิดโฉมนะคะจามจุรีใช่ไหมจามจุรีเชิดโฉมเป็นนางเอกเป็นนางร้ายนะคะสวยนะคะหนุ่มคนนี้ที่เล่นเจ็ตสกีเนี่ยเป็นลูกของดาราคนนี้เนาะก็โดนริบเจ็ตสกีไปด้วยนะคะสรุปแล้วนะคะก็นึกสนุกนะนึกสนุกโดยไม่ดูสถานการณ์ทั่วไปใครเขาจะไปสนุกอะไรด้วยนะคะก็กลายเป็นว่าอ่ะนะคะเรียนรู้กันไปอ้างว่าเรียนอยู่ต่างประเทศไม่คุ้นชินนะคะกับวัฒนธรรมไทยมีข่าวนี้ที่เห็นแล้วก็รู้สึกสลดใจเหลือเกินค่ะคุณผู้ฟังกวางป่าเขาใหญ่ถูกน้ำซัดลอยกลางกระแสน้ำนะเจ้าหน้าที่อยากจะช่วยแต่ก็ต้านไม่ไหวลูกเอ้ยนะคะแล้วก็ที่สวนสัตว์อะไรนะนั่นก็ตายกันหลายตัวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่บ้านท่ามะปรางเส้นทางกลับบ้านคลองเพนตำบลหมูสีปากช่องโคราชค่ะกวางป่าจากเขาใหญ่นะคะกระแสน้ำพัดตกลงไปในลำน้ำก่อนจะถูกพัดลอยไปตามเส้นทางน้ำค่ะเห็นแต่หัวโผล่ออกมานะคะหวังว่ามันจะปลอดภัยได้กลับเข้าป่าไปน้องแหม่มบ้านคลองเดือเขาบันทึกคลิปเอาไว้ได้บอกว่าตัวน้องกวางพยายามตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดแต่ว่าท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเนาะกวางพยายามดิ้นนะคะแล้วก็คือก็พยายามว่ายแล้วก็ดิ้นรนเกาะตามแนวน้ำแต่ว่ากระแสน้ำก็ยังแรงพัดพาร่างน้องไหลไปตามเส้นทางอย่างต่อเนื่อง จ้าหน้าที่แถวนั้นเขาเห็นพยายามวิ่งไปช่วยเหลือแต่กระแสน้ำเชี่ยวกำลังแรงทำให้ไม่สามารถเข้าใกล้ตัวกวางได้แล้วก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อคนที่เข้าช่วยด้วยสุดท้ายน้องกวางป่าตัวนั้นก็ถูกกระแสน้ำพัดลอยหายไปโดยไม่ทราบแน่ชัดว่าสามารถขึ้นฝั่งเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่านะคะชาวบ้านในพื้นที่ก็เป็นห่วงติดตามสถานการณ์เนื่องจากว่าพื้นที่อำเภอปากช่องฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากหลายจุดเหตุการณ์ดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของสถานการณ์น้ำป่าที่เขาใหญ่แล้วก็โดยรอบไม่เพียงแต่ส่งผลต่อประชาชนนะส่งผลต่อสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็แม้กระทั่งสัตว์ป่าที่แม้กระทั่งสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์นะคะเมื่อวานก็เห็นข่าวสวนสัตว์อะไรนะแอนก็ลืมชื่อนะคะเห็นว่าตายเป็นตายหลายตัวเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเจอข่าวแล้วนำเสนอให้ได้รับทราบกันเนาะนอกจากนี้นะคะนอกจากนี้มีความคืบหน้าค่ะเมื่อวานเนี้ยที่ว่ามีรถคันหนึ่งเนี่ยขับตามเพื่อนมาใช่ไหมเพื่อนขับรถปิกอัพตัวเองขับรถเก๋งขับตามมาฝ่ากระแสน้ำป่าก็เลยถูกซัดตกคลองหายไป2วันล่าสุดเจอแล้วนะคะรถปิกอัพเขาก็ไปได้ไอ้รถเก๋งนะคะรถเก๋งจะไปตามเขามันก็ไม่ไหวนะคะล่าสุดก็เจอแล้วนะคะหายไป2วันเป็นนักธุรกิจชาวจีนนะคะวัย56ปีค่ะก็คือทั้งหมดน่ะขับรถอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในตำบลสำนักทองเพื่อนชาวจีนคนตายเนี่ยขับรถเก๋งก็ขับตามหลังรถกระบะที่มีคนนั่งมาด้วย4คนแล้วแต่ว่าระหว่างนั้นอยู่ๆน้ำป่าเนี่ยมันก็ไหลหลากเข้ามาแล้วก็ซัดรถยนต์ทั้ง2คันอย่างรวดเร็วรถกระบะเขาก็เสียหลักตกไหลทางแต่ว่ากลุ่มเพื่อนก็ช่วยเหลือกันออกมาได้ทันส่วนรถยนต์ที่เป็นรถเก๋งเนี่ยถูกกระแสน้ำซัดตกลงไปในร่องน้ำแล้วก็หายไปเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดก็เจอแล้วนะคะเขาก็เสียชีวิตอยู่ห่างจากรถของเขาไป200เมตรเท่านั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ส่งแพทย์ชันสูตรแล้วก็แจ้งไปที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยกันต่อไปนะคะนอกจากนี้ค่ะมีข่าวหามอสม104คนส่งโรงพยาบาลหลังทดลองกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกิดอาการแน่นหน้าอกแล้วก็หมดสติอ้าวยังไงกันคะอสมที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านค่ะเกิดอาการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันหลังจากกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งระหว่างการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขที่อำเภอนาน้อยนะคะคือมีผู้ติดตามวิทยากรเขาเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาแนะนำแล้วก็ให้อสมทั้ง104คนเนี่ยได้ทดลองกินผ่านไป15นาทีอาการมาโอ้โหไวมากนะคะแน่นหน้าอกนะคะใบหน้าแดงตัวแดงผื่นขึ้นความดันขึ้นบางคนหมดสติเลยค่ะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนาน้อยผู้อบรมทั้งหมด163รายนะคะผู้ที่รับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มา129รายแต่ว่ามีอาการเนี่ยคือกินเข้าไปเนี่ย104รายตอนนี้กินเข้าไป104ราย25รายไม่มีอาการมีผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนานน้อย21รายแล้วก็ไปพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอื่นอีก7รายนะคะล่าสุดดร.ธนกฤตผอ.ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โรงพยาบาลนาน้อยมีนายแพทย์วิษณุผอ.โรงพยาบาลนายชัดพัฒน์ผู้ช่วยนะคะก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์แล้วก็แนวทางดูแลผู้ป่วยนายชัชพัฒน์เนี่ยเขาก็บอกว่าทีมสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการติดตามอาการของผู้ป่วยทุกรายต้องเฝ้าระวังแล้วก็สอบสวนเหตุการณ์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ประชาชนระมัดระวังนะคะในการกินผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบข้อมูลชัดเจนหากเกิดอาการผิดปกติก็ให้พบแพทย์ทันที นะคะตอนนี้ทางโรงพยาบาลเขาก็ร่วมกับสาธารณสุขเก็บผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ว่ามันปนเปื้อนหรือว่ามีสารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยหรือเปล่าตอนนี้ก็มีการสอบสวนโรคอยู่นะคะที่ส่งทีมสอบสวนโรคอำเภอนาน้อยเนี่ยลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาการบอกว่ามีอาการหน้าแดงตัวแดงนะคะหลอดเลือดขยายตัวหลังจากกินอาหารจากหลังจากที่กินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการเป็นการอย่างเป็นทางการยังไม่สามารถสรุปว่าอาการปกติหรือว่าเกิดจากผลิตภัณฑ์โดยตรงจนกว่าจะมีหลักฐานยืนยันนะคะอ้าวก็ระมัดระวังไม่แน่ใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะคะมาให้เขาทดลองกินมีอย.อย.ใดๆถูกกรอกต้องครบถ้วนหรือไม่จะกินอะไรเข้าไปก็ต้องตรวจเช็คให้ดีนะคะแต่สำหรับอาหารเสริมในรายการของแอนมีอย.ถูกต้องครบถ้วนนะคะได้รับรางวัลตั้งแต่โรงงานที่ผลิตแล้วนะอาหารเสริมแต่ละตัวก็ผลิตจากโรงงานเดียวกันเนาะบางตัวก็ได้รับรางวัลมาหลายปีนะคะอย่างไบโออีพลัสน่ะตั้งแต่ปี4546นะคะก็ได้รับรางวัลมาเนาะโดราอีก็รับรางวัลมาก็หลายตัวนะคะแต่ว่าผลิตจากที่เดียวกันโรงงานที่ผลิตก็ได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะปักธงแดงนะคะแม่น้ำป่าสักจ่อล้นตลิ่งเตือนชุมชน เร่งขนทรัพย์สินขึ้นที่สูงพ่อค้าแม่ค้าว้าวุ่นเลยนะคะย้ายตลาดหนีน้ำกันค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในอยุธยามีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหลังเขื่อนพระราม6ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรืออยุธยาปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะจากแม่น้ำป่าสักลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทบชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอยุธยาโดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำป่าสักเนี่ยต้องเร่งเตรียมรับมือเลยนะคะเจ้าหน้าที่โดยสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำป่าสักเขาก็เอาธงแดงมาปักเตือนประชาชนในชุมชนริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำขนย้ายนะคะสิ่งของทรัพย์สินเอาไว้ที่สูงหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเหลืออีกแค่30เซนจะล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลแล้วนะคะประชาชนก็ทยอยกันออกมาดูติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องตรวจสอบระดับน้ำกันนะคะตอนนี้ก็ทางตำบลท่าเรือเขาก็เตรียมกระสอบทรายสำหรับเสริมแนวป้องกันรวมทั้งจัดเตรียมเรือเอาไว้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ใช้ถ้าได้รับผลกระทบในการเดินทางแล้วก็การขนย้ายสิ่งของหากสถานการณ์น้ำมันเพิ่มสูงขึ้นส่วนที่ตลาดสดท่าเรือพ่อค้าแม่ค้าก็ขนย้ายอุปกรณ์การค้าเนี่ยออกจากร้านหลังจากได้รับการประกาศแจ้งเตือนโดยเทศบาลตำบลท่าเรือเขาก็จัดเตรียมพื้นที่ตลาดชั่วคราวเอาไว้รองรับนะเพื่อให้ผู้ที่ค้าขายเนี่ยย้ายออกไปแล้วก็ไปขายสินค้าได้ในช่วงที่ตลาดเดิมมันเจอน้ำท่วมเนี่ยนะคะB อายุ38ค่ะขายกับข้าวก็บอกว่าน้ำส่งผลกระทบแล้วให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้รับแจ้งเตือนเรื่องน้ำท่วมก็เร่งเก็บข้าวของขนย้ายออกจากตลาดตั้งแต่เมื่อวานเนื่องจากระดับน้ำมันทยอยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีแหละแต่ว่าปีนี้น้ำมันมาเร็วมากเลยก็เลยต้องเตรียมรับมือแล้วก็ย้ายกันออกไปอย่างไวนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายนะวสันก็ขายของอยู่ใกล้ตลาดท่าเรือก็บอกตอนแรกก็ยังไม่ได้ย้ายนะคิดว่าระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าฝนตกแต่ปรากฏว่า 2-3 วันน้ำเพิ่มขึ้นอย่างไวท่วมล้นบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่อยู่อาศัยก็ต้องรีบขนย้ายแล้วก็เตรียมหาที่พักกันชั่วคราวนะคะแล้วก็ติดต่อจองพื้นที่ตลาดใหม่ด้วยใช้เป็นจุดตั้งแผงค้าขายประกอบอาชีพกันต่อไปนะคะอ้าวเป็นกำลังใจให้กับทุกแห่งทุกที่เขาเตือนปั๊บต้องรีบเลยนะคะช่วงนี้นะไม่อย่างนั้นอาจจะไม่ทันก็เป็นได้เนาะ มีผู้ชายเสียชีวิตเป็นปริศนาโผล่ลอยน้ำแม่น้ำโผล่ลอยน้ำแม่น้ำป่าสักนะคะแล้วก็มาติดโป๊ะเรือหน้าร้านอาหารริมแม่น้ำค่ะก็ที่พระนครศรีอยุธยานะคะผู้ชายเนี่ยเป็นศพลอยมาติดอยู่ที่ใต้โป๊ะร้านอาหารริมแม่น้ำแห่งหนึ่งใกล้กับท่าน้ำวัดสุวรรณดารามราชวรวิหารที่ตำบลหอรัตนชัยอยุธยาก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแม่น้ำป่าสักก็ปริมาณน้ำสูงไหลเชี่ยวแรงค่ะศพผู้ชายอายุประมาณ50ปีใส่เสื้อคอกลมสีน้ำตาลด้านหลังเสื้อสกรีนเป็นรูปการ์ตูนรถตู้และภูเขาใส่กางเกงยีนสามส่วนขึ้นอืดแล้วนะคะน่าจะตายมา 2-3 วันค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็เอาเรือยนต์นำร่างผู้ตายขึ้นบริเวณท่าน้ำวัดสุวรรณดารามตรวจสอบไม่มีบาดแผลจากการถูกทำร้ายแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะไม่มีการแจ้งคนหายหรือสูญหายตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังติดต่อญาติอยู่นะคะอันนี้ก็สถานการณ์น้ำท่านะอ่ะนอกจากนี้ค่ะนอกจากนี้ก็มีการจับตาไปทุกที่เลยคุณผู้ฟังนะจับตาเขื่อนแก่งกระจานระดับน้ำวิกฤตอยู่ที่ 95% ของความจุแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานไม่รู้วันนี้ยังไงนะคะเขื่อนแก่งกระจานนะที่ปทุมธานีก็หวั่นซ้ำรอยปี54คลองระพีพัฒน์ทะลักถนนเร่งวางบิ๊กแบ็กนะคะแต่ละที่แต่ละแห่งนะคะรามคำแหงมุ่งหน้าศรีนครินทร์ยังอ่วมชาวบ้านแห่เอารถไปจอดกันบนสะพานค่ะแล้วก็มีภาพข่าวของเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณผู้ฟังลองไปที่ข่าวด่วนกันนิดหนึ่งค่ะตอนนี้ 6:50 นาทีแล้วนะคะข่าวด่วนมาดูสภาพอากาศวันนี้กันหน่อยค่ะแล้วก็สภาพอากาศวันนี้นี่เพิ่งเตือนเข้ามาเมื่อ19นาทีที่แล้วนะคะกรมอุตุเปิดชื่อ35จังหวัดฝนฟ้าคะนองตกหนักบางแห่งค่ะมีที่ไหนยังไงกันบ้างล่าสุดนะคะภาคเหนือร้อยละ60อันนี้พยากรณ์ถึง6โมงเช้าพรุ่งนี้นะคะอันนี้มาล่าสุดภาคเหนือเนี่ยฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคอีสานฝนฟ้าคะนองร้อยละ40เลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์ภาคกลางร้อยละ60ฝนฟ้าคะนองตกหนักบางแห่งนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทราแล้วก็คลื่นสูง 2-3 เมตรกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ60แถวประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็คลื่นสูง 2-3 เมตรกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งระนองพังงาภูเก็ตนะคะคลื่นสูง 1-2 เมตรกว่ากรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ60นะคะตามนี้เนาะก็เหมือนจะเบาลงกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่าไอ้ที่มันมีน้ำอยู่แล้วอะค่ะเติมเข้าไปมันก็ไปกันใหญ่นะคะอันนี้จากคอลัมน์ข่าวด่วนของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างแอนจากจะดูข่าวเมื่อสักครู่นี้ข่าวของสวนสัตว์อะไรนะสะพานแดงรังสิตไม่มีวี่แววว่าน้ำจะลดนะคะอยู่ที่ไหนเอ่ยเมื่อกี้เห็นแวบๆข่าวของบรรดาสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ตอนนี้เท่าไหร่ละ6:53 นาทีนะคะ6:53 นาทีเวลาในรายการก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะ เดี๋ยวแอนก็คงจะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสำหรับประการอ่ะย้ำนิดนึงวันนี้มาลพบุรีไม่แน่ใจว่ารถจะเต็มหรือยังไงก็ลองถามประการดูก่อนนะคะเผื่อจะเบียดมาได้เนาะวันนี้ประการมาที่ท่าวุ้งลพบุรีนาข้าวบ้านป้าสมนึกบุญแสนแล้วก็ต่อด้วยโคกระเทียมลพบุรีป้าอึ่งจันแจ้งนะคะนาข้าวลุงละอองเขียนสะอาดเข้าดีดนะคะวันนี้ลพบุรีล้วนๆค่ะก็ประการเดินทางเอามาส่งให้น้ำท่าระหว่างทางคงจะไม่เจอใดๆนะคะเดินทางกันปลอดภัยนะคะมาลพบุรีด้วยนะก็โทรหาประการนะคะใครอยากได้อะไรนะคะทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์นะคะประการจัดให้0806264419และ0879934626นะคะส่วนในเรื่องของอาหารเสริมชุดดูแลผิวหน้าตินนาชัวนะคะกาแฟแอนคอฟฟี่นะคะโทรมาที่แอน0819474708 0819474708อ่ะวันนี้มีแดดอ่อนๆมาแล้วล่ะค่ะบ้านแอนนะรู้สึกสดชื่นไปอีกแบบ เดี๋ยวบ่ายโมงเรากลับมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระ
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อดประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณนะแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานาน
1: สถานีวิทยุเจริญทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะการบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศช่วง 29-30 กันยายนนี้แนะผู้โดยสารตรวจสอบก่อนเดินทางสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ลูกไม่สบาย